0: มีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านยุทธศาสตร์การก่อสร้างบำรุงพนักงานซึ่งเป็นกำลังแรงรักแรงของภาครัฐผู้เข้าร่วมได้รับฟังการอบรมและสิ่งนำเวียกงานจากสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศการอบรมครั้งนี้เป็นการปลุกระดมน้ำใจปฏิวัติเพิ่มทวีความนักแน่นทางด้านทฤษฎีการเมืองและแนวคิดให้แก่ท่านแถวครูอาจารย์และพนักงานการนำคุ้มครองเพื่อรับประกันให้การปฏิบัติหน้าที่การเมืองสอดคล้องกับมติของพรรคในระยะใหม่
1: วันที่17สิงหาคมนี้ท่านสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามและสี่นำเวียกงานอยู่ตะแสงหลวงคอนเมืองและแขวงลำท้ามีทางเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยคณะน้ำของแขวงเมืองลำท้าและประชาชนให้การต้อนรับโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติโอลมและให้ที่สี่นำต่อเวียกงานจุดสุ่มของตะแสงบางด้านเป็นต้นเพิ่มทวีการศึกษาพร้อมการเมืองแนวคิดของพนักงานรัฐกรและประชาชนบรรดาเผ่ามีสติระวังตัวต่อกลุ่นอุบายทำลายความสงบและความเป็นระเบียบแห่งห้อยภายในตะแสงและเขตชายแดนสืบต่อจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับการพัฒนาที่ยืนยงและสีเขียวส่งเสริมการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เป็นสินค้าตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ให้ปรากฏผลเป็นจริงพร้อมทั้งสร้างตะแสงหลวงคอนกลายเป็นท้องถิ่นที่มั่นคงประชาชนมีชีวิตการเป็นอยู่นับมือดีขึ้นจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงติดตามสภาพผลกระทบภัยพิบัติอยู่เขตบ้านทงดีและบ้านน้ำดีที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมดังกล่าวในนี้โครงการตัดน้ำดีก็ได้รับผลกระทบเสียหายหลายสมควรจากภัยธรรมชาติในตอนเช้าวันที่11สิงหาคมนี้ได้มีเหตุการณ์น้ำป่าไหลสุเข้าท่วมตัดน้ำดีเป็นครั้งที่2ซึ่งอยู่ในระยะที่กำลังสืบต่อปรับปรุงก่อสร้างและบูรณะคืนจากภัยพิบัติครั้งที่ผ่านมาซึ่งโครงการอยู่ในระยะก่อสร้างหันอาหารและเฮือนครัวได้เพียง 70% เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบและส่งผลเสียหายหลายสมควรเป็นต้นอาคารหันอาหารหน้าตาดโครงสร้างกิจกรรมเด็กลานจอดรถลานแสดงพันไม้กสิกรรมห้องน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือก่อสร้างวัสดุก่อสร้างโต๊ะตั้งและรถใหญ่3คันนอกนี้น้ำได้ไหลสู่เอาเฮือนของประชาชนเสียหายจำนวน6หลังผลปลูกนาทีนาและหนองปลาเสียหายจำนวน1ในโอกาสลงเยี่ยมยามและเบิ่งผลเสียหายครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังได้มอบทุนและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน1ให้แก่เมืองหลวงน้ำท้าและบ้านที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเสียหายเติมอีก
0: วันที่17สิงหาคมนี้ที่ห้องว่าการปกครองแขวงเสกองกระทรวงสาธารณสุขและองค์การปกครองแขวงเสกองจัดกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนเรื่องงานสำคัญต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงโดยอิงตามข้อตกลงว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบให้กระทรวงองค์การเทียบเท่าลุงสวยนครหลวงจันทร์และบรรดาแขวงทั่วประเทศสำหรับเลขที่27ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่3เมษายน2566ท่านนั่งไปคำคัตติยะกรรมการส่วนกลางภาครัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะได้ลงเยี่ยมยามแขวงเสกองและเข้าพบคณะการนำขันแขวงเพื่อฟังการรายงานสภาพการผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขพร้อมทั้งกล่องประชุมพบปะและแลกเปลี่ยนเรื่องงานสัมพันธ์ต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงระหว่างองค์การปกครองแขวงเสกองกับกระทรวงสาธารณสุขในโอกาสนี้ท่านบุญลายบุตริเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสกองพร้อมคณะการนำขันแขวงได้การต้อนรับและรายงานต่อคณะกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับสภาพรวมของแขวงและรายงานโดยย่อสภาพการจัดสร้างพันธุ์ขยายมติกรมสุ่มใหญ่ครั้งที่12ของพรรคครั้งที่11ขององค์คณะพรรคแขวงและสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงในกรมประชุมท่านนั่งใบคำคัตติยะได้กล่าวสมเสยต่อคณะการนำแขวงที่ได้พยายามสู่สนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงพร้อมทั้งเน้นให้สืบต่อสุ่มใส่ปรึกษาลือกำหนดรายละเอียดจุดสุ่มที่กระทรวงสาธารณสุขและแขวงเสกองจะถือเป็นบุริมสิทธิ์ในการร่วมมือและร่วมกันประสานกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้จุดสุ่มที่แขวงเสกองกำหนดนั้นได้รับการจัดตั้งปฏิบัตินอกจากนั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขยังเห็นได้ทางแห่งหลายด้านของแขวงเสกองที่ติดพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเชื่อมั่นว่าถ้าพวกเขาสุ่มใส่ยังมีจุดสุ่มในการพัฒนาแขวงเสกองจะมีการหันเปลี่ยนให้มีใบหน้าใหม่เป็นแต่ละระยะ
1: สุดฟุ้งโฮมเวียกงานกวดกาคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางภาคประจำปี2006จัดขึ้นในวันที่18สิงหาคมนี้ อยู่ห้องประชุมชั้น2ของคณะโฆษณาห้องศูนย์กลางพรรคนครหลวงวิจันทน์ภายใต้การเป็นประธานและกล่าวเปิดของสหายสาครพรหมราชคณะประจำพรรคประธานกวดกาห้องหัวหน้าคณะโฆษณาห้องศูนย์กลางพรรคมีหัวหน้ากรมห้องกรมวิทยากรพร้อมด้วยสมณกรที่เฮ็ดเวียกงานกวดกาอ้อมข้างคณะโฆษณาห้องศูนย์กลางพรรคเขาห่วมโอกาสนิสหายสาครพรหมราชมีคำเห็นกล่าวเปิดสุฝูอุหมครั้งนี้บาพรรคเฮาได้ถือเวียกงานกวดกาเป็นเวียกงานสำคัญและเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ขาดบ่ได้ในการนำพรรคของพรรคการกวดกาแม่นกลไกที่สำคัญในการรักษาระเบียบวินัยความเข้มงวดของพรรคปกป้องหลักการของพรรคป้องกันบ่ให้ข้อบกพร่องเล็กน้อยขยายเป็นปัญหาใหญ่และช่วยให้การนำพาของพรรคมีความถูกต้องหัดกุมและมีประสิทธิผลดังนั้นการจัดสุดฝึกอบรมครั้งนี้บ่เพียงแต่เพิ่มความรู้ตามหลักสูตรเท่านั้นแต่ให้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับทั้งความรู้ทักษะวิธีคิดและจิตใจของผู้เฮ็ดเวียกงานกฎกาพร้อมทั้งเฮียงห้องให้ผู้เข้าร่วมเอาใจใส่ศึกษาเนื้อในบทเรียนอย่างลึกซึ้งบ่เรียนเพียงให้จือแต่ต้องเรียนให้เข้าใจบ่เฮียนแต่ให้ฮู้แต่ต้องเฮียนให้สามารถนำไปเฮ็ดได้ควรสุ่มใส่ปัญหาที่ตนเองยังขาดยังอ่อนและยังมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตัวจริง
2: จากความหมายดังกล่าวนั้นจึงเห็นได้ว่าเวียกงานกฎกาบ่แม่นแต่เฮ็ดตามหน้าที่ตามฮู้การหรือเฮ็ดเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นการกฎกาต้องมีลักษณะป้องกันรู้จักค้นหาความเสี่ยงซอกหาหากเหง้าของปัญหาแยกให้ได้ว่าอันใดเป็นเหตุอันใดเป็นผลอันใดเป็นข้อบกพร่องด้านระเบียบวินัยและอันใดเป็นจุดอ่อนของการนำพาฉะนั้นคุณภาพของเวียกงานกฎกาส่วนหนึ่งจึงขึ้นกับคุณภาพของพนักงานกฎกาพนักงานกฎกาต้องมีทั้งความรู้ความสามารถความกล้าหาญกล้าเสนอกล้าชี้ให้เห็นปัญหาบนพื้นฐานหลักการเหตุผลและหลักฐานบ่อาศัยความรู้สึกความคุ้นเคยด้วยความลำเอียงส่วนตัว
1: สูตรฟุ้มฮมเวียกงานกวดกาคณะโฆษณาห้มศูนย์กลางพักประจำปี2006ครั้งนี้สมณกรได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาพักกวดกาการจัดตั้งพักหลัดและสมาชิกพักพนักงานรัฐกรเมื่อมีปรากฏการละเมิดการสร้างเอกสารและสำนวนสำเนาเอกสารเวียกงานกวดกาบางปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับจิตศาสตร์ในเวียกงานกฎการะเบียบวินัยของพรรคและกฎกาการลงวินัยภายในพรรคความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนเวียกงานค้นคว้าแก้ไขคำห้องถูกความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสกัดกั้นและต้านการซ้อรัดบังลวงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวียกงานกฎกาลัดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวียกงานการติดตามกฎกาโครงการลงทุนของลัดแต่หัวทีและสุดฝึกอบรมครั้งนี้จะดำเนินไปฮอดวันที่28สิงหาคมนี้จึงสำเร็จ
0: กองประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับเวียกงานส่วยเหลือผู้เข้าหายจากระเบิดบ่อนแตกหรือ UXO อยู่ลาวจัดขึ้นในวันที่18สิงหาคมนี้อยู่แขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานบุญเพ็งศรีสวัสดิ์หัวหน้าห้องการคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวมีผู้ต่างหน้าจากแขนงการที่เกี่ยวข้ององค์การจัดตั้งทางสังคมและแขกถือเชิญเข้าร่วมทานบุญเพ็งศรีสวัสดิ์ได้กล่าวว่าการจัดตั้งพันธุ์ขยายเวียกงานการช่วยเหลือผู้เข้าหายจากระเบิดบ่อนแตกห้องการคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวได้เป็นเจ้าการในการติดตามและสุกยู่การช่วยเหลือผู้ที่เข้าหายเป็นต้นการจัดตั้งปฏิบัติแผนกิจกรรมการประจำปีให้บรรลุคาดหมายตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยอิงใส่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกระยะแต่2021ถึง2030เส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัย3และเป้าหมายการพัฒนายืนยงที่18ระยะผ่านมาการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมที่ติดพันกับการช่วยเหลือผู้ถูกข้อห้ายจากระเบิดบ่อนแตกมีหลายด้านได้รับผลสำเร็จเป็นหน้าที่พอใจโดยเฉพาะการปินปัวด้านการแพทย์และการช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตการฟื้นฟูด้านหน้าที่การส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพและสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตปรับปรุงนโยบายกองทุนปินปัวของสหรัฐอเมริกาสำหรับผู้ขอให้จากระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาว การห่างแผนยุทธศาสตร์การช่วยเหลือผู้ถือข้อให้และแขนงการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาว2017-2030และอื่นๆกองประชุมได้นำเสนอนโยบายกองทุนช่วยเหลือด้านการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาสำหรับผู้ถือข้อให้จากระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวร่วมกันทบทวนแผนยุทธศาสตร์เวียกงานช่วยเหลือผู้ถือข้อให้และโฆษณาศึกษาความเสี่ยงจากระเบิดบ่อนแตกปี2017-2030พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นอย่างก่งไปก่งมาเกี่ยวกับสิ่งท้าทายโดยเฉพาะการเข้าถึงบริการสาธารณสุขการสนองอุปกรณ์ค้ำซูและการสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ผู้ที่ได้ผลกระทบทางนี้ก็เพื่อเป็นเอกภาพในการสร้างแผนดำเนินงานที่ละเอียดเพิ่มทวีการระดมแรงทุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรับประกันให้ผู้ถือข้อให้จากระเบิดบ่อนแตกทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและยืนยง
1: การสร้างตั้งตะแสงอยู่แขวงหลวงน้ำทามีทั้งหมด19ตะแสงภายหลังประกาศสร้างตั้งตะแสงแล้วแต่ละตะแสงที่เคลื่อนกับบรรดาเมืองได้เคลื่อนไหวตามพระบุตรบาทของตนประกอบมี5หน่วยงานตามนิติกรรมได้กำหนดมีบุคลากรคันตะแสงทั้งหมด243คนที่ได้รับการค้นคว้าและซับซ้อนมาจากบรรดาองค์การองค์การเทียบเท่าคันเมือง2กองบัสการและคันบ้านจำนวนหนึ่งที่มีมาตรฐานเงินไขครบถ้วนพลโทคำกิ่งผุยลามณีวงศ์เลขาคณะบริหารพรรคแขวงหลวงน้ำทาให้ฮู้ว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติการสร้างตั้งตะแสงอยู่ภายในแขวงเห็นว่ามีทั้งข้อสะดวกข้อยุ่งยากที่จะต้องสุมใส่แก้ไขให้ดีขึ้นและเสนอศูนย์กลางก็คือบรรดากระทรวงที่เกี่ยวข้ององค์การเทียบเท่าออกคำแนะนำเกี่ยวกับการแบ่งคันคุ้มครองระหว่างเมืองตะแสงและบ้านตามพระบทบาทของตนเพื่อเป็นบทอิงในการจะตั้งปฏิบัติและเวียนงานอื่น
3: ๆการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงตลอดระยะ6เดือนผ่านมาพวกเขาก็มีทั้งขอสะดวกขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่เสนอให้คันที่ต่างพิจารณาแต่แก้ไขปัญหาอันนี้ตัวจำนวนนี้เสนอให้ทุกกระทรวงองค์การขันสุนทรมีมาตรแบ่งกันคุ้มครองระหว่างเมืองกับตะแสงและตะแสงกับบ้านเห็นว่าควรมอบเพียงอย่างให้อำนาจสอบเพื่อไปดูตามพระราชบัญญัติที่แสดงการตนอำนาจสอบและเพื่อเป็นวันนี้ในการจัดการปฏิบัติที่ชัดเจนและชัดเจนผ่านมานี้เนาะการสำรวจเรียกว่าการแบ่งงานบทเจ้าแจ้จริงเด่นในมีบางกระแสโลกกับบางบ้านยังงอแงเสนอในมีการที่ว่าจัดตัววงเรียนงานการเมืองรัฐขัดอาหารให้พนักงานกษตรกรที่ไปปฏิบัติที่อยู่กลางกรมการปกครองกระแสสิ่งแน่นอนอย่าทุกวงได้ตรงนี้รับสูตรโครงการรับสูตรเสนอให้ภาคส่วนในการเกี่ยวของยิ่งมั่นคงกว่ารับสูตรโครงการเสนอให้รัฐบาลพิจารณาอนุมัติแผนประมาณโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของการเกษตรและหอพักพนักงานแก่ประชาชน
1: พลโทคำกิ่งผุยลามณีวงศ์ฮู้ตื่มว่าสำหรับทิศทางแผนการในต่อหน้าจะสืบต่อปรับปรุงกงจักรคันตะแสงให้มีความเข้มแข็งเพื่อสามารถนำพาคุ้มครองและบริหารรัฐตามพระราชบัญญัติของตนด้วยการยกระดับทางด้านทฤษฎีและวิชาเฉพาะให้คณะผักคณะกรรมการปกครองตะแสงสืบต่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนองอุปกรณ์รับใช้ที่จำเป็นเพื่อสามารถปฏิบัติเวียกงานให้มีประสิทธิผล
0: การแก้ไขปัญหาอากาศร้อนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีโดยเฉพาะระยะต้นปีนี้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อยู่นครปากเซแขวงจำปาสักอยู่ระดับเกินมาตรฐานในระยะ2เดือนคือเดือนมีนาและเดือนเมษาซึ่งสาเหตุเกิดมาจากการจุดเผาขี้เหงื่อของเมืองอ้อมคางนครปากเซและไฟไหม้ลำปาอยู่ในเขตป่าสงวนโดยเฉพาะอยู่เขตผู้บาดเจ็บและผู้สลบท่านสุขวิไลศรีสมหวังเจ้านครปากเซแขวงจำปาสักมีคำเห็นในโอกาสเข้าร่วมเวทีสนทนาเจ้านครโลก2026จัดขึ้นอยู่จีนเมืองบดุลมานิวาและยังผ่านมาสาเหตุที่เกิดไฟไหม้ภูลามป่าอยู่เขตภูบาเจียงมาจากการดำรงชีวิตของประชาชนอยู่บริเวณใกล้เคียงที่อาศัยเข้าป่าเพื่อทำมาหากินตามธรรมชาติเป็นบ่อนเลี้ยงชีพและสาเหตุหนึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติต่อกับปัญหานี้คณะกรรมการปกครองนครปากเสก็คือคณะกรรมการต้านอาคีภัยพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องได้เอาใจใส่ป้องกันและควบคุมในการมอดไฟพร้อมทั้งเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อบ่ให้มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
4: พวกเฮาก็ได้ใจใส่ในการซุ้มใส่ดับหมอดไฟไหมผู้นำป่าพร้อมทั้งเฝ้าระวังบ่อยเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเพื่อรุดพรปัญหาอากาศร้อนจากนั้นพวกเฮาก็ได้เอาใจใส่อยู่ในการส่งเสริมสุกยู่การปลูกต้นไม้อยู่ในเขตตัวเมืองแต่ละข้อเคลื่อนให้ร้ายขึ้นซึ่งพวกเฮาได้มียุทธศาสตร์ในการสร้างตัวเมืองสีเขียวให้แต่ละทุกภาคส่วนของสถานที่ต่างๆบ่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงหมอหรือสวนสาธารณะก็คือเนื้อที่ของนครปักเซต้องมีพื้นที่สีเขียวกว่าเอา30%เป็นอย่างน้อย
0: ท่านสุขวิไลศรีสมวังมีความเห็นตื่มว่าคณะกรรมการปกครองนครปากเซยังได้สุกอยู่ส่งเสริมประชาชนหันไปใช้พลังงานสะอาดให้หลายขึ้นด้วยการนำใช้ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์อยู่ตามครัวเรือนพร้อมทั้งสุกอยู่ส่งเสริมประชาชนหันไปนำใช้การบริการขนส่งมวลชนหลายขึ้นโดยเฉพาะการนำใช้รถแท็กซี่ไฟฟ้ารถจักรไฟฟ้าและอื่นๆเพื่อให้คุณภาพของอากาศที่กำลังมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นในแต่ละปีให้ลดน้อยถอยลงทีละก้าวว
1: ันที่17สิงหาคมนี้กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียผ่านแผนงานบีควาได้จัดกล่องประชุมแนะนำขั้นเริ่มต้นเพื่อนำเสนอการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเฮี้ยนหวมสำหรับคนพิการด้วยการนำใช้สุดอุปกรณ์ช่วยเหลือครูโมดูลที่14การช่วยเหลือเด็กที่มีความยุ่งยากในการเฮี้ยนและวิดีโอสำหรับการพัฒนาครูตอนที่29ให้เกียรติเป็นประธานห่วมของทานลำพูนหลวงไซหัวหน้ากลุ่มพัฒนาครูและการบริหารการศึกษาและทานนางเรเบคก้าแมคริลหัวหน้าแผนงานบีความีต่างนาจากกลุ่มวิทยาลัยครูเป้าหมาย3แห่งคือหลวงน้ำท้าค้างไขและสะบันเขตผู้เชี่ยวชาญเวียกงานการศึกษาและองค์การจัดตั้งคนพิการเข้าห่วมการศึกษาค้นคว้าดังกล่าวจะได้ดำเนินกรณีศึกษาขนาดน้อยของเฮียนปฐมในเมืองคูนแขวงเสียงควางตลอดสุขเฮียน 2026-2027 จะมีนักเฮียนที่มีความพิการ18คนเข้าร่วมพร้อมด้วยครูในโรงเฮียนและชุมชนของเฮียนเพื่อค้นหาบรรดาหลักฐานการดำเนินงานเกี่ยวกับวิธีการที่เฮ็ดได้ดีจากสุดอุปกรณ์ช่วยเหลือครูโมดูลที่14ในสภาพแวดล้อมของเฮียนตัวจริงและสิ่งที่ช่วยครูให้นำใช้ได้อย่างตัวเนื่องโอกาสนี้ทานลำพูนหลวงไซกาวาเครื่องมือใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูประจำห้องสามารถสังเกตประเมินและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความพิการหรือมีความยุ่งยากในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติตัวจริงในห้องเรียนทั้งเป็นการวางแผนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็กแต่ละคนการค้นคว้าทดลองยุคแฝงเสียงขวางครั้งนี้เป็นบาดก้าวสำคัญในการเรียนรู้และปรับปรุงเครื่องมือให้สอดคล้องกับสภาพการสอนตัวจริงเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมท่านนางเรเบคก้าแมคริลกล่าวว่าเมื่อเด็กพิการได้รับการศึกษาและเข้าถึงทักษะพื้นฐานเขาเจ้าจะสามารถเติบใหญ่เป็นพลังสำคัญให้แก่ครอบครัวและสังคมรัฐบาลออสเตรเลียมีความภูมิใจและมุ่งมั่นที่จะสืบต่อเคลื่อนไหวร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพื่อพัฒนาการศึกษาเฮียนหวมให้เยือนยงการศึกษาค้นคว้านี้จะใช้รูปแบบการเฮียนรู้แบบผสมผสานและอิงใส่กรณีศึกษารวมมีการสังเกตการสอนในห้องเฮียนครูเติมแบบฟอร์มแผนการเฮียนรู้ข้อมูลการติดตามประเมินผลการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มที่เน้นถึงวิธีเพื่อช่วยให้เข้าใจวิธีที่ครูนำใช้เครื่องมือในการจัดตั้งปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ยังจะศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของพ่อแม่การให้คำแนะนำและการสนับสนุนที่มีอยู่ผ่านระบบของเฮียนและขันเมือง
0: ปี2025ผ่านมาสถาบันเลือดแห่งชาติได้ตั้งหน้าในการเคลื่อนไหวปลุกระดมคนขวยสังคมบริจาคเลือดเป็นต้นบรรดากระทรวงสำนักงานองค์การสถาบันทางภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยเหลือคนเจ็บที่นอนเป็นป่วยอยู่ตามห้องหมอดร.คำจันทร์คำมณีวงศ์ห้องหัวหน้าสถาบันเลือดแห่งชาติได้ขึ้นผ่านบทสรุปประจำปี2025และทิศทางแผนการปี2026ที่จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ที่สถาบันเลือดแห่งชาติว่าเพื่อปฏิบัติวิสัยทัศน์ของคณะนำของสถาบันเลือดแห่งชาติเพื่อแนะใส่ตอบสนองเลือดให้เพียงพอกับความต้องการของสังคมให้มีความปลอดภัยและทันเวลาสถาบันเลือดแห่งชาติได้สุ่มใส่เวียกงานและการขนขวยปลุกระดมสังคมบริจาคเลือดเป็นต้นเป็นบรรดากระทรวงสำนักงานองค์การตลอดฮอดมวลชนทั่วไปเห็นว่าแต่ละปีได้เพิ่มขึ้น
5: การบริจาคเลือดคือว่าแต่ละปี มีการเพิ่มขึ้นซึ่งว่าปี2025นี่ก็ได้อยู่ที่ 2,452 โรงก็รู้สึกว่าจะลดขั้นหมายเพราะขั้นหมายมัน 80,400 โรงแต่ว่าลดได้นั้นเนาะประมาณ 10% และต้นปีก็มีการเพิ่มขึ้นยกเว้นปี2021เป็นปีที่ว่าระยะโควิดกำลังระบาดโควิด19ระบาดนี่เข้ามาถึงประเทศเท่านี้ปี2020มาฮอดปี2021ท่านเพิ่นให้รัฐบาลก็มีการจำกัดในการลงมาให้เรียกของพลังงานนอกจากนั้นอยู่ตามบ้านก็มีการเฮ็ดหัวคันไปหาซื้อหากันก็ได้เฮ็ดให้เรียกงานเพราะเขาก็ทำบริจาคเลยบริตามแผนการวันเรียกจะตกลงแต่ถึงนั้นแหละพวกเขาสูงเสริม
0: ดร.คำจันทร์คำลีวงศ์กล่าวตื่นว่าทั่วประเทศมีสถาบันเลือดแห่งชาติ1แห่งมีศูนย์เลือดประจำแขวง17แขวงมีหน่วยงานรักษาเลือดอยู่คันของหมอประเภทก่อ32แห่งหน่วยงานรักษาเลือดอยู่ของหมอกองทัพ7แห่งนอกนี้ยังได้ติดตั้งตู้เย็นรักษาเลือดขยายออกไปได้28เมือง
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
6: ห้องความกดดันอากาศต่ำยังสืบต่อผัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่เฮ็ดให้เกิดน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา30องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา29องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา30องศาสำหรับเขตผู้เคียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่17สิงหาคมนี้ว่าในระยะ2026หา2030นครหลวงฮานอยวางเป้าหมายบรรลุระดับเติบโตยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP เฉลี่ยต่อหัวคนหลายกว่า 11 ส่วนห้อยต่อปีGDP บรรลุ113ตึกโกดอลลาร์ GDP เฉลี่ยต่อหัวคนต่ำสุด 12,000 ดอลลาร์เศรษฐกิจดิจิตอลความเอาอย่างหน่อยสุด40ส่วนห้อยและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมประมาณ9ส่วนห้อยท่านวูได้ทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนนครหลวงฮานอยให้ฮู้ว่าปัจจุบันกำลังหนุนต้นต่อเพื่อสุขโยการพัฒนายังแม่นแขนงการบริการนับแต่ปี2007หา2028บรรดาแขนงการใหม่ด้วยมูลค่าเพิ่มสูงเทคโนโลยีสูงพิเศษแม่นบรรดาแขนงด้านวัฒนธรรมสังคมคือสาธารณสุขการศึกษา พิเศษแม่นวัฒนธรรมท่องเที่ยวก็จะแม่นกำลังหนุนใหญ่อย่างใหญ่หลวงเพื่อเพิ่มเติมให้แก่การเติบโตของนครหลวงฮานอยเพื่อบรรลุเป้าหมายเติบโต2ตัวเลขในระยะที่จะมาถึงนี้ตามแผนการนครหลวงฮานอยต้องผันขยายแผนการสังรวมของนครหลวงมีวิสัยทัศน์100ปีโดยไวจัดการสร้างและผันขยายบรรดาการวางแผนเขตตัวเมืองสนบทหันบรรดาข้อกำหนดวางแผนสังรวมนครหลวงตามข้อกำหนดให้ปรากฏผลเป็นจริง
0: ตามข่าวจากสำนักงานข่าวสินหัวของทางการจีนรายงานว่าเมื่อบุดุลมานี้นักข่าวเมียนมารายงานว่าคณะกรรมการการลงทุนเมียนมาได้อนุมัติโครงการลงทุนใหม่จำนวน14โครงการซึ่งประกอบมีโครงการลงทุนจากต่างประเทศด้วยมูลค่า140ล้านดอลลาร์และโครงการลงทุนภายในประเทศประมาณ561ล้านดอลลาร์โดยคาดว่าบรรดาโครงการนี้จะช่วยสร้างวิกฤตงานทําเพิ่มขึ้น 3,336 ตำแหน่งสำหรับแขนงการที่มีการลงทุนแม่นกลุ่มเอาภาคอุตสาหกรรมธุรกิจการบริการไฟฟ้าและที่อยู่อาศัย
1: สำนักข่าวสารซินฮัวของทางการจีนรายงานเมื่อบัวดลมณีวาทานซีกิสปูจีซันโตซาหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของกองทุนความหังมีแห่งชาติอินโดนีเซียได้เปิดเผยว่าอินโดนีเซียวางแผนที่จะผลิตแม่เหล็กถาวรจากแร่ธาตุแร่เอิร์ธหรือแร่ธาตุหายากภายในปี2028เพื่อสร้างระบบตองโซการสนองภายในประเทศตั้งแต่การปรุงแต่งแร่ธาตุจนถึงการผลิตรถไฟฟ้าท่านซีกิสกาวาโรงงานที่วางแผนไว้จะนำใส่วัสดุแม่เหล็กนีโอดิเมียนไอรอนโบรอนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักสำหรับผลิตแม่เหล็กถาวรที่ใช้ในมอเตอร์รถไฟฟ้ารัฐบาลอินโดนีเซียมีจุดประสงค์พัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวจากแขนงการขุดค้นบ่อแห่และการกันไปสู่การผลิตรถไฟฟ้าที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์และสมภวรรณมวงไสอ่าน
7: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
8: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Packageสมัครได้เลย TFM Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
8: ้
9: อ
8: แท้วะอีลีวะ
9: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
8: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
9: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45 GB พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70 GB พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
11: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัว จงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
12: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
13: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ตั้งหน้าพันขยายได้จัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลจริงสุขสบายดีท่านผู้ที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นพวกพ่อท่านวันนี้เป็นตอนเช้าของเดือน9ขึ้น6ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388วันนี้วันพุธวันที่19ของเดือนสิงหาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศสุ่มสื่นดีเนื่องจากว่ามีฟ้าฝนสนธาตกลงมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตั้งแต่เวลากลายเที่ยงคืนนะครับฝนตกถึงว่าจะบ่แห้งแต่ก็เป็นอากาศที่สุ่มสื่นจนกระทั่งมาฮอดว่าง 6:00 ปลายฝนก็ตกลงมาเติมอีกฉะนั้นก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังการไปการมาการเสด็จถนนอันนี้บ่เฉพาะสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์แต่ว่าอยู่ทางตั้งแขวงอาจจะสภาพดินฟ้าอากาศอาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่าเองแท้กรมอุตุนิยมเพิ่งรายงานว่าจะมีพายุพัดผ่านหลายเขตแขวงในสปป.ลาวของพวกเราตั้งแต่ว่าจะกระทบน้อยกระทบหลายเท่านั้นฉะนั้นการไปการมาการดำรงชีวิตการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็แน่นอนก็ต้องอิงแท้เงื่อนไขของแต่ละท้องถิ่นอิงแท้แต่ละเงื่อนไขของแต่ละคนแต่ละครอบครัวถ้าหากว่าท่านได้เดินทางไปสู่หน้าเวียกหน้างานจะไกลจะไกลขอคิดไล่เวลาอย่างคักแน่เพื่อบ่ให้ใส่ความหุนหันพลันแล่นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตามถนนหนทางหรือว่าสร้างความยุ่งยากให้กับสังคมและรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสุมจิตสุมใจสนาธิการงานได้ต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการหนึ่งในนั้นก็แม่นำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายเพื่อเหตุให้มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนั้นปรากฏผลเป็นจริงสู่ส่วนเหตุให้แผนบุกทะลุ4ด้านเส้นว่าบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระบอบระเบียบกลไกบริหารและบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์

ความเจริญมีความคืบหน้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนำหลายไฟสว่างเส้นทางกว้างขวางไปมาถึงแม้ว่าจะบ่ฮอดทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นอาจจะพบกับปัญหาเส้นทางไปมาพวกเขาก็ต้องคอยพัฒนาไปทําเป็นระบบนะเนื่องจากว่าอิงใส่รายรับของชาติก็มีเพียงสํานีคือพวกเขาเห็นนํากันนั่นแหละภาครัฐบาลก็คือผู้เป็นพ่อเป็นแม่เพิ่นก็เบิ่งแต่ละเขตแขวงบิแบงแต่ละจุดแต่ละบอนเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างให้ประชาชนได้ไปมาหาสู้ทำการผลิตเหลือกินกับจราจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาแรงรับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวฉะนั้นเบื้องต้นของรายการนี้ทำเป็นกระดบให้ท่านได้ฟังความความซื่นมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวัสดิ์สุขสดีนำมาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองไปสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าคลื่น 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรโข่งวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศหรือว่าท่านจะเข้าไปที่ Facebook วสลที่กำลังจัดรายการสดรายงานสภาพเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติธรรมดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังพร้อมๆกันมีความคิดเห็นเป็นประการใดอย่าลืมแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็คือดังปัจจุบันนี้หลายๆท่านที่ได้แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่ทางรายการกำลังจัดรายการสดธรรมดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังหนึ่งในนั้นก็แม่นการบรรบัดรักษาเข้าในปีทำฝ่ายกระดบนะเป็นเวียกงานหนึ่งที่ทั่วปวงสลอกของพวกเขาได้สุมใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานนอกจากนั้นพนักงานรัฐกรก็เป็นเกี่ยมจิตเกี่ยมใจก้าวเข้าสู้การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ตามสำนักงานองค์การตระกลุ่มกองตระทงทินหรือว่าทรงลูกทรงหลานเข้าสู่สถาบันการศึกษาห้ำเฮียนทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเพราะว่าครอบครัวเป็นจุลังของบ้านบ้านเป็นจุลังของตาแสงตาแสงเป็นจุลังของเมืองเมืองเป็นจุลังของแขวงหรือว่านครหลวงที่จะต้องได้เฮ็ดเวียกแบบผสมผสานและเฮ็ดเวียกแบบลักษณะมีความปุ้มรุมสามัคคีภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสิ่งสำคัญอยากให้ปวงสลาวพวกเขานั้นมีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคซึ่งบ่เคยมียุคใดสมัยใดที่ประเทศชาติจะได้รับการพัฒนาและพื้นฐานโครงร่างจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขคือดังที่มียุคพรรคนำพาฉะนั้นพวกเราพวกเขาต้องมีจิตใจที่นักแน่นเห็นว่าสุมใส่แนวทางนโยบายของพรรครัฐที่วางลงนั้นไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละของเขตเวียกงานส่วนระเบื้องสำนักงานองค์การแต่ละกระทรวงแต่ละกรมกองแต่ละท้องถิ่นก็แน่นอนที่เป็นหัวจักรลักแรงให้แก่การนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปพันขยายนั้นการก่อสร้างพรรคพนักงานเป็นหนึ่งในปัญหายุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญพิเศษและเป็นเวียกงานพื้นฐานที่กำหนดคุณภาพและความสามารถในการนำพาของพรรคตลอดระยะการปฏิวัติของประเทศชาติพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ถือเอาเวียกงานก่อสร้างพรรคพนักงานเป็นใจกลางของเวียกงานก่อสร้างระบอบการเมืองและเป็นปัจจัยตัดสินความสำเร็จของภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติฉะนั้นในสภาพการปัจจุบันนี้ที่ประเทศกำลังสืบต่อดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่และเสื่อมโยงเข้าภาคพื้นและสากลอย่างกว้างขวางได้สร้างกระโอกาสและสิ่งท้าทายอันไม่ไม่ให้เวียกงานก่อสร้างพักดังนั้นการตั้งคำถามที่ว่าก่อสร้างพักพนักงานเป็นแนวใดจึงได้รับมากผลอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งและเป็นปัญหาที่ควรได้เอาใจใส่คนคิดและจัดตั้งปฏิบัติอย่างจริงจังก่อนอื่นมดก็ต้องถือเอาเวียกงานก่อสร้างพรรคด้านการเมืองแนวคิดเป็นปัญหาหลักพนักงานและสมาชิกพรรคจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีก็ต่อเมื่อมีความนักแน่นทางด้านการเมืองมีความเชื่อมั่นต่ออุดมการณ์และเส้นทางของพรรคการศึกษาภูมิทฤษฎีมักกะเรนินแนวคิดประธานไกด์สอนพรหมวิหารมติและคำสั่งต่างๆของพรรคต้องเฮ็ดเป็นประจำเคียงคู่กันนั้นก็ต้องสร้างความอาจสามารถทางด้านต่างๆให้แก่พนักงานรู้จักวิเคราะห์วิจัยข้อมูลเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของข่าวสารบิดเบือนและการโฆษณาแซ่ให้ป้ายสีต่อพรรคสุ่มไส้ก่อสร้างพรรคด้านคุณธรรมคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติซึ่งพนักงานที่ดีบ่เพียงแต่มีความรู้มีความสามารถเท่านั้นแต่ต้องมีคุณธรรมมีจรรยาบรรณมีความซื่อสัตย์มีความบริสุทธิ์ถ้าขาดคุณธรรมอาจจะนำไปสู่การซ่อลาดบังหลวงการสวยแซ่อำนาจการเอาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่องค์การพรรคต้องถือเอาการศึกษาภูมิคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติเป็นเวียกงานปกติโดยติดพันกับการย่องยอคนดีลงวินัยผู้กระทำผิดและปลูกฝังจิตสำนึกรับใช้ประชาชนตลอดไปฉะนั้นการก่อสร้างพนักงานต้องถือที่ถูกมอบหมายเป็นเวียกงานว่าเป็นกุญแจพรรคจะเข้มแข็งหรือบ่เป็นขึ้นกับคุณภาพของพนักงานต้องมีการสร้างบำรุงฝึกอบรมพัฒนาพนักงานในระยะยาวการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานต้องยึดมั่นคุณสมบัติความสามารถเป็นสำคัญต้องหลีกเว้นการเลือกคนตามความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือตามกลุ่มผลประโยชน์ต้องสร้างองค์การพรรคให้บริสุทธิ์นักแน่นหากฐานพรรคต้องปฏิบัติหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัดรักษาระบบประชุมสำรวจกวดกา
ตำนี้ก็สร้างการสำรวจกวดกาและตำนี้ก็สร้างบ่แม่นเป็นการจับพิษหรือว่าโจมตีกันแต่แม่นการช่วยกันซอกหาข้อขัดตกบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นถ้าบ่มีการสำรวจกวดกาและตำนี้ก็สร้างองค์การนั้นๆย่อมมีความเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิอัญมณีและการเสื่อมถอยทางด้านคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติและเคียงคู่กันนั้นพวกเขาก็ต้องยกสูงคุณภาพกวดกาและคุ้มครองการกวดกาถือว่าเป็นวิธีการที่สำคัญในการป้องกันและแก้ไขการผิดพลาดองค์การพักทุกขั้นต้องถือเอาการกวดกาเป็นหน้าที่ปกติโดยเน้นนักการกวดกาพนักงานที่ดำรงตำแหน่งนำพาการคุ้มครองด้านเงินทรัพย์สินและการใช้อำนาจบ่อนใดมีการกวดกาดีบ่อนนั้นจะลดพรการละเมิดวินัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนตลอดไปนอกจากนี้การก่อสร้างพรรคพนักงานให้ได้มากผลที่ดีนั้นยังต้องอาศัยการเข้าร่วมของประชาชนพรรคต้องยึดมั่นหลักการประชาชนเป็นหลักฐานโดยฟังคำคิดคำเห็นคำเสนอและการตีสมจากประชาชนพนักงานทุกคนต้องลงหลักฐานใกล้ชิดประชาชนฮู้ปัญหาตัวจริงและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนอย่างทันการในยุคดิจิตอลพนักงานยังจะต้องได้พัฒนาความรู้อันใหม่ๆความสามารถด้านเทคโนโลยีทักษะการบริหารและความสามารถปรับตัวให้ทันกับสภาพการใหม่ถ้าพนักงานขาดการเรียนรู้และบ่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงย่อมจะบ่สามารถนำพาเวียกงานให้บรรลุผลสำเร็จได้การก่อสร้างพรรคพนักงานให้ได้มากผลที่ดีนั้นต้องได้เฮ็ดอย่างครอบคอบต่อเนื่องเป็นระบบโดยยึดมั่นหลักการของพรรคควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพพนักงานให้ครบถ้วนทางด้านคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติความสามารถจึงจะสามารถสร้างองค์กรของพรรคให้เข้มแข็งบริสุทธิ์นักแน่นและสามารถนำพาการพัฒนาประเทศชาติบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เวลาในการเหลือเพียงแต่6นาทีปลายเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองไปสุ่มใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวลิซาสอนมณีอยู่ทางนาเลเพิ่นแจ้งผลการรับฟังเป็นยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเพิ่นว่าติดตามรับฟังอยู่ทางนาเลมีฝนตกเล็กน้อยในตอนเช้าของมื้อนี้พร้อมด้วยการแก้วสุวรรณศรีนี่รับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดแจ้งดีท้องฟ้าเป็นลักษณะสีเป็นสีบดๆคึมๆอยู่แล้วก็พรหมจรรย์อยู่ทางเมืองกรึมพรหมจรรย์อยู่ทางเมืองกรึมนี่เพิ่นว่ามีฝนลินท้องฟ้ามืดคึมอยู่เป็ดไผบูลจากห้องว่าการสูงกลางพักติดตามเป็นประจำเรียบร้อยจังสังก็กระจายจังสูงเด้อเป็ดไผบูลเด้อที่ติดตามรายการพวกเข้ามาโดยตลอดแล้วก็บุญปันนี่ฮับฟังอยู่เพิ่นฮับฟังอยู่เด้ออาจารย์สอนไปกับฮักฝนตกแรงตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีท่านผู้ฟังอีกที่แจ้งผลการฮับฟังไปเฉพาะกับลำแสงเพชรบ่นี่แล้วก็จักเซฟนะจักเซฟเพิ่นฟังรายการนี้อยู่ถามข่าวสำข่าวสบายดีลำแสงเพชรสัญราษฎร์ฮับฟังอยู่ทางเมืองวีระบุรีแขวงสวรรณเขตมื้อนี้อากาศท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกเมื่อคืนนี้ฮับฟังรายการนี้เป็นประจำคำลาท่านโคศกเสียงแจ้งดีอากาศอยู่ทางเมืองต้นเพิ่งกำลังมีฝนตกอยู่ปัจจุบันนี้อันนี้จากคิดที่นี่อยู่ทางอัตปือตอนนี้ฝนตกแห้งนายอยู่ทางอัตปือพุ่นเคที่เคที่เพิ่นแจ้งผลการรับฟังไปประมาณ14วินาทีนี่ท่านฟังได้ครบอันนี้จากเที่ยงเทียนก้อนบ่นี่จากเทียนก้อนอยู่ทางท่าแขกคำมวนอุทกภัยนักเลยนักน่วงหลายเด้อกลายเป็นทะเลแล้วว่าจังซั่นก็แม่นอยู่ท่านผู้ฟังที่ครบเนาะติดตามทางสื่อสังคมออนไลน์ลูกโซเชียลมีเดียที่อย่างก็ไปกันหลายบ่อนหลายที่น้ำท่วมและอันนี้จากสมฤทธิ์อันจากเซฟอีกเนาะสมภาเซฟพนิพนว่าฟังอยู่ทางอัตปือตอนนี้ฝนตกแห้งแล้วก็บุญมีจากบุญมีบอกคำลาจากคำลาแล้วก็มหาทองหาบุญมีพิพักขวงบุญมีพิพักขวงเพราะว่าฟังรายการนี้อยู่ปัจจุบันนี้ฮับฟังเป็นประจำจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติแล้วก็เวียงแก้วแก้วดาราฮับฟังอยู่เริ่มอยู่ทางเมืองผาอุดมเซฟฝนตกแห้งอยู่ทางเมืองโขงโอ้เซฟในพื้นที่อยู่ทางเมืองโขงเนาะและอันนี้สมฤทธิ์ฮับฟังจากเมืองไซสถานแขวงเซบุรีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้พุ่นแหละปัจจุบันนี้ก็ยังฝนก็ยังบ่หันเสาเถอวงศิลป์วงอินคำสมเสริฐจะรายการเรื่องนี้หลายขอบใจยังสูงเด้อวงศิลป์วงคำเด้อแล้วก็เหลือเพิ่นว่าฝนตกอยู่เริ่มปัจจุบันนี้วันไซอยู่ทั้งแขวงหัวพันฝนตกแห้งแล้วก็สมจิตดวงปัญญาเสียงแจ้งดีจากเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์ทุกท่านที่แจ้งผลการรับฟังเป็นอย่างวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมีอะไรที่เหลือนี้ทางรายการจะท่านได้ฟังความคมเสื่อมปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสนิทาวรวิเศษศรี
บัวทองสินสมบัติในสร้างควบคุมเสียงทั้ง3ท่านสอบเพชรกำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้สามสี่ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันลำการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: สบายดีปทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ
6: ่มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายๆยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวกล้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงแน่นี่นะ
5: อย่ามาตัวปทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารับติดแผ่นเอโกติกแม่นบ่แผ่นใหญ่ๆเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
6: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายซดซื่นหอมกินสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
7: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งดุนถ้าปวดตนโตแบบปทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มค่า1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขายยาทั่วประเทศห้างสะดวกซื้อ Sky Mart Besco และเจฟฟี่ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดติดง่ายหายปวด

0: ไปเสเดคือตั้งหน้าตั้งตาเฝ้าฟังแท
1: ้สิไปบริจาคเลือดนําบ้านนําเมืองเพิ่นนี่แหละตู่บ่ได้ยินข่าวบ่สถาบันเลือดแห่งชาติเดี๋ยวนี้ขาดเลือดและบ่มีเลือดเพียงพอตอบสนองให้คนเจ็บได
0: ้ได้ยินอยู่แต่เฮาบ่สนใจจังใดก็มีคนไปบริจาคเลือดอยากได้เฮาก็ไปเอา
1: เว้าง่ายโพดติบ่ตู่คิดเบิ่งปีกายนี่แม่เฮาผ่าตัดได้ใส่เลือด 4-5 ถุงพุ่นได้ถ้าบ่มีคนไปบริจาคเลือดแม่เฮาสิรอดมาฮอดทุกมื้อนี่บ
0: ่คิดว่าพอหรือบ่พอมันก็เป็นเรื่องของท่านหมอที่ต้องช่วยเฮาน
1: ั่นล่ะคือความเข้าใจผิดๆเลือดสิพอบ่พอมันอยู่ที่คนบริจาคคันมีคนคิดคือโตเลือดบ่พอตอบสนองคนเจ็บแท้ๆเสี่ยวเอ้ยคิดดีๆเลือดจากคนใส่คนจึงปลอดภัยได
0: ้แสดงว่าผ่านมาแม่เฮาเข้าใจผิดทั้งหมดซั่นน่ะเสี่ยวเว้านี่เฮาเข้าใจแจ้งแล้วถ้าเฮาบ่นึงเด้อเฮาไปแต่งตัวก่อนเฮาสิไปบริจาคเลือดน้ำโต
1: โอ้ดีๆสมเสยเด้อเสี่ยว
2: ให้เลือดคือให้ชีวิตเลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัย

0: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่แอปพลิเคชันขององค์การประกันสังคมแห่งชาติเพียงแต่ทานเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านทานก็จะสามารถเข้าสู่หน้าหลักแอปประกันสังคมสามารถให้หยังได้เดสมาชิกประกันสังคมภาคสมัครใจสามารถจ่ายเงินสมทบผ่านแอปนี้ได้โดยการป้อนรหัสประกันสังคม7ตัวเลขและ1ตัวอักษรภาษาอังกฤษระบบก็จะแสดงยอดเงินสำระล่าสุดของทานผู้ประกันตนสามารถเข้าเบิ่งรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบในเดือนที่ผ่านมาเพียงแต่ทานกดเข้ารูปมงระบบก็จะแสดงข้อมูลประวัติการจ่ายเงินของเดือนที่ผ่านมาและทานยังสามารถสืบต่อจ่ายเงินสมทบด้วยการกดปุ่มถัดไปเพื่อดำเนินการสำระผ่านแอป BCL1 ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวแอปนี้ท่านสามารถกดเบิ่งการเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถกดเบิ่งสิทธิ์การปิ้นปัวสุขภาพด้วยตนเองเพียงแต่ป้อนเลขรหัสประกันสังคมระบบก็จะแสดงข้อมูลคู่สมรสและลูกที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพร้อมทั้งรายละเอียดของห้องหมอที่ท่านได้เลือกใช้บริการนอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าเบิ่งการจำลองการคิดรายเงินอุดหนุนแบบคาดคะเนที่ท่านจะได้รับเซ็นการคิดรายเงินอุดหนุนป่วยการอุดหนุนออกลูกอุดหนุนเสียชีวิตอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานการคิดรายเงินอุดหนุนบำนาญอุดหนุนวางงานและอุดหนุนอื่นๆในแอปนี้ท่านยังสามารถกวดเบิ่งประวัติโดยรวมของผู้ประกันตนผู้ประกันตนสามารถกวดเบิ่งประวัติการขอรับอุดหนุนในระยะที่ผ่านมาได้พร้อมทางประวัติส่วนตัวอื่นๆได้นำอีกโดยที่ท่านเข้าไปที่เมนูด้านลุมขอขอบใจที่ท่านใช้บริการแอปของประกันสังคมประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: สบายดีแพง
2: สบายดี
1: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
2: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
1: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
2: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
1: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
2: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: มือจับพวงมาลัยใจนับถือกฎระเบียบจราจรเพื่อลดพรอุบัติเหตุตามท้องถนน
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: สบายดีมีรายการที่หักแพงต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการ
1: ขับขี่ปลอดภัย
0: ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz และ FM 94.3 MHz
1: เจ้ามีรายการสามารถติดตามรับฟังได้เนาะบ่ว่าจะเป็นการกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ FM 103.7 MHz ของพวกเขาและก็ได้แชร์ส่งต่อไปผ่านทาง FM 94.3 MHz นอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้ารับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ได้เนาะผ่านทางเพจรายการขับขี่ปลอดภัยและทางเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวถือว่าหลายช่องทางการติดตามรับฟังรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็แจ้งมาได้เติมเด้อผลของการรับฟังเป็นอะไรสัญญาณชัดเจนหรือบ่และก็รวมถึงการรายงานสภาพอากาศในตอนเช้ามื้อนี้เนาะในแต่ละเขตพื้นที่นี้เป็นคืนใดซึ่งมาพบพ่อกับท่านผู้ฟังในมื้อนี้วันพุธขึ้น6ค่ําเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่19เดือนสิงหาคมปี2026มื้อนี้ก็มาทาง กลางอากาศใส่ฝุ่นลิ้นแน่ก็แตกต่างจากเมื่อวานนี้เน
0: า
1: ะ
0: วานนี้ฮ้อนอบอ้าวเมื่อก่อนก็ฮ้อน
1: เจ้า
0: คืนนี้มีฝนลงมากับใครๆแน่เนาะหลายคนก็ไปเวียกไปงานแต่เช้ามื้อนี้ก็ยังแม่นมือเฮ็ดเวียกเฮ็ดงาน
1: เจ้า
0: ของมิตรหักแฟนรายการพวกเขาใส่รถใส่ถนนระมัดระวังค่อยไปค่อยมาท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นขี่น้ำลังเพิ่นนี่แหละรถจักรเนาะแล่นไวหลายขี่น้ำลังรถใหญ่นี่อย่าลืมเขาซีล้อเด
1: ้
0: เวลาเขาขมะมาเขาก็หยุดจึกบัดเดียว
1: เจ้า
0: เบรกถุงมือนี่มันเป็น ABS มันเบรกได้ไวได้ใจแต่เฮารถจักรธรรมดาขี่น้ำหลังมูแถมบ่ฮับประกันเรื่องเทคนิคมันหยังต่างๆหักออกเกือบบ่ทันบางคนหักออกทันก็ยังเขารถนี่ไปคูดเอารถเพิ่นนะมือก่อนนี้เห็นอยู่เส้นทางห้วยหงไฟแดงห้วยหงรถจักรนี่แหละก็สิแม่นวัยรุ่นขี่ไวแด
1: เจ้า
0: เอารถมันแออัดอยู่เนาะเอาอันนี้แม่นแลนด์โรเวอร์พุ่นนะผู้หญิงครับมันก็ไปดาดเอาจักดาดเอาบนใดหรือว่าไปต่ําเอาแว่นแล้วจนงอบ่กันได้จอดรถจักไปขอโทษเราคันสิเอาแท้เอาว่านี่ก็คือสิยากแหละใช้เงินจํานวนหลายแต่เราก็ว่าเราก็บอกว่าให้ระวังนี่ขับรถนะเพราะตอนนั้นเราก็บ่ฮู้สิว่าไปท่วงกันจังได๋ย้อนว่ารถมันแออัดหลาย
1: คัน
0: สิลงมาเว้าหมู่ก็สิบีบแก่ใ
1: จ
0: เลยว่าบ่หัวซานําเรื่องนี้มีแต่ว่าผู้ใดเห็นแล้วก็มาเว้าสู่กันฟังแบบนี้แหละเนาะรถจักรเนาะรถจักรนี่ลายคันเถอะได้บ่อน10ส่วนห้อยว่าเฮ็ดประกันนะประกันคือรถใหญ่นะ
1: เจ้า
0: ส่วนหลายบ่ค่อยสนใจเนาะมีแต่กฎการเทคนิคต่อทะเบียนซื่อๆบางคันก็บ่สนใจเลยจนลืมข่าวไปเนาะมีแต่ขี่มีแต่ขับไปเบียกไปงานไปนี่ไปหั่นสุดท้ายมันเกิดอุบัติเหตุมาบ่เขามาถามว่ามีประกันภัยบ่บ่มีอันนี้ก็เป็นปัญหาครับหลายคนในญาติที่ผ่านมาเนาะกู้หนี้กู้สินมาใช้ในจุดที่มันเกิดในสิ่งที่เฮาประมาทแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินในบัดนี้
1: เจ้าในเมื่อเฮาฮู้แบบนี้แล้วก็ต้องได้มีสติน้ํากันขึ้นตื่มระมัดระวังน้ํากันเนาะบ่ประมาทในการขับขี่ยานพาหนะโดยเฉพาะผู้ที่ว่าขับขี่รถจักรนะบางคนนี่ก็ยังขับขี่ด้วยความไวบางคนนี่ก็ขับขี่รถไปน้ําเบิ่งโทรศัพท์ไปน้ําอดีซากโดยเฉพาะก็คือผู้ที่ว่าส่งเครื่องไรเดอร์ส่งเครื่องส่งอาหารต่างๆ
0: เห็นหลายเทื่อไรเดอร์นี่ก็อันตรายเนาะระวังตื่มซั่นซะเพราะว่าสิไปดาดเอาหลายคนเนี่ยทําก็มีล่มก็มีเนาะเอาก็เป็นห่วงอยู่ดอกทุกๆอาชีพมันก็สําคัญหมดในการหาเลี้ยงชีวิตหาเลี้ยงครอบครัวแต่ว่าเวลาขับรถขี่รถมันมีความยุ่งยากเพราะว่ามือนึงครับมือนึงละเบิ่งโทรศัพท์แบบสินะอันนี้ก็อันตรายคือกันให้ระมัดระวังตื่นแม่นว่าเฮาเสียวสารเฮาเก่งบ่มีปัญหาเฮากล้าตวงได้แต่สิ่งที่เฮาบ่คาดคิดมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นละสิ่งที่เฮาบ่คาดคิดนี่เกิดเมื่อเฮาขาดสติสักฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ํากันเติมโดยเฉพาะมื้อนี้การหลายเส้นทางกับเส้นทางมืดและเส้นทางเปียกต้องได้ระมัดระวังน้ํากันค่อยไปค่อยมาสมองหิบเดือนแบบนี้บางจุดก็ยังมีความแออัดอยู่แต่ว่าบางจุดนี่ก็โรงเรียนไปมาสะดวกสบายเนื่องจากว่าระยะนี้โรงเรียนก็ยังพักอยู่อดิศักดิ์แต่ว่าตบหน้านี่เน
0: า
1: ะไข่ซุกเฮียน
0: เมื่อเดือนนี้แหละ
1: แมน
0: เมื่อเดือนสิงหา
1: เจ้า
0: ต้นเดือนกันยานี่มันซุกเฮียนใหม
1: ่เจ้า
0: 2026 2027
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ต้องได้คุณเขียวแล้วผู้ปกครองเดี๋ยวนี้นี่ สังเกตว่าเริ่มซื้อเครื่อง
1: เจ้ากาเกียมไว้แล้วเนาะ
0: กาเกียมอุปกรณ์การทำการเรียนให้ลูกเครื่องนุ่งเครื่องถือต่าง
1: ๆเจ้า
0: จ้ะก็ต้องได้คำนึงถึงรายได้ตื่มอีกอันใดที่ว่าลูกหลานยังนุ่งได้นี่ครับ
1: นุ่งตัวเก่าก็
0: น
1: ุ่
0: งตัวเก่าไปก่อนเนาะขอแต่มันสะอาดมันบ่ให้มันขาด
1: เจ้า
0: บางคนก็ยังยิบกันได้อยู่ยิบเครื่องโดยเฉพาะชั้นประถมแบบนี้นะ
1: เจ้า
0: ประถมมัธยมต้นเนาะอันนี้ก็ว่าเรื่องเศรษฐกิจคือกันในท่านผู้ฟังและเส้นทางที่เห็นเป๊ะๆที่โคชกได้เที่ยวมันซ้ำเหื้อมันมีพยาธิบางคนว่าเส้นทางห้วยหงไฟแดงห้วยหงตัดไปหัวหมอแม่และเด็ก
1: อ๋อเจ้า
0: น่ะบ่เคยมีสุขภาพดี
1: เปเพตลอด
0: น่ะเบื้อละแขนหักเบื้อละขาหักอยู
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นปัญหาก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยซ่อมแปลงแน่เอาว่าวิดฝนไปจักมือสองมือมันแห้งนี่นะและยับไปอีกไปทางโค้งต้นสำสาหันอันนั้นก็เป็นซ้ำเหื
1: ้อ
0: น
1: ่
0: ะซ้ำเหื้อแท้ๆเพอีกละรถก็ได้คอยไปคอยมามันก็ยุ่งยากบนว่าเอาบางเทื่อคนเจ็บเด้แม่ม้านเด็กที่เกิดลูกบ่สิบางครั้งมันก็ต้องการคมไว้เนี่ยเพื่อมันทันการเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: คนที่เกิดลูกบ่ถูกกรณีเด
1: ้
0: มันว่ามันต้องสุขเสริญมันต้องไว้แต่ว่าสิไว้ได้จังได๋ทางเป็นคุมว่าซั่นไปโดดว่าซั่นบ่ดีเนาะมันสิมีปัญหาต่อสุขภาพ
1: เจ้า
0: อันนี้มันกินบ่มันเกี่ยวพันไปหมดเลย
1: แม่
0: เนาะเรื่องความบ่ปลอดภัยทั้งถนนสองมาทางมันก็มืดบางหลังบอนมืดในนครหลวงเวียงจันทน์โดยบ่ได้รับการแก้ไข
1: อ
0: ันนี้บ่ได้รับการแก้ไขเลยส่วนหลายก็เป็นรัฐวิสาหกิจของลาวน่ะของรัฐบาลลาวที่รับผิดชอบรัฐวิสาหกิจในหลายๆแขนงการนะตัวนี้ต้องได้รับผิดชอบหรือว่ารัฐโดยกงเนาะที่รับผิดชอบแนวใดไผที่รับผิดชอบก็ต้องลงไปเบิ่งเวียกใดของท่านเวียกอันไหนติดพันเวียกอันไหนต้องได้แก
1: ้
0: ไปเบิ่งแล้วมาประชุมแล้วสิหาวิธีแก้ไขแนวใด
1: เจ้า
0: อันนี้อยากให้ทางผู้ซี่น้ำโดยกลุ่มในเวียกทุกด้านนี่ลงไปเห็นกับตาตัวจริงอย่าสู้ให้คนอื่นมารายงานตลอดเนาะบางเทื่อรายงานนี่มันบกคงกับปัญหาที่มันเกิดขึ้น
1: แม่
0: เนาะมันเพี้ยนไปซั่นซะฉะนั้นการแก้ไขก็บ่ได้ใจ
1: เจ้า
0: เฮาควรจะลืมมาทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อประชาชนนี่แหละเพื่อทุกคนนั้นได้อยู่ดีกินดีได้ไปมามีความสะดวกสบายได้ใช้แสงสว่างในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยประกอบอาชีพการงานภาระหน้าที่2ยุทธศาสตร์2ปัญหาใหญ่ปกปักรักษาและสร้างสาอันนี้แม่นสำคัญหลายท่านผู้ฟัง
1: เจ้าถึงต้องเลยเนาะเว้าถึงสภาพการเส้นทางนี่ก็อยากให้ทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี
0: ้
1: กวดกะเบิ่งเพิ่มเติมเพราะว่าเส้นทางในหลายๆจุดก็คือฮู้นำกันเปเพมาดุนนานแล้วก็ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขเถอก็ถือว่าเป็นปัญหาซ้ําเหื้ออยู่อดิสังในจุดนี้ก็เป็นห่วงเนาะเพราะว่าในการขับขี่รถนี่ในยามกลางค่ำกลางคืนบางคนนี่ขมั่งมาไปเสียหลักตกคุ้มล้มเองก็มีเกิดเหตุหลายๆเหตุที่ว่าผ่านมาก็มีแล้ว
0: ทางรายการพวกเฮาก็พยายามอยากให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่ฮู้รายการมาอธิบายมาเว้าให้ประชาชนได้เข้าใจบ่ให้เขาเข้าใจไปทั้งอื่นเนาะเรื่องใดที่มันฮอดเรื่องใดที่กำลังแก้เรื่องใดที่กำลังจะแก้เรื่องใดที่กำลังรอท่า
1: เจ้าม
0: าเว้าสู่กันฟังเนาะเพื่อบ่ให้ประชาชนนี่ได้แข็งใจโอ้ยามใดเนาะปานใดเนาะหรือว่าจมว่ากันแล้วก็ลงสื่อสังคมออนไลน์ผู้บ่ฮู้อีหยังก็บวกกันไปแชร์กันไปแล้วมันเสียหาย
1: แม่น
0: จังดอกอันนี้เฮาก็ต้องช่วยกันเว้ารายการขับขี่ปลอดภัยวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติหรือว่ารายการอื่นๆนี่ก็ล้วนแล้วแต่แม่นก็บอกเสียงของภาคของรัฐเฮาทั้งสั้นว่าเวียกใดที่มันติดพันนี่ก็ขอให้มาชมไส้ซื้อนี่แหละซื้อวิทยุก็ดีโทรทัศน์ก็ดีซื้อหนังสือพิมพ์ก็ดี
1: เจ้า
0: ปัจจุบันที่พวกเฮาขึ้นกับโฆษณาอุหมชุนกลางภาคซี่น้ำโดยกงจากภาค
1: เจ้า
0: สั้นว่าเวียกทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อประชาชนและหน่วยงานใดที่อยากมาชี้แจงอยากมาอธิบายก็ยินดีเน
1: า
0: ะแม่นบ่มาร่วมรายการมานั่งอยู่นี่ก็ได
1: ้
0: หรือมาให้พวกเขาโทรหา
1: เจ้า
0: แล้วมาอธิบายน้ำกันปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกเรื่องในสังคมมันต้องได้หับการแก้ไข
1: แม่นแล้ว
0: ทุกมือนี้มันต้องใส่อยู่ซีถ
1: อ
0: ถามบ่บ่แน่ใจก็เถียงเถียงเพื่อให้มันถึก
1: เจ้า
0: ถึกแล้วก็ให้มันไปน้ำกันได
1: ้
0: เนาะอันนี้เถียงถามถามเถียงถึกท้อง
1: ถ
0: ือว่าจะบ่มีปัญหาอย่างเกิด
1: เจ้าซีทอเนาะ
0: ซีทอใส่น้ำกันแต่ว่า หลายคนมีแต่ถอเดียวถามมันตะโบก้าเถียงเนาะมื้อนี้ทางรายการครับพี่ปลอดภัยมีนัดสัมภาษณ์พันโทอัมพรคำบุญธรเนาะทางเจ้าหน้าที่เมืองไสเสถาเมืองไสเสถานี่แม่นซีเมืองไหนของนครหลวงจันทน์ที่มีความแออัดล้าหยดยานพาหนะการเดินทางไปมาและอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นตลอด
1: เจ้า
0: เขาสิไปเว้าแต่ว่าเจ้าหน้าที่บ่นี่มันบ่ได้เลยเนาะมื้อนี้เจ้าหน้าที่ก็เฮ็ดเวียกโอ้จนกายโมงกายเวลาแม่นบ
1: ่แม่น
0: แล้วถ้าเฮาเจ้าคอนี่ขี่รถตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่เจ้าหน้าที่นำตลอดชีวิตมันบ่ได้เขาต้องเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเขาเองเนาะเพราะว่ารถแต่ละคันนี่นะมันสิเกิดอุบัติเหตุหรือบ่เกิดมันอยู่ที่การบรรซาของผู้ขับ
1: เจ้าน
0: ี่เห็นบ่เจ้าเก่งกับบ่ให้เกิดบ
1: ่
0: คันเกิดคือว่าเจ้าบ่เก่งละ
1: ม
0: ันดีคันเก่งบ่เกิดละคันเจ้าฮู้กะตวงต่างๆครับมีเรื่องนึงมื้อวานนี้เฮาได้ลมกับเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นได้รายงานมืดเดือนกรกฎา
1: คม
0: สมเทียบใส่เดือนมิถุนาที่ผ่านมาอุบัติเหตุเกิดขึ้นมูลค่าความเสียหายโอ้หลายตื้อเนาะแต่ว่าหนึ่งในสาเหตุที่พาให้เกิดอุบัติเหตุและพาให้เสียชีวิตก็คือการจอดรถพ่วงรถบรรทุกรถแก้นักอยู่แคมป์ทางโดยบ่มีความปลอดภัยเพราะว่ารถคันหนึ่งนี่มันกว้างราวๆ2-3 เมตรอย่างหน่อย มันกินเนื้อที่ทางไปแล้วกินเนื้อที่ทางนี่มันกินเนื้อที่ทางรถจักรตัวหลายแม่นบ่
1: แม่นแม่น
0: บางคันไปจอดอยู่ทางยางก็มี
1: เจ้า
0: ทางยางนั้นว่าเฮ็ดให้คนยางแล้วมันก็บ่ได้แข็งแรงเพราะปานใด
1: เจ้า
0: เอารถคันใหญ่ๆเป็นต้นแม่สิไปจอดอยู่แม่สิโอ้อันนี้นี่บ่แม่นสิไปกล่าวเตือนเด้อปั๊บใหม่รถมีรายการบอกว่าจังซั่นฮู้ทั้งฮู้ว่าอันนี้บ่ควรที่จะจอด
1: เจ้า
0: แต่ผู้ขับรถนี่มันจอดได้จังใดแล้วรถคันนั้นมันขึ้นกับบริษัทบ่หัวหน้าบริษัทสั่งมันจอดบ่หรือจอดเองเนาะล่าสุดนี่แม่นมิตรรายการได้ส่งข่าวมาหน้าโรงเรียนประถม401บ้านหนองพญาเพิ่นว่าจอดอยู่นี่เป็นประจําแล้วก็จอดดนจอดทางคนยางจอดอยู่บนขอบทางหั่นก็เกิดอุบัติเหตุและเหตุให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุรถแล่นไปดีๆก็จนได้หักซ้ายเมื่อหักซ้ายมันบ่รับประกันรถที่แล่นซื้ออาจจะต่ำอาจจะส่วนเอาเนาะตัวนี้ก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ลงไปกวดกาติดตามเรื่อยๆแด่บ่เรื่องการจอดรถการขายเครื่องต่างๆนะฮู้ทั้งฮู้ในคนนี่นะว่ามันผิดมันบ่ถูกแต่มันยังเฮ็ดอยู่จะสิให้เฮาไปเฮ็ดบทบันทึกอยู่ตลอดบ่ได
1: ้
0: มันบ่แม่นยามหั่นละมันต้องได้ใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมาย
1: เจ้า
0: ให้มันถึงทองให้มันถูกให้มันเด็ดขาดเนาะบ้านเมืองสิมาว่าย้ําได้ก็อบรมบ่มสอนกันอยู่มันบ่ได้มันจุดเดียวหั่นหมดบ่นึงแล้วก็ไปบ่นึงทั้งนั้นที่ว่าคนที่ค้าขายเขาฮู้คือกันว่านี่มันผิดแต่ว่าความสบายของตนเองก็ความยุ่งยากให้กับคนอื่นทางยางก็เอามาขายเครื่องเห็นป่ะกายทางยางมาอีกบางคนก็ได้ห่วงบ่นจอดอีกท
1: ั้
0: งที่ว่าบ่แม่นเงินตัวเองเฮ็ดทางมันเป็นเงินภาษีของทุกคน
1: อัน
0: นี้เฮาก็เห็นหลายในนครหลวงจันทน์และหลายคนก็ส่งข่าวเข้ามาแต่เจ้าหน้าที่เฮาก็เฮ็ดเวียกตลอดเลย
1: แม่
0: นเป็นออกหันมาเฮ็ดเวียกแล้วก็ส่งข่าวมาหารายการครับยี่ปลอดภัยและรายการต่างๆของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเฮาก็เป็นกระบอกเสียงให้กับเว้าก็ว่าจะได้รับการแก้ไขไปบ่พอเดือนครับมาเคยถามเจ้าหน้าที่เป็นแน่ใดปัญหายังเกิดอยู่หน้าเก่าตอบมาหน้าเก่าบ่แม่นคนเก่า
1: เจ้าแม่นผู้เก่าอะไรเนาะ
0: เฮ็ดคือเก่า
1: เจ้า
0: โอ้อันนี้ก็ยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเน
1: า
0: ะฉันว่าเจ้าหน้าที่บ่แก้ไขนี่แฮงสิยุ่งสิยากไปคนนี
1: ้
0: หยดยานพาหนะแออัดความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมอ่ะนะ
1: ค
0: นเฮาต้องได้อยู่บ่มีไผอยู่เหนือกว่ากฎหมายเหนือกว่าระเบียบท
1: ุ
0: กคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าขนาดว่าทางเบื้องเจ้าหน้าที่เป็นกับเป็นเจ้าการในการลงติดตามเกือบว่าทุกอาทิตย์เด้อันน
0: ี้
1: ซักแต่ว่าทางเบื้องพ่อค้าแม่ค้าสาวขานี่การประกอบอาชีพนี่ก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ํากันเติมเน
0: า
1: ะทั้งเจ้าหน้าที่เองเพิ่นก็ว่าสิอิงใส่แต่เบื้องเจ้าหน้าที่ก็บ่ได้ถ้าว่าผู้ประกอบการนี่บ่ตื่นตัวเป็นเจ้าการถ้าว่ามื้อใดที่ว่าเพิ่นฮู้ว่าโอ้เจ้าหน้าที่สิลงไปกวดนี่เป็นระเบียบได้อันนี้ซักแต่ก็บ่ฮู้ว่าทางเบื้องพ่อค้าแม่ค้าสาวขานี่ฮู้ได้จังได๋ว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นสิลงไปกวดในมื้อนั้นมื้อนั้นถือว่าเป็นระเบียบแต่ถ้าว่ามื้อใดเจ้าหน้าที่เพิ่นบ่ลงไปประจําลงไปติดตามกวดการนี่ก็กลับคืนเป็นปกติยังขายเครื่องอยู่ตามแคมป์ทางอยู
0: ่กวดการนี่มันก็มีหลายกรณีบางคนก็บอกล่วงหน้าก่อน
1: เจ้า
0: บางกรณีก็แม่นลักไปบางกรณีก็แม่นซุ่มเอา
1: เจ้า
0: แล้วแต่กันจ้ะ อันนี้ก็เป็นการเฮ็ดเวียกของเจ้าหน้าที่เราเนาะเฮาก็บ่ก้าวก่ายในจุดนั้นเพิ่นเฮ็ดเวียกได้ดีเฮาก็ส่งเสยอันใดที่แก้ได้อันใดที่แก้บ่ได้ก็ขอให้ส่งข่าวมาให้สื่อมวลชน
1: เจ้า
0: ออกข่าวได้เป็นกระบอกเสียงให้กับเวียกงานของท่านทุกเวียกงานปิ่นอ้อมทุกมุมทุกแจทุกกระทรวงทุกบ่องกลมล้วนแล้วแต่สื่อมวลชนเฮานี่ต้องมีส่วนร่วมเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารนั้นให้สังคมได้รับรู้ให้ประชาชนได้เข้าใจเพราะคือเว้าแหละทุกสิ่งทุกอย่างเฮาก็เพื่อประชาชนเด้เนาะอันใดเฮ็ดได้อันใดเฮ็ดบ่ได้เราสิแก้ไขปัญหาอันใดได้เฮาก็ต้องได้สืบต่อพันขยายอันใดบ่ได้หาวิธีแก้ไขอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องได้เฮ็ดอยู่แล้วเนาะในแต่ละแขนงการตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่อันทั้งให้ทีมงานพวกเขาติดต่อหาพันโทอัมพรคำบุญธรเนาะซึ่งเป็นคู่ความงานที่ใกล้ชิดกับพวกเขา
1: จ้า
0: แล้วมันก็ได้ส่งข้อมูลข่าวสารมาทุกมื้อเลย
1: แม่
0: ถึงว่าบ่ได้เข้าร่วมรายการแต่ก็ส่งเข้ามาให้พวกเขานี่ได้อ่านได้เว้าได้ว่าออกรายการแล้วก็เป็นเรื่องที่ให้มีรายการได้ใส่ใจนํากันโดยเฉพาะมันความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยท่านผู้ฟัง
1: เจ้าว่าถึงอยู่ในขอบเขตเมืองไซเศรษฐานี้ทั้งพันโทอัมพรเพิ่นก็แจ้งเนาะถ้าว่าเมื่อใดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอดีศักดิ์เพิ่นก็ได้รายงานเข้าสู่ทางทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัยก็เห็นตัวจริงนี่ก็ถือว่าอุบัติเหตุนี้ยังเกิดขึ้นเกือบว่าทุกมื้ออยู
0: ่
1: ในการเดินทางใช้รถใช้ถนนบ่ว่าจะเป็นรถจักรรถใหญ่จังซี่บางคู่กรณีนี่ก็ถือว่าเสียชีวิตก็มีบางกรณีนี่ก็สามารถตกลงใกล้เคียงกันได้แต่ก็อยากฝากถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนี่สติน้ำกันเติ
0: ม
1: โดยเฉพาะจุดทางคบทางแยกนี่ก็ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันได้คอยไปคอยมาร์กกระตวงให้มันได้ถ้าว่าบ่มีรถสวนทางมาจึงข้ามทางเด้ออันนี้เพื่อความปลอดภัยบางครั้งนี่บางคนนี่ข้ามทางยังเอิ้นว่าสงจิตสงใจอยู่อดีศักดิ์เบิ่งคือชีวิตแต่ก็บ่วิตได
0: ้
1: ผู้ที่
0: คันนึงยังคันนึง
1: แม่น
0: อันนี้ไปยืนอยู่กลางทางอันตรายเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าม
0: ันมีคลิปที่ว่าทางทีมงานพวกเขาส่งอยู่ในกลุ่มเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าบ่ทันเกิดเถื่อน่ะเรื่องอารมณ์ในการขับขี่นะพยายามรูปหัวใจตัวเองเนี่ยเด้ออยากลงไปมีปัญหาบางคนอยากลงไปตีกัน
1: เจ้า
0: อยากตีกัน
1: มัน
0: จะว่าง่ายๆอยากตีอยากเอาชนะ
1: เจ้า
0: ทั้งที่ว่าปัญหามันแก้ได้ด้วยการโอ้ลมสนทนา
1: เจ้า
0: บ่มีไผอยากให้เกิดเนาะเบิ่งตั้งใจสิต่ำคันนี้ก่อนมันบ่มีดอกยากสุดบัดน่ะมีแต่ว่าไปแล้วมึงเถื่อเจ้าเลี้ยวกระทันหันเถื่อเจ้าบ่เปิดไปเลี้ยวเถื่อเจ้าหยุดกระทันหันมันก็เกิดขึ้นว่าซั่นหรือว่าค่อยใส่ความไวยังว่าอุบัติเหตุบ่มีไผอยากตั้งใจมันเกิด
1: เจ้า
0: แต่ว่าในกรณีมันเกิดแล้วคนลงมาตีกันนะ
1: อ
0: ันนี้ก็เห็นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน
1: ์
0: บ่ควรที่จะให้มันเหตุการณ์มันบานปลายไปกว่านั้น
1: เจ้า
0: บางคนเกาะกันน้อยนึงเนาะล้มบ่ออกบ่เข้าคนตะกุลมาแบบนี
1: ้
0: โลโถแล้วโอ้ยผู้นี้ก็ว่ายอันอีหยังฝีติดขี้แห่มาแล้วเนาะเว้าใหญ่ใช่กันแล้วผู้นั่นก็ว่าฮู้ผู้นี้ผู้นี้ก็ฮู้ผู้นั่นอันนี้กันมีคือกันเนาะเรื่องน้อยๆเฮาแก้กันได้เฮาแสดงน้ําใจความรับผิดชอบอันสองมานี่พยายามอารมณ์ดีด้วยเหตุและผลเนาะอย่าชูใส่อารมณ์พาให้นี่พาให้มีเหตุเด้คือว่าอารมณ์ดีนี่พาให้ระงับเหตุได
1: ้เจ้า
0: ท่านผู้ฟังต้องจื้อไว้แนวนั้นแหละท่านผู้ฟัง
1: เจ้าเว้าจาด้วยเหตุและผลเนาะหาทางออกที่ดีช่วยกัน
0: เจ้าตอนนี้ทางทีมงานพวกเราติดต่อหาพันโทอัมพรคำอุ่นทอนได้ละสบายดี
1: สบายดีฮัลโหล
0: สบายด
1: ี
0: มันโทรศัพท์
2: สบายดีท่านเช้าสบายดี
0: จันมาอย่ามาเจ้าสบายดี
1: ฮัลโหลสบายดีเจ้าได้ยินแจ้งบ่ทันเจ้า
0: เสียงบ่อยากแจ้งบ่ไหนเนาะ
1: เจ้าได้ยินแจ้งบ่เนาะ
2: แจ้งแล้วนี
1: ่เจ้าเจ้าก็ต้องขอขอบใจทั้งพันโทอัมพรคำอุ่นทอนที่สละเวลาเข้าร่วมรายการเนาะตอนเช้ามื้อนี้ยังให้ทันรายงานสภาพการสัญจรโดยรวมอยู่ในขอบเขตเมืองไซเศรษฐาเป็นขึ้นได้ทัน
2: เจ้าก็ขอสบายดีตอนเช้าอีกนึงข้าพเจ้าแนะนําตั้งนาเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรเมืองไซทาขอรายงานอยู่สภาพการสัญจรอยู่โคกเขตบริเวณเมืองไซทาพวกเฮานี่เนาะโดยเฉพาะก็มีอยู่4เส้นทางหลักคือเส้นทางไกซ้อนเส้นทางตะนำมาเส้นทางนวลไว้แล้วก็เส้นทางเชียงดาในปัจจุบันนี้เนาะถือว่าห้องเรียนกับไลบอนก็เริ่มมีการ นอกโดยเฉพาะกับมันอยู่โรงเรียนพัฒนาซึ่งเพิ่นก็เริ่มเข้าแต่8โมงเนาะเป็นมงครึ่งก็ถือว่าช่วงนี้ระยะนี้ก็ไอ้น้องเขายังระบายรถอยู่เส้นทางดังกล่าวครับเป็นเส้นทางหลักอยู่ตั้งแต่ชี้นี้แกรมหน้าดุมดูเขามาหอดประตูไซนี่ก็ขาเขานี่ก็ถือว่ายังยาวอยู่อยู่คิดหน้าหอกระซุ่มเนาะอยู่พยายามหน้าของเซ้งแล้วก็คนสะอาดนั่นก็ถือว่าสรุปเนี่ยเกี่ยวกับ 3-4 เส้นทางที่เมืองพวกเขาเอาไปสอบพันกาเห็นว่าการสัญจรไปมาในช่วงระยะนี้ยังปกติอยู่เนาะเจ้าก็ถือว่าไปมาได้ตามสะดวกไปมาอยู่บ่มีปัญหาว่าการแออัดเจ้า
0: เจ้าและแต่ละจุดแต่ละบ่อนนี่เจ้าหน้าที่เฮายังเฮ็ดเรียกปกติเนาะท่านเนาะ
2: เจ้าแม่นแล้วโดยเฉพาะกับมันเส้นทางสนามม้าตัวพวกเราป้าบ่ได้เนาะอยู่ตลาดนนท์ข้อตลาดหัวคัวพยายามแนบทะลวงวงเวียนสนามม้าที่ว่าพวกเราประจําอยู่ตลอดเลยเนาะนั่นน่ะ
0: ถ้าบ่มีเจ้าหน้าที่ประจํานี่ปัญหามันเกิดแล้วบ่หรือมันเป็นจังได๋ท่านแต่จุดน่ะ
2: แน่นอนแล้วเนาะถ้าว่าอยู่บรรดาจุดต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะกับอยู่ซีเนี่ยพยายามแนบทะลวงนี้เนาะแน่นอนเมื่อก่อนท่านก็ไฟเขาจะมีการติดขัดเนาะอยู่ชี้เงี้ยไฟอำนาจหนองบอนเนาะไฟบ่มาหั่นจังซั่นก็เห็นว่าถ้าบ่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าระบบไฟฟ้านี่บ่ทําให้มันก็ถือว่าการสัญจรมีปัญหาโลดติดทางฮอ
1: เจ้า
0: ไผก็อยากมาไผก็อยากไปเนาะบ่รอกันซินะท่านเจ้าหน้าที่อยู่กับใครได้
2: เจ้า
0: เอาถือว่าสภาพการจราจรในเมืองไสยศรัทธาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติแหละจักหน่อยนี่ก็เข้าโรงเรียนละสุขเรียนใหม่นี่มาถึงปัจจุบันนี้ทางเมืองไสยศรัทธาเฮาได้วางกําลังหรือวางแผนห้องรับในมื้อไข่สุขเรียนใหม่บ่หรือว่าห้องรับเพื่อบ่ให้มันมีความแออัดระบายรถให้มันได้อันนี้เฮาได้เว้ากันแล้วบ่ท่านหรือว่ายังอยู่ในขั้นตอนปรึกษาหารืออยู่
2: เจ้าภายหลังที่ได้ครับนั่นน่ะการแนะนําจากหัวหน้าแผนกจราจรนครหลวงเนาะพวกเฮาก็จะได้จ้าเตรียมการนั้นวางแผนลงจุดแต่ละจุดก็สมใสจุดเก่าน่ะเนาะแต่ว่าเรามีแผนของปี2016-2017นี้เนาะ
0: เจ้าม
2: ีทางแผนกเพิ่นจะได้เชิญเอาบรรดาเก่าตัวเมืองนี่เข้าไปอู่ลุ่มหรือว่าการแนะนำเรียกแต่ละจุดแต่ละบอนทำเนาะเสร็จมาอยู่ตลาดบ่อยงเฮียนบ่เพื่อความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่งานทำเนาะอันนี้ก็ถือว่าพวกเรามีแผนนั้นละเอียดปัจจุบันนี้รอทาทั้งพระเนกและ
0: เจ้า
2: แจ้งมาให้เป็นร่วมไปเอกภาพนำกันเก่าตัวเมืองในพวกเราก็ได้ไม่พร้อมแล้วเรากำลังเข้าไปเลยเจ้า
0: ว่าถึงปัญหาอุบัติเหตุเมืองไสยศรัทธาเฮาเป็นจังได๋เนาะท่านพอรายงานสู่ฟังได้บ่ว่ามีน้อยหลายซําใดละเนี่ยมองมานี
2: ่เจ้าก็คือว่าอุบัติเหตุอยู่เมืองไสยศรัทธาพวกเฮานั่นก็เรียกว่าอยู่ในนั้นแถวหน้าของอันตัดตารางนะเนาะว่าอาทิตย์นึงกี้นี่ก็เกิดเหตุก็มีอยู่15รายเนาะ15รายนั้นก็มีเสียชีวิต1คือท่านนั้นเดชลือซาสัญญาสันได้
0: เจ้า
2: แจ้งเมื่อวานนี้เนาะอยู่เส้นทางเชียงดาเนาะใต้สุนควานมีรถจักรมาตํารถไฟฟ้าหั่นตัวเสียชีวิตคาที่คือข้าพเจ้าได้ส่งลงคุม
0: เจ้า
2: อุบัติเหตุคุมมาขับขี่ปลอดภัยเฮานี่แหละที่เห็นนํากัน
0: อ
2: ยู่แต่ละจุดแต่ละบ่อนนั่นก็ถือว่าเป็นอันตรายแห้ง
0: ๆ
2: นอกนั้นก็ยังมีหลายคดีที่เกิดเหตุขึ้นโดยที่คู่กรณีโลกโกลมกันบ่ได้เบื้องต้นมาสิฮับใส่แทนกันเนาะแต่ชาวมากก็ว่าย้อนสาเหตุที่พาเป็นต้นเหตุนั่นล้มกันบ่ได้เนาะก็มาฮะยันคำว่องมาหาเจ้าหน้าที่พวกเรานี่แหละให้ชุดต่อดำเนินเก็บกำข้อมูลในเบื้องต้นทางนอกสมทบกับกล้องวงจรปิดพวกเราก็จะได้ชุดต่อก็ถือว่านักกันเนาะอยู่ในอันดับต้นๆเลยนะเมืองสัจจิธานะที่มีอยู่14-15ไร
0: ่
2: นอกจากที่ อ่าบ่ได้ไปประเทศกันจักๆลายนี่นะเนาะเขาเจ้าก็เว้ากันเองก็เว้ากันบ่ได้อันนี้สิก็นี่สิได้กลับขึ้นมาดําเนินให้เขาเจ้าอีก
1: โอ้
2: แต่ว่าแต่ว่าในนั้นเนาะนั้นสิมาที่มกลายนี่ก็ผู้เฮาเขาเลขที่นี่ก็มีแต่สีลายเนาะ
0: เจ้
2: าตัวส่วนเสียชีวิตก็เลยมอบให้แผนกจราจรนครหลวงเป็นผู้ดําเนิน
0: อ
2: ืมนั่นคือว่ารายงานอุบัติเหตุเบื้องต้นเจ้า
0: เจ้าหลายคนก็ยังเป็นห่วงถนน450ปีนี่นะฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนนี่เฮาควรจะมีสติใช้สติแนวใดในการขับขี่บ่ว่ารถพ่วงหลายเพื่อรถมันส่วนทางนะทางขึ้นก็ลงทางลงก็ขึ้นแบบสิเฮ็ดให้มันบ่มีความปลอดภัยปานใดในนามเจ้าหน้าที่อยากแนะนําแนวใดอยากเว้าแนวใดเฮาสิมีการกวดกากันจังได๋ตื่มบ่ทัน
2: เจ้าก็ถือว่าภายหลังที่ได้รับการแนะนําจากทางหัวหน้าแผนกจราจรนครหลวงและการแนะนําจากหัวหน้ากรมจราจรเนาะเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะก็แม่นตามเส้นทางหลักคือเส้นทางไกลสอนเนาะก็มีสิ่งกีดขวางโดยเฉพาะก็แม่นเส้นทาง VRT นี่เนาะเฮ็ดให้การมีการเกิดอุบัติเหตุเรื่อยๆญาณนักขับขี่ยังบ่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการนําใช้เส้นทางรถ VRT นี่เน
0: า
2: ะที่กับคู่ขนานกับนารถอันสามัญชนนั่น
1: เจ้า
2: เฮ็ดให้มีความยากเกิดอุบัติเหตุเรื่อยๆอยู่เช่นนั้น
0: ประ
2: ชาชนเส้นที่2นี่เนาะเส้นทาง450ปีนี่พวกเฮาก็บ่ฮู้จับยั้งแล้วเนาะเพราะรายงานก็เมื่อยรายงานแล้วเนาะโฆษณาก็เมื่อยโฆษณาแล้วเวลาน่ะเจ้าหน้าที่พวกเขาลงไปประเทศบ่รวมไปลงไปกวดการนี่ก็ได้ตักเตือนเนาะเช่นว่าการเรียนไว้บ่
1: เจ้า
2: การบ่ปล่อยชิดบ่หรือว่าการเลี้ยวบ่รับประกันนี่จังซั่นน่ะมันพาให้เกิดอุบัติเหตุส่วนลงแล้วมันตำท้ายบ่รักษาระยะห่างกันเนาะ
0: เจ้า
2: จะคิดว่าคันทางนั้นสิไปเลยจังซั่นน่ะ
0: อ
2: ือเป็นไรกันมันเกิดอุบัติเหตุอยู่สิแยกแพร่อำนาจกันนาควายบ่สิ่งวันโชคบ่หรือว่าอนาคตนี้คุณบ่เนาะนอกจากตัวเทียนบ่มีไฟแดงบ่มีไฟอำนาจน่ะบ่งบอกหั่นเนาะหรือว่านักขับขี่นี่บ่รักษาระยะห่างเพิ่นก็หลายคันเนาะขี่มาก็ได้ตำท้ายกันเมื่อวานนี่ก็อ้างยังหลายนึงเนาะแต่ว่าเขาเจ้าก็ล้มกันเองเอาประกันภัยมาครับพี่โซ่
0: อือ
2: ที่ว่าบ่ให้เจ้าหน้าที่เฮาดําเนินอันนี้ก็ถือว่ายุ่งยาก
0: จ้ะ
2: ในการจะแนะนําหั่นมันบ่แม่นแต่ผู้เก่าเนาะเที่ยวหั่นแล้วแต่เปลี่ยนหน้าใหม่ไปเรื่อยๆเนาะ
1: เจ้า
2: ชนรถบรรทุกนี้เนาะพวกเฮาก็เคยแจ้งเกี่ยวกับบริษัทมุ่งดึงดวนมุ่งเข้าการมุ่งเลิกการนี่อยากให้บ่อยากให้อันไปค้ําอยู่ทางน่ะอันน่ะบริษัท CAC พุ่นตัวอยู่ว่าตลาดลาวพุ่นเนาะมันไปบ่ได้แล้วดิ
1: อ
2: ืมก็อยากให้เสนอให้ผู้ประกอบการนั่นแหละนะฮู้จักเวลาที่จะปล่อยรถออกจากสังธนาเร่งนั่นจักงงเพื่อสิมาฮอดที่อันจักงงนั่นน่ะอยากให้มีการกําหนดครั้งนี้เนาะ
0: เจ้า
2: ถ้าว่าปล่อยออกจากสังธนาเร่ง 3:30 นเนาะ15:30 นเนี่ยมาฮอดที่พอดีอันน่ะ 16:00 นก็พอดีเลยค่ําเลยไปบ่ได้เลย
1: อ
2: ันนี้ก็ถือว่ามีความยากคือซั่นเนาะอันนี้ในการกล่าวเตือนหรือว่าการแนะนํากับเจ้าหน้าที่ผู้เฮาก็บ่ทั่วถึง
1: เจ้า
2: เพราะว่าผู้นักขับขี่เป็นหน้ามาตลอดเด้มันบ่แม่นแต่คันเก่าเจ้านั่น

0: พันธุอัมพรคำบุญทนพ้องแผนกและผู้สินำเวียกงานจราจรเมืองสายสถานนครหลวงวิจันทร์เข้าร่วมรายการในตอนเช้ามื้อนี้ขอบใจท่านหลาย
1: ๆเจ้าขอบใจหลายๆเช่นเดียวกันเจ้า
0: เจ้าครับนี่แหละเนาะปัญหาก็ยังมีอยู่ทางเมืองสายสถานแต่การแก้ไขก็แก้ไขอย่างต่อเนื่อง
2: เจ้า
0: เรื่องปัญหาเกิดอุบัติเหตุจุดหลายบอนบอกบ่ได้เนาะมันบ่เคยเกิดขึ้นอยู่ซ้ำเก่า
2: เจ้า
0: แล้วก็บ่ได้ผูกเก่า
2: แม่
0: เปลี่ยนหน้าเรื่อย
2: ๆ
0: อันนี้เฮาก็อย่าสู้ไปมีส่วนร่วมกับเรื่องงานตัวนี้ซะเนาะคิดเสมอว่าอย่าสู้ไปต่ําเขาเด้อท่านผู้ฟังครับรถยนต์ยานพาหนะให้มีสติระวังตัวจังน้อยเฮาจะล้มกันใหม่ตอนนี้พักน้อยนึงฟังสิ่งน่าสนใจจากทางรายการ
2: ฮ่าเวียกก็หลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนก็ฮ้อนรถก็หลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
3: อ้าวตัวบ่ฮู้ว่าเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
2: ้แม่นว่าเฮ็ดแนวใดนะ
3: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ
2: ่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเห็นแล้วได้โต
3: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพิ่นส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
2: โอ้ง่ายแท
3: ้ก็ง่ายฮั่นล่ะบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
2: ขอบใจโตหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
3: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกวดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปินปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
2: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตู่หลายๆเด้อที่แนะนำ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทงสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้น

0: ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่ในขณะนี้
1: เจ้ามีรายการทางใดทีหับฟังรายการพวกเฮาอยู่เนาะเดินทางไซเลอร์เซถนนนำไซสินทางใดจุดใดกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าก็เกียมแผนการเดินทางขึ้นไปทางเหนือทางใต้ดังทีทางกรมอุตุนิยมและอุทกสารเพิ่นก็แจ้งเนาะว่าวันที่18 19ฮอดวันที่21พุ่นละจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีความเกียมพร้อมก่อนออกเดินทางบ่ว่าจะเป็นยนต์ยานพาหนะและเคียงคู่กันนั้นก็คือสุขภาพทางกายเพราะว่าระยะนี้ก็หลายคนได้อดีศักดิ์เป็นวัดเป็นไอนะเน
0: ื่
1: องจากปรับเปลี่ยนตามอากาศบ่ทันแน่อากาศนี่ก็เปลี่ยนเนาะในแต่ละมื้อบางมื้อนี่ก็ร้อนร้อนบางมื้อนี่ก็ฝนตกฉะนั้นบางคนนี่ก็ว่าปรับเปลี่ยนนําบ่ทันก็เลยเป็นวัดเป็นไอระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนํากัน
0: คนนึงเป็นก็ติดลามกันไปซั่นจ้ะ
1: เจ้า
0: ก็มีข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ทั้งประเทศไทยแห่งงานลาว
1: เจ้า
0: อันนี้เฮาก็จะได้ยินข่าวมาเรื่อยในแต่ละปีหลังจากที่หนังสือหมดอายุก็ต้องมาต่
1: อ
0: ขี่รถตู้มาบางปีก็พลิกปีนบางปีก็ไปตำเอาลางรถพ่วงแต่ละครั้งนี่แม่นเฮ็ดให้แห่งงานลาวนี่เสียชีวิตบ่แม่นน้อยแล้วก็ในแต่ละปีและล่าสุดนี้ในวันที่18สิงหาคม2026นี่ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับแรงงานลาวเนาะซึ่งขี่รถตู้โดยสารเดินทางจากกรุงเทพมาที่ประเทศลาวเกิดอุบัติเหตุอยู่จังหวัดห้อยเอ็ดประเทศไทยมีผู้เสียชีวิต1คนได้รับบาดเจ็บ12คนสูญหายอีก1คน
1: เจ้า
0: เนาะถ้าว่าผู้ได้รับบาดเจ็บนี่ก็ขอให้ปลอดภัยแล้วเนาะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้ให้การช่วยเหลือได้จากการกวดสอบเบื้องต้นฮู้ว่ารถตู้ทะเบียน1นส5478
1: เจ้าก
0: ทมเนาะซึ่งรถตู้คันดังกล่าวนี้มีผู้โดยสารสัญชาติลาว14ชีวิตเดินทางออกจากกรุงเทพตั้งแต่เวลา 21:00 น
1: เจ้า
0: ของคืนที่ผ่านมาเพื่อมุ่งหน้าเดินทางกลับประเทศลาวจนมาฮอดจุดเกิดเหตุจึงพายเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บมี12คนได้นำส่งตัวห้องหมอแล้วเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตอยู่ในจุดเกิดเหตุนี่1คนมีผู้สูญหายอีก1คนซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังระดมค้นหาอยู่นะสำหรับรายชื่อผู้เกิดอุบัติเหตุต่างๆนี่เพิ่นกำลังกวดสอบแล้วก็จะรายงานให้ทราบอันนี้แม่นแรงงานลาวคนลาวไปออกแรงงานอยู่ประเทศไทยนี่ก็วู้บ่แม่นน้อย
1: หลาย
0: จังซั่นว่าไปเมื่อเอกสารมันหมดอายุมันก็ต้องได้กลับมาต่อกลับมาเฮ็ดใหม่ฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนอยู่พุ่นนี่เขาเจ้าขี้ไวเลย
1: แม่น
0: ทางด่วนต่างๆหรือว่าน้ำหอมน้ำยังหรือว่าเส้นทางปกติเนาะความไวก็หลายแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้แหละเนาะแรงงานเราเสียชีวิตก็หมดโอกาสที่จะเฮ็ดเบี้ยส่งเงินมาให้ครอบครัวบางคนก็หาเขาไปหาเขาไปได้ปี2ปีบางคนก็กำลังสร้างกำลังสาและอื่นๆอีกอันนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
1: เจ้าก็เป็นเหตุที่ว่าน่าหดหู่ใจ
0: ห
1: ลายดีซักเพราะว่าหลายคนก็ล้วนแล้วแต่อยากมีชีวิตที่ดีจึงได้ฮิปฮอนไปหาเนาะ
0: แม่นล่ะพี่กายนี่นี่เกิดอุบัติเหตุนั่นมันเสียชีวิตนั่นโอ้หลายเด้หลายคน
1: เจ้าร
0: ถ
1: ตัวนั้นเป็น
0: รถตู้ไปตำเอารถพ่วงเนี่ยเขาเจ้าเอาศพออกจากรถจากจุดเกิดเหตุแล้วก็พาข่าวปกนะเรียนเซล่าอยู่เบิ่งแล้วน้ำตาจนออกเน
1: า
0: ะล้วนแล้วแต่แม่นลูกหลานลาวเฮาที่ดิ้นรนไปเฮ็ดเหตุการณ์อยู่ต่างประเทศตามระเบียบกฎหมายแห่งงานที่เฮาส่งไปหั่นน่ะแต่ว่ามันบ่ปลอดภัยแบบสิล่ะเนาะก็ย้อนความประมาทของผู้ขับแดสภาพเส้นทางสภาพอื่นๆมันบวกกันสำคัญคือโชเฟอร์นี่แหละ
1: เจ้า
0: เนาะบางเทื่ออยากได้เที่ยวไลหิวยุงหิวนอน
1: จ
0: ะบุบไปบ้านหนึ่งเขาเอิ้นรับใน
1: รับใน
0: ก็เกิดอุบัติเหตุได้ทันทีแม้กระทั่งรถเมย์อยู่บ้านเฮานี่คือกันเห็นบ่ว่าปีใดสิบ่เกิดมันก็ยังยกเลิกบ่ได้เรื่องเกิดมันเกิดตลอดบ่น้อยก็หลายบ่เสียชีวิตกับบาดเจ็บรถตกคลองรถตำรถปีนรถง่ายและอื่นๆอีกเห็นบ่รถเมย์โดยสารสายใต้เขาจะพบเห็นเรื่อย
1: แมนเพราะว่าผู้โดยสารทุกชีวิตนี่ก็ฝากไว้นำผู้ที่เป็นโซเฟอร์ได้อดิศักดิ
0: ์โอ้แมนละเนาะโทรบอกครอบครัวไปแล้วเฮานั้นโมงฮอดเด้อมาฮับเด้อว่าจันเอามีจีรีอยู่สุดท้ายว่าเป็นแนวใหม่สินะ
1: เจ้าผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถนี่ก็ตื่นตัวน้ำกันเติมมีสติให้หลายขึ้นถ้าว่าขับขี่รถเดินทางไกลบางคนนี่ก็เล่นเอาเที่ยวคืออดิศักดิ์เว้านี่แหละจนบ่มีเวลาพักผ่อนทางไกลมันอิดเมื่อยถ้าว่าอิดเมื่อยแล้วก็ยังฝืนตนเองหลายนี่เกิดอาการรับในได
0: ้
1: ขับขี่รถนี่นะ
0: เดี๋ยวนี้บนเฮียนมีหลายแล้วเ
1: ม
0: ื่อมันเป็นอันนี้แหละทางผู้ประกอบการเองเนาะผู้รับผิดชอบที่ว่าปล่อยรถออกนะเขาเจ้าจะมีทางแพทย์หมอกวดสุขภาพกวดก่อน
1: เจ้าเจ้า
0: เป่าก่อน
1: ปลอดภัยเนาะ
0: คันมีกินเหล้าไปสิว่าขับบ่ได
1: ้
0: ที่ถือปั๊บใหม่เลยรถคันนั้นจีแลนออกไปเนาะบ่มีไผฝากชีวิตไว้กับโชเฟอร์เมาเหล้าเมาข้างบ่มีไผฝากชีวิตไว้กับท่านหมอขี้เหล้าที่ไปผ่าตัดแม่นบ่
1: แ
0: ล้วก็บ่มีไผมากว่าครูอาจารย์ขี้เมาแล้วไปสอนหนังสื
1: ออ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่บ่น่ายกย่องแล้วก็เป็นสิ่งที่บ่ดีดังนั้นว่าทั้งเจ้าหน้าที่ต่างๆเพิ่นก็ได้มีการกวดกาให้มันครอบครอบขึ้นกว่าเก่าอีกเพื่อความปลอดภัยหลายชีวิตที่ต้องการไปถึงจุดหมายปลายทางไปถึงอ้อมกอดที่อบอุ่นของครอบครัวในเดินทางลงเมื่อใต้จากใต้ขึ้นมาเหนือขึ้นมานครหลวงวิญจันทร์แล้วไปต่ออีกก็
1: ม
0: ีเนาะอันนี้ก็ขอให้ได้เอาใจใส่หลายๆขึ้นแล้วก็ปีนี้เมื่อปีนี้และปีต่อๆไปหวังว่าคงจะบ่มีเหตุให้เกิดขึ้นแล้วรถล้างพาหนะเขาได้กวดเช็คสภาพให้มันดีคนเป็น10เป็น20 3 40นั่งอยู่ในรถของท่านต้องมีความปลอดภัยที่สุดเด้อท่านผู้ฟังเด
1: ้
0: อก่อนจากกันเวลายังบ่หลายให้ทางทีมงานพวกเขามาสรุปตัวเลขคืน16 17อุบัติเหตุเกิดขึ้นทั่วประเทศมีหน่อยหลายสำหรับที่ตามมาฟังน้ำกัน
1: เจ้าสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันที่16สิงหาเนาะทั่วประเทศนี่ก็เกิดขึ้นทั้งหมดแม่น12รายพาหนะเปเพ24คันเปเพเล็กน้อยนี่11คันสมควรแม่น13คันมีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแม่น17คนบาดเจ็บเล็กน้อยนี่9คนบาดเจ็บสมควรนี่7คนและก็บาดเจ็บสาหัส1คนบ่มีผู้เสียชีวิตสำหรับแขวงที่เกิดนี่ก็จะมีแขวงสวรรณเขต3รายนครหลวงเวียงจันทน์2รายแขวงเวียงจันทน์นี่ก็2รายทั้งเขตสามเหลี่ยมคำนี้2รายทั้งหลวงน้ำทา1รายแขวงหัวพัน1รายแขวงขมวน1รายและแขวงจำปาสักเกิดขึ้น1รายและมาต่อวันที่17เนาะเกิดขึ้นทั้งหมดนี่แมน11รายพานาเปเพนี่แมน23คันเปเพเล็กหน่อยนี่10คันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแมน14คนบาดเจ็บเล็กน้อยนี่3คนเจ็บสาหัสนี่1คนมีผู้เสียชีวิต2คนแขวงที่เกิดก็จะมีนครหลวงเวียงจันทน์2รายทั้งแขวงสวรรณเขตก็2รายทั้งแขวงอุดมไซ1รายแขวงเซ้งขวาง1รายเสียชีวิต1เป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกต่ำรถจักรและก็ทั้งแขวงหัวพันเกิดขึ้น1รายแขวงไซสมบูรณ์1รายแขวงสารวัน1รายแขวงเซ้กอง1รายทั้งแขวงเวียงจันทน์นี่ก็1รายเสียชีวิต1เป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกต่ำเอารถจักรเนาะเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิต1คน
0: เจ้าอันนั้นเป็นการสรุปอุบัติเหตุทั่วประเทศ16 17ให้ทุกท่านได้ฟังบางมื้อมันบางครั้งข่าวนี่ก็โชคดีบ่มีผู้เสียชีวิตเนาะถือว่าก็ดีใจแหละ
1: เจ้า
0: แต่โดยเฉลี่ยแล้วแม่นเสียชีวิตเนาะเสียชีวิตบ่1ก็2หรือ3หรือ4ท่านผู้ฟังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในทุกประเทศของพวกเขาปัญหาที่หลายคนได้โพสต์ลงอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ก็คือเวลารถจอดต่อหลังกันยาวๆเนาะอาจจะขาไฟแดงมันแออัดหลาย
1: เจ้า
0: เบื้องซ้ายมันว่างแต่มันเป็นเส้นหมู่มาเด้ทางนี้ก็ล่วงไปแล้วเดิมๆๆๆขึ้นไปคันหนึ่งมี2มี3มี4
1: ต่อๆกันไป
0: บ่บีดแก่ใส่กันบ่ถอยให้กัน
1: เ
0: ว้าวางให้กันเห็นบ่ปัญหานี้เห็นแต่อยู่บ้านใกล้เงินเคียงยังมาเกิดอยู่บ้านเฮาอยู่ขอให้หยุดซะพฤติกรรมมักง่ายมาน้ำหลังก็อยู่น้ำหลังแล้วเนาะ
1: ต่อแถวกันไป
0: คันอยากไว้ก็ตื่นเช้ากว่านั้นหรือมาไว้กว่านั้น
1: อ
0: ันนี้มาน้ำหลังเห็นรถแออัดติดยาวเหยียดและย่านเสียเวลาและเฮ็ดคานขึ้นไปทั้งข้างนะโอ้หมู่เขาเจ้ามาเขาเจ้าก็บ่ยอมแหละมันบ
1: ่
0: อันนั้นปัญหาหนึ่งขอให้ยุดซะพฤติกรรมแนวนี้ขี่รถงามละล่าเนาะเผอิญคุณสมบัติบ่
1: ม
0: ีเนาะจนเว้าให้กันในแบบเสียๆหายๆแหละในสื่อสังคมออนไลน
1: ์
0: อันสองมานี่แม่น มันมีคันนึงจอดอยู่ขวามือแล้วตัวเองยังมาจอดข้างหันแล้วก็เปิดไฟขอทางลงแลนไปซื้ออาหารการกินเฮ็ดให้ผู้ขี่มาทั้งหลังพบปัญหา
1: อืม
0: นะบางเทื่อกับผู้หญิงบางเทื่อกับผู้ชาย
1: เจ้า
0: อันนะอันนี้บ่ควรเฮ็ดบ่ทาง3แยก4แยกคือกันไปจอดใส่หั่นจอดกายไปหั่นน่ะมันก็ได้หรือเฮาสิไปกินข้าวกินน้ํามันจอดกายบันละย่างมาก็ได้
1: อืม
0: อย่าสู้ว่ามักง่ายจอดแต่อยู่หน้าห้าน
1: อืมซ้อน2
0: ซ้อน
1: 3
0: เอาความสบายตัวเองเซาเสเด้อพฤติกรรมนี่มันเป็นตาน่ารังเกียจเนาะบ่น่าสมเสยเลยมันเฮ็ดให้คนอื่นเดือดร้อนที่เขาบ่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1: อ
0: ีหยังอยู่ในจุดนั้นน่ะนะแต่ข่อยก็เฝ้าไปเรียกไปงานข่อยสุดท้ายมาค่าอ้างยางรถเจ้าก็บ่มีใครอยากไปต่ําเอาดอก
1: อ
0: ย่าง่อยเว้าบ่ได้ทุกคนมันหน้าขึ้นเลือดเนาะสติมันบ่อยู่มันเก่ามันสิหะไปบ่ซี่แหละนี่เป็นเรื่องเป็นราวกันอีกเนาะท่านผู้ฟังอันนี้ก็ขอฝากให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้เข้าใจตื้มปัญหาต่อมาจอดรถใหญ่แล้วนี่จักหน่อยนี่ไปส่งลูกส่งหลานจอดปุ๊บนี่คันบ่บอกมันน่ะมันเฝ้าดิฝ้าบ่ว่าโรงเรียนสิปิดประตูล่ะยังอีกนาที2นาทีมันไขประตูปั๊บรถมาทางข้างก็ตามเอาก็เอาล้มไปรถส่วนมากก็มาเหยียบมาตามเอาเอาบ่ทันก็เกิดปัญหาแก้ยาวปัญหาให้กันนี่ให้มิตรรายการได้บอกลูกบอกหลานโดยเฉพาะสั้นประถมเนาะที่เขาเฝ้าฟังหลายแทนที่จะลงทั้งเบื้องขวามือมันก็เปิดเบื้องซ้ายแล้วลูกทั้งหลัง2คน3คนน้องเฝ้าเด้ผู้นี้ก็ซ่าเด้ทางนี้ก็เปิดขึ้นเลยเปิดโดยที่บ่เบิ่งหยังอันนี้ก็เห็นมาหลายแล้วจอดรถและไขประตูรถนะ
1: อ
0: ัน2มานี่แม่นมีรถแล่นวุ่นวันตัวเองจอดรถตัวเองสิไปขึ้นรถพัดว่าไปยืนและเกี่ยมไข่รถน่ะเขามาดาดเอาหลายคนละได
1: ้
0: มันบ่มีรถแล้วจึงไปไข่แล้วเข้าไปในรถตนเองท่านผู้ฟังบ่เฮ็ดว่าไปยืนอยู่หั่นรถมันแล่นอยู่มันมาเหยียบเอาตีนหั่นจนมันมีเครื่องอีหยังมันมาเกาะเอาโตเฮาหั่นบาดเจ็บซื่อๆได้
1: เจ้าแม
0: ่
1: นแม่นบางคนนี่ไปยืนอยู่ใกล้ๆกับประตูเลยได้อดิศักด
0: ิ์ยืนได้สิแล้วเฮ็ดได้สิแล้วฮัดโตเข้าเฮ็ดโตจ้อยเข้าบ่วิดบ่รถมันสวนกันมามันหลายคัน
1: แม่น
0: อันตรายขอให้มีรายการได้ใส่ใจตื่มก็เอาน้อยนึงทานกับบาดเจ็บได้
1: เจ้า
0: เล็กทั้งนั้นได้อันที่มาสวนเฮาอ่ะนะ
1: ก็เห็นผ่านทางสื่อออนไลน์ได้อดิศักดิ์เป็นคลิปวิดีโอที่ว่าเพิ่นสิเกียมสิขึ้นรถแล้วเพิ่นจอดคืออดิศักดิ์ว่าเนี่ยยุดอยู่เนาะกําลังสิไขตัวแล้วมีรถใหญ่ขี่มาแล้วเหยียบเอาตีนตัวเองไปนะ
0: นั่นเป็นบ่ก็เจ็บไปซื่อๆอันนี้แหละให้มีรายการได้ใส่ใจมาว่ากันสำนีท่านผู้ฟังขอบใจทุกท่านที่เกียรติตามมาฟังรายการพวกเราผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยมื้ออื่นกลับมาพบกับรายการนี้ได้ใหม่มื้อนี้พวกเราลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจังหวัดขอนแก่นวิจันต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงวันที่18สิงหาคมนี้ได้จัดพิธีมอบหับทุนเพิ่มเติมมูลค่า 2,415,000 ยูโรให้แก่แผนงานเสริมสร้างรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายการเข้าถึงความยุติธรรมและการปกครองที่ดีจากรัฐบาลลุกซัมบวกโดยการเข้าร่วมและต่างหน้ารัฐบาลหับโดยท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินและต่างหน้ามอบโดยท่านโทมัสลามาอุปทูตแห่งราชอาณาจักรลุกซัมบวกประจำลาวโดยมีท่านนางศรีสุดาสุภาวันดีรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมหัวหน้าองค์การหัวมือเพื่อการพัฒนาลุกซัมบวกพร้อมด้วยต่างหน้าจากบรรดากรมและแผนกการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับเรื่องในต้นต่อแม่นสุ่มใจพัฒนาและยกระดับพื้นฐานโครงสร้างการศึกษาขั้นสูงในแขนงกฎหมายส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายให้หลายขึ้นเพื่อตอบสนองเป้าหมายของรัฐบาลในการสร้างให้ลาวกลายเป็นรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายและอิงใส่ความจำเป็นของนาเวียกรัฐบาลลุกซัมบวร์กเห็นดีอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีก 2,415,000 ยูโรรวมมูลค่าทั้งหมด 13,800,000 ยูโรเพื่อดำเนินงานไปจนถึงท้ายปี2027ทุนเพิ่มเติมนี้จะเน้นใส่การสนับสนุนเวียกงานต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการให้ภายใต้ขอบการร่วมมือของสองฝ่ายสำหรับปรับปรุงแผนงานดังกล่าวแม้นมีส่วนร่วมสำคัญในการสุกยุ่งเป้าหมายที่6ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ของลาวโดยมุ่งเน้นการคุ้มครองรัฐอ่านบริหารรัฐให้มีประสิทธิภาพมีความยุติธรรมและได้รับการปกป้องตามทิศทางการปกครองด้วยกฎหมายอย่างศักดิ์สิทธิ์และเข้มงวดจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: เออแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรค

0: าร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
3: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
1: สาวนาก
2: รรมกร
3: พ่อค้าแม่ขาย
1: ปัญญาชน
4: พวกเขามาหัวแห่งหัวใจพร้อมกันบริจาค

0: อ้าวแก้วเม็ดลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการสีสันเสียงเพลงออกอากาศวันจันทร์หาวันเสาร์9:00 น. ถึง10:00 น. FM 103.7 MHz

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้ออกอากาศในทางที่ฮับฟังเป็นประจำเนาะทุกๆวันจันทร์ค่ะวันเสาร์เริ่มเวลา 9:00 น. ค่ะ 10:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทร์ด้วยระบบ FM 103.7 MHz นอกจากนี้ท่านใดนำเส้นระบบอินเทอร์เน็ตสามารถติดตามฮับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la ฮับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาพบพ่อกับมิตรไลฟ์การในมือนี่วันพุธเนาะกงกับวันที่19เดือนสิงหาปี2026มือนี้มาด้วยท่ามกลางบรรยากาศฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนาะมิตรไลฟ์การมือนี้กะบางเขตบางพื้นที่ก็ยังมีฝนตกลงมาอยู่กะผู้ใดที่ว่าก็เขียนแผนการเดินทางหรือว่านำไส้เส้นทางในปัจจุบันนี้เส้นทางมืนเส้นทางเปียกก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันและยานี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องกันแล้วกันท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางไปตังแขวงขึ้นไปเหนือลงไปใต้เนาะก็ขอให้ทุกคนมีความเกี่ยมพร้อมและข่าวซูนในจากทางรายการพวกเราในมือนี้1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานหู้สิ่งดีๆนำมาฝากเคียงโคกันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นกำลังแห่งใจมิรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังมื้อนี้กะรับหน้าที่ดำเนินรายการต้นน้ำเนาะส่วนว่าสายฝนเพิ่นติดภารกิจและมื้อนี้กะต้องขออภัยมิรายการเด้อเนื่องจากว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแดต้นน้ำเองกาเป็นวัดเป็นไอเนี่ยเนาะคือหู้น้ำกันท่านผู้ฟังไรยานี้หลายโคนี่ก็เป็นวัดเป็นไอก็ขอให้ทุกคนรักษาเบื้องยังสุขภาพตนเองให้ดีบอกว่าจะเป็นทางเด็กน้อยหรือว่าผู้สูงอายุเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงสำหรับมิตรรายการท่านใดที่ติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่รับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดกาติดตามและกาแจ้งมาได้เด้อว่าการรับฟังมื้อนี้เป็นแนวใดสัญญาณนิสัจจินหรือบ่โดยเฉพาะก็คือทางแขวงบ่อแก้วเนาะบ่าวสมมิตรเพิ่นก็ได้แจ้งมาเป็นประจำเพิ่นว่าเมื่อวานนี้กะรับฟังสัญญาณแจ้งชัดเจนดีเมื่อก่อนนี้รับฟังบ่ได้แล้วก็อาจจะเป็นน้ําระบบสัญญาณแน่เนาะมิตรรายการทานอื่นๆเด้ฮับฟังในพื้นที่ใดความเขตใดก็อย่าลืมเด้อรายงานมาได้เติมเนาะพร้อมเดียวกันนั้นก็สามารถแนะนำกันเสียงเพลงกันเข้ามาได้030 578 7052บ่ว่าจะเป็นทั้งหน้าไม้หรือว่าหลังไม้ก็ดีต้นน้ำยินดีต้อนรับทุกคนที่ติดตามฮับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการมนหักเบาเมืองวังเนาะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ทางเมคคำเพิ่นแนะนำกันเข้ามาเวลาทางห้องทรงนี้ก็หมดก่อนก็เลยยกย้ายมาเปิดให้ในมื้อนี้มนหักเบาเมืองวังเนาะฝากต้อนทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนเด้อพิเศษกับฝากไปทางพ่อทองเนาะครูขวัญใจแม่คำที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงจบไปแล้วเนาะกับเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการฟังให้เป็นความสุขฟังให้เป็นกำลังแห่งใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้กับเวลาตามห้องทรงในสถานี 9:18 นหลายคนก็สืบต่อในการประกอบอาชีพในที่เวียกงานอยู่ทางต้นน้ำเองก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนมื้อนี้ก็เห็นข่าวผ่านทางสื่อออนไลน์ท่านผู้ฟังก็คือในตอนเช้ามื้อนี้เนาะอยู่ทั้งเทศบาลเมืองนานแขวงหลวงพระบางโดยเฉพาะก็คืออยู่ในขอบเขตบ้านสีบุญเฮืองได้มีน้ำท่วมกระทันหันท่านผู้ฟังมีน้ำไหลสู่กระทันหันเนาะเหตุให้เข้าท่วมเฮือนซานพ่อเมปัสสนอยู่ในเขตบ้านสีบุญเฮืองเมืองนั้นแขวงหลวงพะบางและยานี้ก็คือหู้น้ำกันท่านผู้ฟังสภาพดินฟ้าอากาศทางกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์เป็นกระแจ้งเตือนเป็นประจำดังนั้นก็ขอให้พ่อเมปัสสนในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เนาะจงมีความเกี่ยมพร้อมหับมือและเคียงคู่กันนั้นท่านผู้ฟังทั้งกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเติมในเขตพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและดินเจือนโดยเฉพาะก็คือทั้งแขวงพงศลีแขวงหัวพันแขวงหลวงพระบางแขวงอุดมไซแขวงไซสมบูรณ์และแขวงไซยาบุรีและก็แขวงบริคำไซแขวงขมวนแขวงสวรรณเขตและแขวงอัตเปือดังนั้นก็ขอแจ้งเตือนเนาะพ่อแม่ประชาชนองค์การปกครองท้องถิ่นจงมีสติระมัดระวังน้ำกันต่อกับสภาพฝนตกหนักที่จะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมสูและการมีดินเจือนและพร้อมเดียวกันนั้นก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและติดตามระดับน้ำเนาะจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพราะว่าหลายเขตทางภาคเหนือท่านผู้ฟังลงหาทางภาคกลางแน่เนาะอาจจะมีฝนตกเด้อท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนมีความเตรียมพร้อมกับการรับมือโดยเฉพาะก็คือพ่อแม่ประชาชนที่ว่าอาศัยอยู่ตามใกล้แคมป์แม่น้ำต่างๆขอให้มีสติระมัดระวังน้ำกันเก็บเมียนวัตถุสิ่งของที่มีค่าไปไว้บนที่ปลอดภัยหรือว่าท่านใดที่ว่ามีสัตว์เลี้ยงเนาะก็ขอให้ยกย้ายออกและพร้อมเดียวกันนั้นก็ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันวังกี้นี่ก็ขอบใจเด้อแห้งใจหลังไม้จากทางเบาสมมีดเนาะติดตามพับฟังที่ทั้งแขวงบ่อแก้วได้น้ำเสียงเพลงกันเข้ามาเพิ่นว่าคิดฮอดจนให้เด้อเสียงเพลงนี้ก็ฟังให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนพิเศษก็ฝากไปทั้งสาวแพงในเด้อแล้วก็ติดต่อมาด้วยเสียงเพลงหัวใจคิดฮอดจากพอทองเนาะได้น้ำกันเข้ามาเสียงเพลงนี้ก็ฝากไปทั้งคู่ขวัญใจเด้อนั่นก็คือแม่คำเนาะเป็นมิตรรายการที่น่าฮักเป็นคู่ขวัญใจทั้งรายการสีสันเสียงเพลงตอนนี้มาฮับสายหน้าไม้กันก่อนสบายดีฮัลโหลสบายดีเจ้าสบายดีแม่วอนเจ้าวันนี้มาผู้เดียว
1: ฝนไม่ได้มาง่ายอ่ะต้องไปเฮ็ดเหี้ยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเอามื้ออื่นมื้อฮื้อนี่ก็น่าจะมาแล้วแม่เจ้ามื้อนี้ฟังเพลงหยังเนาะโอ้ยังเถื่อโอ้
1: ใช่เดี๋ยวมันจะลูกใครจะมาอีกนะลูกใครก็เอาเม
0: ีย
1: มา
0: โอ้ยเนาะเสียดายเด้อเนาะเจ้า
1: เอาแก้มหม้อเป็นลูกบ
0: ่มื้อนี้ฟังเพลงหยังแม่วอน
1: ฟังเพลงสาวเมืองปากเอิ่มได้ลูกเด้อ
0: เจ้าสาวเมืองปากเอิ่ม
1: จัดให้แม่ได้เด้อ
0: เจ้ามอบไปทั้งไหนบ
1: ่ขอมอบให้ลุงโพคำเด้อลุงไงเด้อ
0: เจ้า
1: แต่จะลูกสอน
0: เจ้า
1: เบานำตวง
0: เจ้า
1: เบาอ้อนเบาสายจน
0: เจ้าเจ้า
1: แม่คำพร้อมด้วยส่วนใจเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: แต่แม่จันทราก็พร้อมด้วยส่วนใจ
0: เจ้า
1: แม่มณีลาก็พร้อมด้วยส่วนใจสามคนนี้เนี่ยจักผู้ใดที่เอาความจันทร์ผมเอาวันนี้นะลูกนะ
0: เจ้าจังไหนก็ออกภาษาละเด้เนาะ
1: ใช่ไหมออกพรรษา
0: เจ้าจะ
1: คัวงาได้นะซอยเพิ่นนะ
0: เ
1: ออท่านเพิ่นเอาท่านเพิ่นฮอดแม่ท่านบ่ฮอดแล้วก็บ่ได้ไปนะล
0: ูกโอ้ต้องได้ฮอดให้ทั่วให้ถึงเด
1: ้อแม่กันทุกเสียงทุกสายเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: ขอบใจมอทุกคนนะที่ฟังรายการลูกขึ้นนำนี่แหละ
0: เจ้าเจ้าขอบใจแม่วอนเด้อ
1: ให้สุขภาพเข้มแข็งเด้อลูกเด้อ
0: เจ้าเส้นกันแม่ยดีมีแหง
1: สบายดี
0: เจ้าสุขดีสุขดีสบายดีขอบใจทางแม่วอนเด้อแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะสาวเมืองปางเงิมแจ้งหน่อยทยอยทยอยเปิดให้ก็มีหลายเสียงเพลงอยู่เนาะมีรายการที่ได้แนะนำกันเข้ามาอายังครับฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมอีกแนะนำกันเข้ามาได้030-5787052สบายดีเจ้าสบายดีแม่วันเจ้าบ่ได้ยินเสียงเดือดแล้วเนาะเออเจ้าเจ
1: ้
0: าเจ้าฟังเพลงอย่างเน
1: า
0: ะ
1: สาวสาวมุ่งมาน
0: ชื่อเพลงว่าอะไรก็แม่
1: น้ำตาสาว
0: เจ้าน้ำตาสาวโฮงงานเจ้า
1: ขอมอบเลยเด้อ
0: เจ้าเสร็จเลย
1: เอาไว้ในคำมาเรียนเลย
0: เจ้า
1: เนี่ยมณีลาเนี่ย
0: เจ้าเจ้า
1: เอาอิดมันมีนำเด้อ
0: เจ้า
1: ก็จะตายวันที่มีนำเด้อลูก
0: เจ้าทางแม่วอนเนาะเจ้า
1: พิเศษจะนานไหมล่ะมาผู้เดียวอีกวัน
0: โดยมาผู้เดียว
1: ฟังอยู่ได้แม่ติดตามฟังอยู่
0: เจ้าเข้าใจได้
1: ไ
0: หมเด้อ
1: ฟ
0: ัง
1: มาจ้องสองสามมือที่เป็นอยู่แม่ตี
0: โอ้เมื่อนี้หากฟังได้ปกติแล้วเนาะเจ้าเจ้าขอบใจเด้อสุขดีเจ้าเซ็นกันแม่ยดีมีแหงสุขดีขอบใจทางแม่วันเด้อติดตามพับฟังอยู่ทางใกล้ฮิวโรสายเหนือเนาะกาเป็นแม่ที่น่าฮักน่าฮักติดตามพับฟังรายการตลอดได้ส่งกำลังแห่งใจได้สนทนาว่าวาได้โอล้มกันเนาะส่งกำลังแห่งใจให้กันและกันส่วนว่าทั้งสายฝนเพิ่นติดภารกิจเด้อกามีมิตรรายการได้ถามหาเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งหน้าไม้หลังไม้แดเมื่ออื่นนี่ก็คาดว่าจะมาดำเนินรายการปกติแล้วเนาะส่วนว่าหลายคนที่ว่าโอ้ยสายฝนบ่อยู่นี่ต้นน้ำสิเหงาบ่เนาะบ่เหงาเนาะเพราะว่ามีมิตรรายการเคียงคู่เคียงข้างส่งกำลังแห่งใจผ่านทั้งหน้าไม้แดหลังไม้แดที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาการมี 2-3 เสียงเพลงเนาะที่ยังบ่ทันได้เปิดให้หลายคนนี่ก็รอถ้าติดตามรับฟังรายการอยู่เอาเป็นว่าสายนี้จะขออนุญาตทับหลังไม้ให้ก่อนแล้วกันเพราะว่าหลายคนนี่ก็รอถ่าติดตามรับฟังเสียงเพลงเนาะเอาจากไหนว่าโอ๊ยปานใดสิเปิดเพลงเนาะต้นน้ำนี่คือเว้าหลายแท้อาเสียงเพลงนี้ฝากไปทางบ่าวสมมิตรเด้อคิดฮอดจนให้คิดฮอดผู้ใดเด้เนาะคือสิมาคิดฮอดแต่เศร้าแท้คือสิแม่นทางโนนแก้วพุ่นล่ะเนาะได้ยินข่าวว่าบอสบายเป็นแล้วใดเนาะสาวแพงสวงเสาละบ่อโทรมาหาใส่ฝนต้นน้ำในเด้อยังคิดฮอดคิดถึงคือเก่าตอนนี้ท่านได้ฟังเสียงเพลงน้ำกันหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์
1: พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้ 1. ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่ 2. เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ 3. ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังนำ 5. ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจาย

93.7 เมกะเฮิรตซ์มวนๆเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปมีรายการทางใดที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บางคนนี่ก็รับฟังอยู่นำรถเนาะขับขี่รถไปนำรับฟังวิทยุไปพร้อมหรือว่าทันทีรับฟังอยู่ตามห้างค้าต่างๆรับฟังอยู่นำเฮือนเนาะบอกว่าจะรับฟังสองทางใดก็แล้วแต่ก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับรายการทุกคนและก็ขอบใจเด้อทั้งคู่ขวัญใจแม่มานีลาทั้งพอลินทองเนาะในนามเสียงเพลงกันเข้ามากำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ทั้งติดตามรับฟังรายการสายฝนต้นน้ำอยู่มื้อนี้คู่ขวัญใจเพิ่นก็ติดภารกิจเนาะทั้งแม่มานีลาบ่ได้โทรเข้าร่วมรายการมื้อนี้ทั้งคู่ขวัญใจทั้งเบานครหลวงก็ได้กิ้งก้างเข้ามาผ่านทางหลังไม้ในนามเสียงเพลงงามเมืองลาวจังหน่อยทยอยทยอยเปิดให้ตามคำขอเนาะกับเสียงเพลงที่มิตรรายการได้แนะนำกันเข้ามาและยานี้ท่านผู้ฟังกับฝากความเป็นห่วงเป็นใยเติมก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะก็คือพญาตำฤดูกาลนี่ล่ะอย่าถือเบาเด้อมิตรรายการต้องได้เบิ่งแยงตนเองเนาะรักษาสุขภาพบอกว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่การออกกำลังกายกระเคียงคู่กันไปเพื่อว่าจะช่วยในการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเพราะว่าบางคนนี่ถ้าว่าอากาศปรับเปลี่ยนบางคนนี่ก็ปรับเปลี่ยนน้ำบ่ทันเนาะกับสภาพอากาศบางเดือนก็เห็นหายเป็นหวัดเป็นไอโดยเฉพาะก็คือระยะนี้หลายๆคนนี่เป็นหวัดเป็นไข้หลายก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแย้งตนเองให้ดีเนาะและนอกจากนั้นพยาธิตามฤดูกาลก็คือพยาธิไข้ยุงลายท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการน้ำกันเด้อในการอนามัยเฮือนซานบ้านทรงของตนเองบ่อนใดที่มีน้ำขังกระโปงกระป๋องต่างๆก็ขอให้ทุกคนความทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของหนอนน้ำยุงลายหรือว่าเฮือนใดที่มีองค์มีแอ่งน้ำใส่แล้วก็อย่าลืมเด้อปิดฝาภาชนะทุกครั้งโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่านอนอยู่เฮือนจังสีทานผู้ฟังก็อย่าลืมเนาะนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงมากัดเสื้อผ้าอภรณ์นี่ก็ต้องพับเมี้ยนให้เป็นระบบระเบียบแน่นอนล่ะมีรายการบางคนนี่อาจจะย่านเวลาเป็นมื้อพักผ่อนในเนาะการในการอนามัยเฮือนซานบ้านทรงของตนเองก็ถือว่าห่วมใจกันปฏิบัติหาป่อท่านผู้ฟังที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นวางออกนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงและบางทีนี่ก็ต้องขอขอบใจเด้อทางเอ้ยแพงได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะหัวใจคิดฮอดเพิ่นว่าเอาเป็นเพลงเดียวกันกับทางพ่อทองเด้อกะทางเอ้ยแพงเองก็เป็นมิตรรายการที่น่าฮักติดตามรับฟังรายการเสมอเพิ่นว่าโทรเข้าหาต้นน้ำนี่ยากหลายบางเดือนนี้ก็โทรบ่ติดแน่เนาะกะขอเป็นกำลังแห่งใจให้มิตรรายการทุกคนเด้อได้ยินว่าโทรเข้ามาแล้วเพิ่นว่าบางเดือนนี้ก็โทรยากเนาะกะได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกว่าก็ดีใจที่มิตรรายการยังติดตามรับฟังรายการพวกเฮาเนาะบางคนนี่ก็เป็นทั้งหน้าไม้แดหลังไม้แดเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปส่วนว่าผู้ใดที่ว่าเจ็บเป็นในระยะนี้ก็ขอให้ช่วงให้ซาวขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเด้อสิ่งที่สำคัญก็อย่าลืมเนาะเบิ่งแยงตนเองให้ดีตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมอีกก่อนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเสียงเพลงนี้ทางเบานครหลวงเนาะโคขวัญใจทางแม่มณีลาได้แนะนำกันเข้ามางามเมืองลาวเนาะให้ท่านได้รับฟังน้ำกันจบเสียงเพลงนี้ก็จะติดต่อด้วยหัวใจคิดฮอดจากคู่ขวัญใจทางแม่คำถือว่ามีหลายๆคู่เนาะเป็นคู่ขวัญใจทางรายการสีสันเสียงเพลงตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งน้ำกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

0: มือนี่มีความสุขทั้งกายและใจเด้
1: ไปเฮ็ดอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เฮาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่หาแล้วได
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นแล้วนั่นบ่
0: โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เฮากับบ่ฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเข้าไปจังซั่นแหละ
0: เฮาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะอย่าไปฟังคนบ่ฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด้ออื
1: ม
0: ไปนําเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเซียวเฮาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021 212 892

ินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงเลียวเบิงมงเบิงเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดรายงานสุดท้ายของทางรายการกันแล้วทำกลางเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวขอบใจอีกทีนึงเนาะแห้งใจบ่ว่าจะเป็นทางหน้าไม้หรือว่าหลังไม้ที่ได้แนะนำเสียงเพลงมันม่วนผ่านทางรายการพวกเฮาเสียงเพลงใดที่เปิดบททวงบททันในมื้อนี้ก็ขอเจริญเปิดให้ในมื้ออื่นก็แล้วกันเด้ออย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจให้ตดน้ำเด้อมิดรายการอิงใส่เวลาตามห้องทรงเนาะ1ชั่วโมงนี่ก็บื้อเดียวเดี๋ยวเบิ่งมงเบิ่งเวลาเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการฝากไปทางแม่วันเดอร์น้ำตาสาวโรงงานหลังจากนั้นตนน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมืออื่นพบกันได้ใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงวันที่18สิงหาคมนี้คณะสปกิจกระทรวงป้องกันความสงบได้มอบตัวผู้ถูกหาสัญชาติไทยจำนวน42คนในนั้นเป็นเพศหญิง16คนให้แก่เจ้าหน้าที่ไทยเพื่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายการมอบหับในครั้งนี้จัดขึ้นที่ด่านขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1เสียมตัวนครหลวงวิจันทร์หาหนองคายผู้ถูกหาทั้งหมดเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์ตามข้อมูลผู้ถูกหาจำนวน42คนถูกกักตัวในระหว่างการเข้ากวดค้นอาคารของบริษัท ST Vegas ตั้งอยู่บ้านดงโพสีเมืองหาดไซฟองนครหลวงวิจันทร์การกวดค้นดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่18กรกฎาคม2026การส่งมอบครับตัวผู้ถูกหาในครั้งนี้เป็นครั้งที่5ที่มีการส่งตัวผู้ถูกหาจากคดีส่อโกงทางโทรคมให้ทั้งการไทยนำไปดำเนินคดีต่างหน้าฝ่ายลาวเซ็นบทบันทึกมอบโดยพันโทแกนคำแกนทับวงวนาแขนงตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองด่านสากลความมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1ส่วนฝ่ายไทยเซ็นหับโดยพันโทธีญสภัทรลังสีพลามนากุลห้องผู้กำกับการกวดค้นเข้าออกเมืองแขวงหนองคายพร้อมด้วยคณะทั้งสองฝ่ายผู้ถูกหาจำนวน42คนจะถูกดำเนินคดีอยู่ประเทศไทยตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายพร้อมเดียวกันนี้ได้แจ้งเตือนให้ประชาชนระวังภัยในการก่ออาชญากรรมทางออนไลน์จากปรากฏการณ์ดังกล่าวภาคส่วนเกี่ยวข้องได้เน้นนักให้ประชาชนมีสติและระมัดระวังในการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพการโกงทางออนไลน์และการพนันออนไลน์พร้อมเดียวกันนี้ให้ประชาชนหัวมือแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่หากพบเห็นบุคคลกลุ่มคนหรือสถานที่ต้องสงสัยที่อาจมีการเคลื่อนไหวฝ่าฝืนระเบียบกฎหมายในสายด่วน1533บริการ24ชั่วโมงจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสกรดฮอร์โมนแมนหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โม ูลช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
4: ผักขาวท้องเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

0: ฝนตกยังหูเอื้อนกบกินเดือดยังหูอิ่มเนาะอีแม่เนาะบัดว่าอายคิดทอดน่องสังบ่มีมือสิอิ่มเต็มแท้เนาะเมาเรื่องสู่ต่างบ้านคือฝากไก่ไว้ฝากไข่ไว้นำกามีรายการเฮาเนาะฝากป่าไว้นำแมวมันบ่แม่นแนวเด้อมีรายการเฮาก็ได้อยู่ดีมีแฮงคิดฮอดคิดถึงมิตรฮักแฟนเพลง FC แฟนรายการทุกๆท่านทั้งหนุ่มหล่อสาวสวยพ่อแม่ผู้ลุงแม่ป้าอาวทุกๆท่านเข้าสู่รายการลองลิสต์กันต่อเนาะหลังจากผ่านรายการซีซั่นเสียงเพลงไปแล้วกับบรรดาสาวๆโคศกเข้ามาสู่ในแบบสไตล์ของรายการลองลิสต์กันต่อมีรายการเฮาเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและหับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งได้รับการอุปถัมภ์ลักจากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวรับหน้าที่เป็นโฆษกก็คือเบาอุทัยขวัญใจมาส่วนคนเก่าคนเดิมมีรายการเฮาน่าคิดฮอดคิดถึงรายการคิดฮอดคิดถึงกันบ่ทิ่มบ่ปากกันก็อย่าลืมบิดไปคันขึ้นไปใส่ระบบ FM นะคลื่นความถี่ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ณสถานีแห่งชาติลาวเด้อมีรายการในปัจจุบันนี้เป็นการจัดรายการสดๆออนไลน์ผ่านทางเพจแห่งชาติลาวที่ลาว National Radio สามารถรับชมภาพและเสียงคมสัตว์มาตรฐานสากลได้ที่เพจของพวกเราได้เลยในตอนนี้เนาะก่อนจะเข้าไปรายการอย่างเต็มห้อยมณีโคศกต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการสากลขอบใจ Long List International จำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดงิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจห้าน 3J จำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงหรือว่าห้านน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงขอบใจแบรนด์เทียนเพิงนำโซ่ความสุขโชคดีอยู่บ่เกิดให้แก่ทานผู้สมใส่ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซ่บ2ไอ้น้องขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนหับสมแปลงโทรศัพท์และจำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านน้องสาวโมะคนงามคิ้วกงปานบุงเดือนนะขอบใจทั้งห้านนางพิมพ์สอนเด้อซื้อลิ้นมันซื้อสาวโมะนะก็อยู่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซเส้นเดียวกันนะเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมและทั้งมีเครื่องไส้ครอบครัวนะทั้งขายส่งและขายย่อยเด้อมีรายการเฮาตั้งอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาผัวพันสอบถามไปอุปถัมภ์คำสู่พันได้กับห้านนางพิมพ์สอนขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั้ง16สาขาทั่วประเทศและพิเศษห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านขายเครื่องซุงแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแข่งเชียงขวงซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสต์ของเราในปัจจุบันนี้เนาะนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการและตัวแทนจำหน่ายทุกๆทานทุกๆแขวงทุกๆเขตทุกๆเมืองเลยก็ว่าแม่นนาทีได้รับเป็นสาขาตัวแทนจำหน่ายของเฮาในปัจจุบันนี้ก็ขอให้สิได้ขายมานะมีรายการเฮาให้ปังๆบ่ผู้ทุกคนแบรนด์ท่านใดที่เข้ามาอุปถัมภ์รายการก็ขอให้มั่งมีสีสุขเจริญรุ่งเรืองซื้อได้ขายมานกันเบิดทุกผู้ทุกคนเลยพุ่นล่ะเนาะเข้าสู่ในแบบสไตล์ของโคศกเบาไทยจัดรายการก็มีทั้งออกหน้าใหม่นำนะมีทางหน้าไม้เฉพาะเบอร์หน้าไม้นี่จะมอบให้2เบอร์ได้มีรายการเฮาเนาะก็คือดังที่โคศกได้แจ้งไปแล้วหน้าเบอร์มี2เบอร์นะแต่ว่าคุ้นๆหูกันที่ผ่านมาก็หลายปีก็จะเป็นเบอร์0305787052นะที่เป็นประจำมีรายการโทรเข้ามาแต่ว่ายังมีเบอร์ใหม่มาอีกมีรายการออเดอร์เพื่อว่าให้ห้องรับให้แก่เพิ่นมีเฟซรายการนี้โทรเข้ามาหน้าไม้กันได้สะดวกสบายขึ้นนะก็คือเบอร์021224173 021224173เด้อกดมาได้เนาะทั้งเบอร์021กับเบอร์030ส่วนเบอร์030ฮัลแมน5787052ก็สิชื่อกันดีส่วนเบอร์021นี่ก็เป็นเบอร์ใหม่นะก็จดแต้มๆไว้ใส่ฝาเงินบ่ใส่ปึ้มใส่ซอไว้ก็เซฟไว้ในโทรศัพท์พันก็ได้เนาะที่021224173224173เด้อชื่อง่ายๆสบายๆเวลาที่โคศกเข้ารายการแต่ละรายการก็อย่าลืมโทรเข้ามาขอเพลงหรือว่าเข้ามาแจ้งสภาพการต่างๆก็ถือว่ามาได้เลยในตอนนี้เนาะก ่อนจะไปฟังเพลงมื้อนี้ก็ถือว่าโคศกก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของซื้ออาหารเสริมซะก่อนเนาะมิดรายการก็ว่าสนใจอยากได้อาหารเสริมของทั้งลองลิตนี่นะว่าซั่นอยากได้เอาไปรับประทานเพื่อสุขภาพแต่บ่ทันอีตาโคศกเพิ่นก็เว้าอยู่เป้งเป้งอยู่แต่ละมื้อแต่ว่ายังบ่ได้ลองยังบ่ได้สั่งเถื่อพวกเขาจัดส่งฟรีเด้อมีรายการเฮาเฉพาะอาหารเสริมทั้ง6ประเภทนะ1มากระเมนจีโกปรารักษาสุขภาพแบบรวมๆได้มีรายการเฮาเจาะจงลดพรอาการไขมันธาตุน้ำตาลแล้วเรื่องปัญหาอาการเบาหวานนั่นแหละเนาะอาการไขมันอุดตันเส้นเลือดสูงค่าน้ำตาลตกค้างในเส้นเลือดสูงปัญหาความดันโลหิตนี่เรื่องของคอกระดูกปวดหลังปวดเอวมันหากล้ามเนื้ออักเสบคอกระดูกอักเสบนอนบ่หลับบ่ลึกบ่เจ็บมักเจ็บหัวเบื้องเดียวมักเจ็บเส้นประสาทเจ็บหัวอยู่บ่อยู่บ่เศร้าอันใดก็ได้เนาะร่างกายบ่ค่อยคักบ่ค่อยสมบูรณ์ปานใดปัญหาเรื่องเลือดจางนำนี่ลูกเต้าเหล่าก่อเฮากับภาษาพื้นบ้านเพิ่นเว้าว่าปางกินเลือดนะเนาะเกินว่าภาษาอังกฤษทรัสซีเมียเพิ่นว่านั่นเนาะผิวพันธุ์จืดซืดเหลืองโอ้ยต้องได้ไปเติมเลือดเติมยางทุกทิศทุกเดือนบ่เติมก็บ่เปลี่ยนเมื่อยได้มีรายการเฮาอาการแบบนี้เด้ออย่าลืมได้จีโก้พวกเฮาสร้างเซลล์เม็ดแดงขึ้นนะช่วยให้ห่างกายเฮาผลิตเลือดแดงขึ้นดีเด้มีรายการเฮาอย่าลืมเด้อพอพันสอบถามละเอียดทั้งหลังไหมนะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมประเภทจีโก้พลัสจัดจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้นะต่อไปก็แม่นอาหารเสริมบำรุงสายตาชื่อว่าโคลาลินพลัสนะเป็นแคปซูลเนาะแคปซูลเด้อดูแลเรื่องของอาการที่จะมันจะเกิดขึ้นป้องกันและดูแลบำรุงรักษาด้วยตาพวกเฮานี่แหละเนาะที่ภาคส่วนใดที่บางบ่มีปัญหาอย่างเกี่ยวกับเรื่องอาการต้อเนื้อบ่ต้อกระจกบ่ต้อหินบ่จังซี่เนาะต้อลมต่างๆยังบ่เป็นอย่าฝ่าไปประมาทเด้อมีรายการเฮาอายุหลายขึ้นทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลงการเวลาพิสูจน์มาหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนได้มีรายการเฮาเนาะบางทีอาจจะบ่เป็นนอกมื้อนี้แต่ในโอกาสหน้าอนาคตข้างหน้าอาจจะประเสริฐกับปัญหาดังกล่าวก็เป็นไปได้เฮาดื่มเฮารับประทานไว้แล้วมันดีที่สุดเพื่อเป็นการเติมเต็มเป็นการป้องกันนะสร้างภูมิคุ้มกันให้อวัยวะต่างๆในร่างกายเฮาแข็งแรงเด้อบางท่านก็เป็นมาโดนเนาะอาการดังกล่าวนี่เป็นมาแต่บ่ได้รับการดูแลฟื้นฟูจักเทื่อบ่ได้บำรุงรักษาบ่ได้ไปเซ็กไปกวดปล่อยไปตามเป็นตามเกิดจนสูญเสียดวงตาสูญเสียหน่วยตาไปก่อนเวลาอันควรก่อนวัยอันควรก็มีหลายๆท่านเนาะเฮาควรจะเอาใจใส่เด้อเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาคู่นี้เนาะบ่มีจำหน่ายในท้องตลาดได้บ่มีอะไรเปลี่ยนมีแต่เฮาบำรุงรักษาเอาเนาะขอให้ทุกคนแข็งแรงเนาะสายตาเบิ่งแก้งมองไก่กับอาหารเสริมโคลาลินพลัสนะต่อไปเป็นโมตินาผักขาวทองจักหน่อยเด้อสายหน้าใหม่จ้ะผักขาวทองสมุนไพรพื้นบ้านสร้างภูมิคุ้มกันในห่างกายแข็งแรงอันที่4อาโรเจนพลัสเนาะการบำรุงผิวพรรณนะผักส่วนนี้ปัญหาเรื่องของใบหน้ามีห้อยตีนกาห้อยเหี่ยวยานบอกกระซับบ่มีออร่ามีจุดด่างดำเป็นฝ้าเลือดฝ้าแดดหรือว่าสิเป็นภาคส่วนที่เกิดลูกใหม่ภาคส่วนที่ปัญหาเรื่องทั้งระบบเส้นเลือดเส้นเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆและมันให้อาโรเจนพาสเติมมีรายการเพราะมันเป็นบำรุงเด้เนาะบำรุงแค้วกระดูกเล็บตีนเล็บมือเส้นผมปัญหาเรื่องของการดูแลภาคส่วนสมองความทรงจำเนี่ยภาคส่วนที่มักเป็นอัลไซเมอร์หรือว่ามักหลงๆลืมๆนี่อย่าลืมเลยอาโรเจนพาสของเราเนาะเป็นประเภทคอโรเจนเนี่ยเติมเต็มให้มันได้ 100% ในห่างกายทุกทิศทุกเดือนทุกปีเพื่อให้ห่างกายเฮาแข็งแรงและบึงอ่อนกว่าอายุนําอีกเนาะอันนี้ก็คืออาโรเจนพลัสตามไปอีกก็คือฟิกเซซีนี่อาหารเสริมที่กําลังจําหน่ายในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าหลายท่านก็สั่งซื้อไปเนาะเพราะว่าจะไปช่วยให้ท่านทายสะดวกทายง่ายทายมอนทายนิ่มอาการหลายๆนะท่านเนี่ยโอ้แต่ละมือบ่ทาย3มือบ่เข้าห้องน้ํามันบ่แม่นเด้อมันผิดธรรมชาติมันผิดปกตินะเมื่อร่างกายเฮามีการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นแล้วเฮาต้องได้เอาใจใส่ได้นะเพราะว่าคันเฮาบ่เข้าห้องน้ําบ่ไปทายบ่เอาของเสียออกจากภายนอกมันจะเป็นการกักเก็บสารผิดไว้ในร่างกายเป็นเวลาโดน1มือ2มือ3มือนี่ถือว่าดนแล้วได้มีรายการเฮาเพียงแต่1มือนี่ก็ถือว่าโอเคแล้ว 2มื้อนี่ก็ถือว่าโอเคแหละคัน3 4มื้อไปนี่บ่ได้เลยต้องได้ไปซิกไปกวดเนาะว่ามันไปอยู่หม่องใดมันเป็นจังใดมันแข็งเกินไปบ่หรือมันเป็นอะไรระบบขับถ่ายเรียกอยู่บ่ลำไส้ใหญ่มีการเลื่อนไหลอยู่บ่มีการกระตุ้นพักดันของเสียออกจากห่างกายบ่ลำไส้น้อยดูดซึมห่างกายได้ดีดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เส้นเลือดได้ดีบ่มันต้องได้กวดได้ซิกเบิ่งเนาะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของฟิกเซซีเดอร์อาการอีโพยแม่เฮาที่ว่าทายยากเนาะหลักๆมันทายยากผู้สูงอายุที่มีพยาธิประจำตัวต้องได้กินยากินยาพื้นเมืองกินยาน้ำต้มกินยาอย่างกะยาเฮ็ดให้อุจจาระเฮาแข็งตัวทายยากออกยากแม่นอย่าลืมกับฟิกเซซีดีท็อกซ์ลำไส้นะและอันสุดท้ายก็คือดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกนี่แม่นเป็นของสุภาพสตรีนะเป็นพยาธิหญิงเฮาเดอร์ทางภายในบ่สมบูรณ์ภายในบ่คักภายในบ่จับอกจับใจทันทรายมีกินกิจกรรมและเจ็บท้องน้อยประจำเดือนปกติมือมามือบอนี่อาการมีลูกยากอาการอกบ่ใหญ่ไฮโบฟิตอาการต่างๆโดยรวมเลยก็คือดับเบิลคลิกพวกเฮาคล้องใจผัวแน่นอนอย่าลืมนี่เด้อลองเบิ่งเนาะ1กับ2กับจะเห็นผลเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมประเภทดูแลบำรุงร่างกายและก็ช่วยให้แก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เฉพาะสุภาพสตรีทุกๆท่านเลยเนาะให้กดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เออมีรายการเฮาเนาะทั้งหน้าไมค์และหลังไมค์ในตอนนี้กำลังอ่อนแอกันอยู่พนักงานของเฮาห้องประจำการและในตอนนี้ให้ข้อมูลแก่มิตรหักแฟนเพลงเพื่อนมิตรแฟนรายการที่กำลังติดตามรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะเดี๋ยวเบรกต่อไปพวกเฮาจะออนไลน์หน้าไมค์กันเนาะแต่ว่าสายเข้ามาแล้วก็อนุญาตบัตรคำหับสายเพิ่นสักบาทสักก่อนเด้อสบายดีเจ้า
1: สบายดีตาอุทัย
0: เจ้าสบายดีเอา
1: ขอฟังเพลงเด้อ
0: เอาเพลงอย่างน้อ
1: หักแหงแพงหลาย
0: หักแหงแพงหลายหักผู้สาวบ้านใดอ้าย
1: สาวบ้านจันสว่าง
0: บ้านจันสว่างทั้งสนามม้านี่หว่า
1: บ้านจันสว่างหนองแตง
0: โอ้จันสว่างหนองแตงเออเจ้าเจ้าอันผู้สาวหันผู้สาวเพิ่นซื้ออีหยังเนาะหันเนาะโอ้มักแม่มักแม่จันทราห้องแก้วหันวะเอออันนี้เป็นคนละจันทราเนาะเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้า
0: เจ
1: ้
0: า
1: แม่คำ
0: เจ้า
1: แม่นันนิลาทัพสาวนครหลวงฮานา
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: ทุกอย่างทุกสายนะฟังรายการเรา
0: เจ้าขอบใจเจ้า
1: พิเศษเจ้าเบาไทยเด้อ
0: ขอบใจอันนี้มันซื้ออย่างเนาะบงอันน่ะประสงค์ออกน้ำบ่เจ้าโอ้ไอ้อึ่งหั่นหว่าโอ้อันไอ้อึ่งอันนั้นเป็นไอ้ของอันน้องไอ้เฮียดหว่าอันว่าอันอึ่งน่ะแม่นล่ะจื้อละจื้อละซั่นน่ะเออๆขอบใจขอบใจเป็นน้องชายไอ้เฮียดเนาะโดยขอบใจทั้งเฮียอึ่งเลยว่าไอ้อึ่งเด้อสิเป็นไอ้เฮียดไอ้อึ่งไอ้ตะกะแตนบ่สิเป็นไอ้กระป๋อมมันเรียกว่าสิเป็นไอ้หยังกะล่ะก็ซื้อก็สิว่าแตกต่างกันไปแต่วันนี้ไอ้อึ่งเด้อฮะให้อยู่ดีมีแฮงเด้อเฮียอึ่งเรียกว่าไอ้อึ่งเฮาเด้ออ่ะจิตจัดเพลงจักหน่อยอ่ะสายต่อไปจะสบายดี
1: สบายดีสบายดีเบา
0: อันนี้มันโอ้อีพอภูมิแขวว่องเนาะเออจ้าจ้าเออเจ้าเจ้าเด้อเพลงอย่างพอ
1: เด้อเพลงอย่
0: าง
1: พอสัญญาต้นขาม
0: สัญญาต้นขามเนาะ
1: ขออื่นกับแม่จันทราได้เด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: ดีใจดับเด้อ
0: เออพออื่นกับแม่จันทราเนาะ
1: เออเหมือนกันนะเพลงเอาแต่ก็ยังอยู่เนี่ยกับ
0: เจ้า
1: ละคำกับละ52กับจักที่ครูได้เท่าคน
0: เจ้าก็จังว่าออกพรรษาเป็นอันคู่ใดกะยาเด้อสิแต่งงานปีสิมานี่แหละมันอย่าลืมจ้างโคชกอุทัยไปเว้าโคชกให้ได้เด้อ
1: เจ้า
0: จ้าเจ้าเจ้า
1: เพลงก็มีแล้วไปเรียนอยู่ต่างประเทศอยู่คุณว่า
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: อาเมวอนในเด้อไปชื่อเชิงใหม่แล้วไปเมวอน
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: อาทุกเชียงของไทยสุดๆกะเบาไทยเชียงวานอารมณ์ตื่นขอบใจสบายด
0: ีโอ้ยขอบใจอันประตูผมมีแขวว่องนะก็ได้สายยาใหม่นะสบายดีสาวลีน่าภาวดีเด้อติดตามทางเพจแห่งศาสตร์ลาวเพิ่นบอกว่าสบายดีบ่าวอุทัยขอฟังเพลงแน่ว่าซั่นอันยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บว่าซั่นโอ้อันนี้มันเป็นเพลงไทยที่บอกอันนี้ก็ได้นะอันยิ่งใกล้ยิ่งเหงาอันนี้ก็ลาวนะได้เนาะเพิ่นว่ายิ่งใกล้ยิ่งเหงาเพิ่นน่ะพิมพ์มาเป็นภาษาไทยนะบ่เป็นหยังนะอ่านได้อยู่บ่เป็นหยังนะภาษาประเทศเพื่อนบ้านเฮากับทับสำเนียงอันเดียวกันสายต่อไปเจ้าสบายดีผ่านไปละสายลุดไปเด้อเดี๋ยวจะจัดให้เด้อทั้งจันทคาน้ำสบายดีจันทคาที่ติดตามทางเพจแห่งศาสตร์ลาวเนาะสบายจะไปดีเจ้าอ่ะพักพรกันจะก่อนไปฟังเพลงกันนะหับสายไปละพอหอมปากหอมคอเอาใจมิดทักแฟนเพลงยาวกันเพลงนี้ชิดตายย้อนคิดฮอดมีรายการเลยคิดฮอดกับชิดตายเนาะโอ้ยก็เป็นตะเมื่อยเอาเงาๆกันเพียงนี้เอาใจพักส่วนที่มีความหักกันเด้จวด
2: นอนบ่อิ่มตาตั้งแต่ว่า
0: พากันหลับกันนอนเลยเด
2: ้
0: เดือนเดือนคืนก็แซ่บกระลมกันอยู่พักผ่อนเด้

น้องสั่งมาปลูกผักแป้นแทนนานผักอีเลิศแท้น้ออีลาเอ้ยอ้ายสั่งมานายมาเปิดเจ้าเทเดมีสู้ผลบาบอมีเงากันไปแล้วกันมื้อนี้เอาใจคนมีคมหักเอาใจคนที่กำลังผิดหวังกันอยู่เนาะเป็นกำลังใจให้เด้อ FC แฟนรายการทุกทาน

0: ตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่ L-arginine ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: แก้วเนาะอยู่มันหอมนะลูกเนี่ยมันหอมเด
2: ้อได้อีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
1: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิฐเนาะลูกเนาะแปลว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกะลงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดจิบปลายแม่แล้วแม่กินนี่นานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะปวดขึ้นอันน่ะไอ้ที่แม่ปวดได้ลูกปวดตามห้องตาห้องอย่างนี้น่ะเดี๋ยวนี้มันรู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วร่วมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจอยากลงออกลงลิดเนาะลูกเนาะดีหลายลูกเด้อ
2: โดย
1: แต่มาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปินปัวให้แม่มีหุ่นแก้งตาใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเน
2: า
1: ะ
2: ขอบใจหลายๆอีแม่ที่ส้มใส่ผลิตภัณฑ์ของน้องลิดพวกเฮาเนาะ
3: สิตายย้อนคือทอดโอ้ยพี่น้องเฮาก็ได้เนาะคันว่าสิตายก็จะไปคือทอดซะทอดเนาะอันใดก็ได้อ่ะบทเพลงมวลๆก็จัดกันไปมีรายการตามคําขอแล้วก็คําคู่เนาะจาก FC แฟนรายการทั้งหนุ่มและสาวทั้งผู้เฒ่าและผู้แก่เนาะทั้งอีพ่อและอีแม่เนาะทั้งสู้ฮักแฟนเขาแล้วก็ทีมงานมิตรรายการสนใจอาหารเสริมก็แม่นสั่งๆก็ได้มีการเฮาเด้อพวกเฮาจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศเด้เรื่องอาหารเสริมก็ได้สอบถามข้อมูลได้มีรายการเฮาเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมแต่ละประเภทมีสรรพคุณที่แตกต่างกันเด้นะครับเมื่อกี้นี่ฟังสปอร์ตไปเมื่อกี้นี่แม่นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมคอลาลินพาดเป็นอาหารเสริมบำรุงสายตานะบำรุงสายตาเนี่ยนะสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกบุ่นในตามันเสื่อมอาการสู่แสงบ่ได้สู่ลมบ่ดีนะสู่ตาผู้สาวงามๆบ่ได้ไอตาโคซกก็ได้นอกเรื่องหมดเน้ภาคส่วนนี้ก็เปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของต้อเนื้อต้อหินต้อลมโอ้อันตรายเด้เนาะ4อย่าง4ประการใหญ่นี่เป็นพยาธิทางดวงตาที่หลายคนกำลังเป็นอยู่นะบางท่านบ่เป็นก็จะไปยิงแข่ใส่ผู้อื่นเอ้ยบ่เป็นดอกเฮามันเป็นเฮานี่แข็งแฮงว่าซั่นเฮานี่100บ่แม่นนั่นใดเฮาต้องได้บำรุงนะเพราะว่าอาหารเสริมมันบำรุงเลยนะเฮ็ดให้ดวงตาแวววาวงามเบิ่งแจ้งมองสัดชัดเจนโฟกัสสิ่งของได้เนาะภาพบ่เบือบ่ซ่อนแง่ก้นเข็มก้นอย่างนี้กับจึกจักผู้ใดเนาะโอ้ยแต่เก่าตอนเป็นบ่าวเป็นสาวแง่แต่ไก่จึกจักนั่นแหละเนาะบัดอายุหลายขึ้นนี่เปิ้นไปเปิ้นมาเนี่ยปนตกสูงตกต่ำอยู่ว่าซั่นเนาะลองเบิ่งเด้อมีรายการเฮาเอาได้ไม่หยิบมาเอาก้นเข็มนะแต่ละไส้มาบัดนี้มีทั้งไส้น้อยกลางใหญ่เอาจนถึงฮอดเข็มหยิบเป่าปานพุ่นเนาะเอามาแหน่เบิ่งคันผู้ที่ว่ายังคมสัตว์นี่เอาแต่ไส้น้อยๆก็ได้ก้นเข็มหยิบเครื่องนั่นปั๊บนะโอ้ยสบายล้นนั่นน่ะถือว่าบ่ทาไปลองอันนั้นเข็มเป่าปานก็ได้ มาลองเบิ่งมีอาการเฮามันเที่ยงบ่มือสั่นบ่นะบางท่านนี่มีอาการมือมันมีอาการสั่นได้มือนี่สั่นเนาะมือซ้ายก็สั่นอันสั่นทั้งซ้ายและขวาน นาะก็เลยว่าหาจุดบ่ถือกันเนาะหาจุดลงโตบ่ได้ไอ้ก็เปิ้นไปเปิ้นมานะบางท่านนี่ก็มือเที่ยงอยู่แต่ว่าตาบ่อยากเที่ยงบ่ได้เบิ่งฟาบซอดเห็นก้นเข็บนี่เป็น2งามบ่ได้แหน่มันบ่แม่นนี่แม่ว่าซั่นสิแหน่บ่ถือกันนั่นน่ะว่าซิเด้เจ้าก็เบิ่งดีๆนี่แม่ซั่นลูกสาวก็บอกให้แม่เด้เออแหน่แล้วจะเบิ่งนี่แม่จะจับมือแม่แหน่ใส่น่ะค่อยฮู้ว่าเป็นสายตาหลายหลายตาตาเพ้อฟางไปเนาะมัวต่อเนื้อต่อกระจกหลายๆอาการที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มีรายการเฮาสังเกตได้เฮาลองเบิ่งเด้อเฮาลองเบิ่งลองเบิ่งว่าสายตาเฮายังคือเก่าบ่ในมื้อนี้กับเมื่อก่อนแตกต่างกันบ่บ่ได้ได้มีรายการเฮาต้องได้บำรุงเนาะได้บำรุงดูแลได้นะฟื้นฟูพักส่วนนี้เป็นมาโดนแล้วโอ้ยน้อยอกน้อยใจโอ้ยเฮาบ่ได้กินบ่ได้หยังมาหลายปีแล้วนะเอาไทยเร็วเสร็จเออมันสิทันบ่มันบ่สายเกินไปดอกอีเมลเฮาเด้อเอามารับประทานโลดเด้อดีอยากบ่อยากมันก็หลุดพรอยู่แล้วเนาะหลุดพรแหละอาการต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นอาการแพ้แสงบ่แพ้ลมแพ้หยังเป็นซั่นเด้อนะบางท่านนี่ถูกแสงแดดบ่ได้ถูกแสงสปอตไลท์บ่ได้นะบางท่านนี่ก็มีอาการแพ้ลมจังซี่นะถูกลมนี่มันโอ้แสบตาเคืองตาตาแห้งเขาลดนะหลังจากนั้นมาเฮือนก็แม่นเจ็บตาคันตาขี้ตานี่กุ๊บออกมาแล้วเด้นะภาคส่วนนี่ก็เป็นขี้ตาขาวญาติบัดคำเด้อมีรายการที่กำลังรับประทานอาหารอยู่เนาะบางท่านตื่นเช้ามานี่โอ้มันมี2แบบนะพักจอนนึงคันว่าเฮาไปทางขี้ฝุ่นทางดินแดงนี่คันเฮาบ่ใส่หมวกกันน็อกบ่ใส่หมวกกันแน็กหมวกกันน็อกพักจอนนี่บ่ใส่แว่นตากันขี้ฝุ่นแดงนี่มันตื่นเช้ามานี่ระบบดวงตามันจะมีการใส่น้ำเมือกเพื่อการละลายสารต่างๆที่มันติดเคลือบอยู่ในดวงตานี่ออกมาแบบอัตโนมัติเลยน้ำตามันจะค่อยไกลไล่เลี้ยงออกมาเองมันนะพื้นเศร้ามานี่ไปจับบึงนี่ซาควักๆได้เป็นมิลลิเมตรขี้ทรายมาเป็นการสะสมพวกโมเลกุลต่างๆพวกสิ่งที่มันเบิ่งบ่เห็นฝุ่นละอองต่างๆได้ไปสะสมอยู่ในหน่วยตาตื่นเศร้ามาเฮาสังเกตได้ภาคส่วนหนึ่งแม่นเป็นสีขาวๆได้เป็นการอักเสบได้มีรายการอักเสบเนาะอันนั้นเป็นการอักเสบออกมาในขี้ตาขาวๆเมือกเปียกๆจักหน่อยนี่มันอักเสบแล้วตาท่านบ่เป็นตุ่มก็เป็นตาบาดบ่แม่นตาบาดก็สิมีทางในมีปัญหาเด้ออาการจังซั่นเกิดขึ้นแต่ไปเสกไปกวดเบิ่งเนาะแล้วประส่วนนึงก็แม่นมีอาการเกี่ยวกับในเรื่องของเบิ่งแล้วมีภาพซ้อนอยู่เฮือนอยู่ซานนั่งอยู่ซื่อนี่มีเสียงหิ้วหอยยิบๆยับๆแต่ป่านยูเทคพุ่นเด้อเออมีเมฆหมอกมาบังตาขี้เฟื่อได้เลือดลอยเมฆลอยกระจายสายลมพัดเป่าตลอดยามใดก็ได้เนาะเออมันบ่ออกเฟื่อเมฆหมอกบังตาอาจจะเกิดอาการต่อเนื้อก็เป็นไปได้เพราะว่าอาการต่อเนื้อนี่มันจะเกิดอยู่ที่มีก้อนเนื้อเกิดขึ้นมาอยู่ในหน่วยตาเฮาที่เป็นจุดอยู่ทางเบื้องตาขาวแล้วก็แพร่ลามเป็นคือเครือหมักบวบคืบไปใส่ตาดำเนาะเหตุให้เกิดอาการมัวๆเฟื่อๆสีไปได้ก็บ่ออกได้จุดเริ่มต้นของมันคันหุ่นแห้งแล้วปกไปเลยตาดำบ่เห็นเป็นตาขาวอย่างเดียวเนาะหายแห้งหลายตัวนั้นเด้อมีรายการเฮาอย่าลืมเอ้าฝากไว้ที่อาหารเสริมโคละเล่นพาสสูตรเข้มข้นสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ๆจากทั้งล่องลิดพวกเราจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเลยฝากฟรีทั่วประเทศเด้อมีรายการเฮาเด้อทั่วประเทศและราคาบ่ได้แพงจับต้องได้สบายเอาใจทั้งแม่ป้าอีพ่อยแม่เฮาอยากรับประทานนะบำรุงสายตาก็ได้เด้อมีรายการเฮาก็ได้นะมาตอบแห้งใจมิทัศแฟนเพลง FC แฟนรายการกันได้หน่อยนึงนะสบายดีทั้งอนาเพจแห่งซาและมื้อนี้โคชกบ่ได้ไลฟ์สดทั้งเฟซส่วนตัวโคชกเนาะแต่ว่ามื้อนี้แชร์จากเพจไปใส่นะสบายดีทั้งอนน้องสาลีนาจักหน่อยเด้อสบายดีสาวกุมภามาละคำติดตามรายการตลอดเด้ออ้ายเด้อสบายดีเบาจอยเจริญศิลป์นะพี่น้องทั้งบ้านสายน้ำเงินนะอันนี้เป็นพนักงานรองลิสสบายดีนาคีแห่งเมืองลาวสบายอีตาโคชกขอเพลงแด่เมื่อยกับคำว่าล้อน้องพ่อกับคำว่าเจ็บในเพลงนี้อาจารย์ขึ้นแล้วเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์สุภาพจ้าเดี๋ยวเพิ่นแด่เด้อแล้วก็มอบมีกันทั้งสาวโมเนาะที่เดินทางมาแต่อุดมไซนะอุดมไซมาฮอดนครหลวงเมืองจันทน์เด้อันนี้ก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาก็ถือว่าเพิ่นก็เดินทางมาดีอกดีใจได้เห็นหน้าเห็นหนวดกันเนาะนะภาคส่วนทีมงานผู้อุปถัมภ์รายการจัดเพลงนี้ให้เนาะมีรายการเฮาเมื่อยกับคำว่าพอน้องน้องเจ้าจะรับเตรียมไอ้เพลงต่อไปก่อนซะเนาะเพลงนี้ก่อนหักแหงแพงหลายบ่อาจารย์แม่นละมันว่ากับเพลงก่อนเจ้าจากศิลปินคุ้มคงสนะเจ้า

เป็นอย่างจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้

0: มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จิกโลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เมซือเทียมโซวิคัมบ้านหนองดาสีโคตรเก็บแอลมาได้2ปีแล้วเก็บมันละเกี้ยวมาทองน้อยเนี่ยกว่าเลยครบวงจรนั่นน่ะมีไขมันไขหลังขึ้นหน่อยนึงแล้วไปเอ็กซเรย์เพลวานกระดูกเสื่อมพิกบ่ได้เหน่งบ่ได้นั่งก็นั่งบ่ได้ได้เหยียดอย่างเดียวมันนี่ล่ะมากินตัวนี้ล่ะเออนั่งได้พี่โก้นี่น่ะล่ะกินเศร้าแรงกินเบิดพุ่นอีกกล่องนึงเนาะลูกได้กลมได้กลับไปได้มาได้กะหักบ่เก็บเด้อล่ะกินแล้วมันดีอีหลี
2: อ่านไปมวนๆกันบ่เกเรนะจากศิลปินบ่าวคมคงสนักเปิ้นนะตามคําขอเด้อจักหน่อยเด้อเพลงต่อไปเมื่อยกับคําว่าหล่อพอกับคําว่าเจ็บว่าซั่นนะศิลปินตายดอกเกตขึ้นคิวไว้ท่าแล้วนะ FC เพิ่นก็ท่าฟังอยู่หลายๆท่านก็แม่นเฮ็ดเวียกไปนําฟังเพลงไปนํานะหลายๆแผนกการต่างๆแต่ว่าพักส่วนหนึ่งก็สิบ่มีเวลาได้ฟังดอกเนาะเพราะว่าอยู่กับหน้าเวียกบ่มีโอกาสได้มาฟังเพลงบ่มีโอกาสได้ติดตามข่าวสารแต่ว่าพักส่วนที่ว่ามีโอกาสได้ฟังนะก็เก็บกำข้อมูลไว้เด้อเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมแต่ละประเภทพวกเฮานี่ก็แม่นดีต่อสุขภาพทุกๆอย่างเลยทุกๆประเภทนั่นจะไปนอกจากอาหารเสริมแล้วก็ยังมีประเภทซาเนาะมีหลายประเภทซาเด้ลองดูพอจำนายนี่มีทั้งซาคู่เนาะซามักซันดีนะจากประเทศจีนนะเพื่อสุขภาพ2เป็นซาหญ้ารีแพนะเฉพาะสวกสตรีซาตีพลาซาเถาวันเปียงนะซาบำรุงตับซาบำรุงปอดเด็กมีกาแฟถังเช่าในกาแฟที่บ่มีน้ำตาลและบ่มีไขมันนะเข้าไปในส่วนผสมดังกับ2นั้นเด็กเป็นซาบ่มีน้ำตาลบรรยากาศเฮาดีต่อสุขภาพเรื่องของเครื่องดื่มเนาะก็ยังมีอีกหลายๆอย่างมาตอนมาฝากพี่ดอกมีรายการสั่งซื้ออาหารเสริมบางท่านก็ซื้อหลายกล่องก็คืนกันไปให้ลูกค้าไปพนักงานเพิ่นก็มีนโยบายพิเศษทั้งห้องการบ่ฮอดก็ถือว่าได้เก็บกำข้อมูลลูกค้านะที่สั่งซื้ออาหารเสริมแต่ละเขตแต่ละแขวงภาคส่วนได้ที่ว่าโอ้ได้ซื้อหลายกล่องเนาะก็ถือว่ามีของต้อนของฝากตามปริมาณที่ลูกค้าสั่งนั่นแหละนะบางท่านก็ซื้อ1กล่องนี่เอาพระประธานก็ได้ของต้อนของฝากบางท่านก็จะได้ยามองลองลิตรเอาไว้ไปทาถูจังซั่นเด้นะเฉพาะมีรายการอยู่ทั้งแขวงเสียงขวงเด้อนะแขวงเสียงขวงทั้งเมืองเป็กอยู่ตลาดน้ำงำมีช่องทางที่2นะเข้าไปในตลาดจะมีห้านแม่กูดห้านแม่กูดเนาะอันแต่ว่าผมมันบ่ได้กูดปานดอกอีแม่มันแต่ว่าซื้อกูดตอนเป็นสาวว่าซื้อสาวกูดเด้นะในนี้นี่เกษียณแล้วก็เอิ้นเป็นห้านตู้กูดหรือว่าห้านแม่เฒ่ากูดนะอยู่ทั้งแขวงเสียงขวงนะใจดีดอกอีแม่นะคนเสียงขวงเนาะใจดีใจเยื้อเพิ่นนี่กันนะพี่น้องทั้งเมืองแปกแข่งเสียงขวงเนาะไปหาอีแม่แน่ไปซื้อสวยอีแม่แน่เห็นว่าหั่นก็ได้อย่ามองล่องเล็ดท่านเด้ไซดีมี3ขนาดไซใหญ่กลางแล้วก็น้อยสุดบ่เสร็จเด้ใหญ่สุดก็มีราคากลางก็มีราคาซื้อลายก็ได้ของต้อนของฝากซื้อลาก็ได้แล้วลดราคาให้เด็กบักพี่น้องทั้งแขวงเสียงขวงเมืองแปกเฮาก็อย่าสุลืมเด้อไปถามเฮาโลดไปสั่งซื้อน้ำพันโลดทั้งห้านแม่กูดเนาะทางเขาที่2ตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงเด้อหรือว่ารายละเอียดอยากฮู้จักเบอร์โทรศัพท์อยากไปอยากหากระโทรมาเฮาการเฮาก็ได้เนาะมาที่เบอร์020-9829-4228โทรมาลดนะห้านแม่กูดท่านอยู่กะเด้ออันคือว่ามาเลาะนี่3เทื่อแล้วบ่เห็นห้านเพิ่นนี่แน่ว่าเสร็จนะก็โทรมาลดได้นะก็สิจัดให้สิโทรไปถามมันน่ะแม่อีแม่อยู่เฮือนอยู่ห้านเนี่ยว่านอนอยู่ล่ะกันนอนก็ว่ากันไปเนาะไปฟังเพลงกันต่อในรายการเฮาเพลงนี้เมื่อยกับคำว่าพอมวนกันศิลปินทั้งตายดอกเกตตามคำขอจาก FC แฟนรายการนาคีแห่งเมืองลาวนำมวนๆกันจ้ะ
3: ถ้าค่อยก่อนเนี่ยบอกหัวใจตรงนี้ค่อยยกให้เจ้า สัญญาคอยจะหักเจ้าคนเดียว
4: กลับบ้านไม่ไหวเด้อคอยท่าเจ้าอยู
5: ่ก็ต้องหาเนี่ยคอยมีเมียก่อน

0: มีรายการปฏิวัติคือมีเสียงผู้สาวนำมาสั่นธรรมดามันต้องได้เบิ่ง MV ไปนำด้วยเนาะเบิ่งโทรทัศน์เบิ่งโทรศัพท์จังได้เข้ากับบรรยากาศเสียงบรรดานักแสดงเพิ่นล้มกันนี้กันฟังวิทยุนะเสียงอย่างเว้ากวนอยู่เสร็จเอามวนๆกันแต่มีรายการเฮาเด้ออยู่ดีมีแฮงขอบใจทั้งทีมงานนาคีแห่งเมืองลาวเด้อขอเพลงมาแล้วก็สาวโมคนงามเนี่ยเนาะมีรายการทั้งอุดมใจฝากฝังไอเกตทั้งเบาพันเด้อทั้งเบาพันนะโมบายโฟนนะเป็นหูทํารายการในตอนนี้พี่น้องทั้งอุดมใจทั้งตลาดหนองแมงดาสาวพิมพ์มาสอนก็เช่นเดียวกันนะที่ขอเพลงนี้มาก็ให้อยู่ดีมีแรงความสุขนะจงบังเกิดให้แก่ท่านผู้ชมทุกท่านนะเมื่อกี้นี่ก็จัดไปนะ
1: ให้ไอ้ไทยเปลี่ยนคิดน้องจังสิ
0: ว่าดิเพราะเราเป็นตัวอย่างหัวก็มวนไปจนรายการพวกเฮาก็ได้อ่ะพี่น้องเฮาก็ได้มื้ออื่นพบกันใหม่เด้เวลาเฮาเบิดแล้วเด้เด้อมีรายการขออกขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการที่สั่งซื้ออันนั้นอาหารเสริมนํามื้อนี้ก็มีหลายๆท่านแต่ว่าบ่ได้ออกอากาศให้เนาะเดี๋ยวมื้ออื่นก่อนสิออกอากาศให้อีโพอีเมเฮาเด้อที่สั่งซื้ออาหารเสริมเนาะก็มีหลายกล่องพอสมควรมื้อนี้ก็ได้เพราะว่าออเดอร์มันจะขึ้นมาที่ WhatsApp ของโคซกนะจะมีซื้อบ้านเมืองแขวงที่อยู่เพื่อนำส่งสินค้าให้ฮอดเฮือนฮอดสาดนะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเฮ็ดหยังทำงานที่ไปไสจะได้กะยาขอให้สุขภาพนะแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจทั้งภายในและภายนอกเด้อผิวพรรณผ่องใสนะมีแรงออกกำลังกายกินข้าวแซ่บๆนอนให้มันหลับจัดการเรื่องสภาพเนื้อคิดให้มันดีๆนะเพราะว่าสภาพเนื้อคิดเกิดให้ร่างกายนี่อ่อนเพลียขึ้นกันเด้คิดหลายก็กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับก็จ้อยกระพร้อมตาลุบตาโกนไปเจ็บกระเพาะนะเป็นลำซอกลำไส้ไปก็ย้อนกินอาหารบ่ถึกโมงถึกเวลาเด้มันก็เป็นปัญหาอีกเติมอีกอะไรก็ได้มันต้องเป็นระเบียบวินัยในการดำรงชีวิตเนาะนับแต่การนอนพุ่นล่ะกับการทายเทปัญหาเรื่องของขับถ่ายนำอีกเติมเนาะพ่อแม่ทั้งบ้านเฮาเด้อถ้าใครสนใจต้องการจะได้อาหารเสริมก็โทรมาได้ที่เบอร์เดี๋ยวจะให้เบอร์3เบอร์เลยจดๆเต็มๆไว้หน่อยแม่เฮาเนาะเบอร์ WhatsApp แล้วก็โทรตรงเด้อมีรายการเป็นเบอร์020แม่น020-9829-4228 9829-4228ส่วนเบอร์ตั้งโต๊ะ030ฮาลาแมน544-6644 544-6655030เด้อโทรมาได้เนาะทางพนักงานพวกเฮาเพิ่นก็ประจําการให้ข้อมูลลูกค้าคันว่าสนใจต้องการอะไรมันเพิ่นก็ฝากให้เราได้ฝากฟรีๆดอกบ่ได้เสียเงินตะกี้เนาะมื้อนี้ก็ได้หลายท่านอยู่ดอกสู่โทรมาถามทางหลังไมค์กันได้ข้อมูลมื้ออื่นก็สิได้ออกอากาศให้พ่อแม่เฮาเนาะขอบใจ FC แฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวทุกๆท่านขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการทั่วประเทศที่กำลังติดตามทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นรายการลองลิสต์1ชั่วโมง10:51นะเป็นรายการในช่วงเช้านะแล้วก็ตอนบ่ายๆจะหน่อยเนาะฝากไปติดตามรายการทางโทรภาพปกสนำเวลา 14:30 จนถึง 16:00 เป็นรายการสดของทางโคศกบ่าวไทยเซ็นเดียวกันเนาะปิดท้ายอีก1บทเพลงยิงใกล้ยิงเหงานะจินตนาสถาพรผลงานเสียงเพลงจากสาวลีน่าหลวงเฮาบางขอมาเด้อหลังจากเพลงนี้จบลงแล้วโคศกพร้อมทั้งในสร้างคุ้มเครื่องเสียงทานสมสะอาดมืออื่นพบกันใหม่แต่วันนี้ขอกล่าวคำว่า

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งเตือนในวันที่18สิงหาคมนี้ให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพฝนตกหนักและลมพัดแรงในระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคมนี้เนื่องจากห้องความกดอากาศต่ำยังสืบต่อพัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือลงหาภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังแรงปานกลางพัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกหนักฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและมีฝนตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอยู่แขวงภาคกลางลงหาภาคใต้เขตเตือนภัยสีเหลืองฝนตกปานกลางหาตกหนักแขวงพงศาลีมีเมืองใหม่พงศาลีสัมพันธ์และเมืองขวาแขวงหัวพันเมืองหัวเมืองและเมืองกวนคนละฮอบางเมืองเสียงเงินเมืองนานและนครหลวงฮอบางแขวงอุดมไซเมืองปากแปงและเมืองงาแขวงไซสมบูรณ์เมืองลงสารและเมืองลงแจ้งแขวงสยามบุรีเมืองปากลายเมืองหงสาเมืองสยามบุรีและเมืองเสียงหอนแขวงอัตปือเมืองคูวงเมืองซานไซและเมืองสนามไซเขตเตือนภัยสีแดงฝนตกหนักหลายและลมพัดแรงมีบริกรรมไซเมืองปากกระดิ่งเมืองคำเกิดและเมืองเวียงทองแขวงคำมวนเมืองท่าแขกเมืองบุรพาเมืองหินบูรเมืองนากายเมืองยมราชเมืองขุนคำเมืองมหาไซเมืองเสบังไฟและเมืองไซบัวทองส่วนแขวงสมุทรเขตมีเมืองพินเมืองนองเมืองวิลาบุรีและเมืองสนบุรีดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในเขตที่มีความเสี่ยงดังกล่าวมีสติระมัดระวังอย่างใกล้ชิดต่อกับสภาพฝนตกหนักลมพัดแรงฟ้าผ่าน้ำท่วมสุน้ำท่วมอ่างและดินเจือนที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ขอให้ติดตามข่าวจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน

0: ติดตามหับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการโอโคสื่อสาร
1: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตอนรับมินทักแฟนเพลงรายการทุกท่านเข้าสู่รายการโอโคสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมการค้าสื่อสารมาพบกันในมื้อนี้ท่านผู้ฟังโอ้ก็เป็นมื้อกลางๆอาทิตย์ละเด้อเนาะสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยก็เป็นหยับโจมอเข้ามาแหละนับถอยหลังแล้วสำหรับมื้อไข่ซกเฮียนใหม่ที่ใกล้จะมาฮอดมาถึงนี่ก็เชื่อแน่ว่าณเวลานี้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองนี่หลายๆท่านก็กำลังกะเกี่ยมเรื่องของอุปกรณ์การเฮียนต่างๆให้กับลูกกับหลานบ่ว่าจะเป็นปึ้มแบบเฮียนบ่ปึ้มเขียนบ่หรือว่าเครื่องแบบนักเรียนต่างๆนี่ก็เป็นเสื้อในว่าตอนนี้นี่บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองก็กำลังกะเกี่ยมอยู่เนาะเพราะว่าเกี่ยมจะเปิดซุกเรียนแล้วเด้เนาะจากนั้นเฮามีข่าวนี้มาเว้ามาบาตวรรณทานหลังจากที่ในอาทิตย์แล้วนี่เนาะอาทิตย์แล้วนี้เป็นวันที่14 15เนาะที่ผ่านมาทางเบื้องของกรมการค้าภายในกระทรวงการการค้าเพิ่นก็ได้มีการจัดกิจกรรมท่านผู้ฟังจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการขายอุปกรณ์การเรียนในราคาอุ่นใจหรือว่าราคาย่อมเยาให้กับบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองก็คือบรรดาลูกหลานน้องๆนักเรียนพวกเขาที่จะเกี่ยมไข่ซกเรียนใหม่ภายใต้ราคาอุ่นใจ Back to School เพิ่นว่าซั่นเด้เนาะอ้าวจะได้มาฟังรายละเอียดสำหรับเรื่องนี้เอาพบกันในระยะต้นๆรายการแบบนี้ก็อยากให้หลายๆท่านนั้นมีความเบิกบานม่วนซื่นในมื้อที่เฮ็ดเวียกในมื้อท้ายๆอาทิตย์แบบนี้เนาะเอาจากนี้ไปใจประธานไปรับฟังเสียงเพลงก่อนสักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจากนั้นมาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวนี้

0: ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: กลับมาฟังข้อมูลจากทางรายการพื้นที่ตื้มอีกท่านผู้ฟังในน้อนเราพบกันในระยะนี้ก็คือว่าแล้วเนาะในระยะนี้เป็นระยะที่หลายๆท่านโดยเฉพาะกับบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองก็กำลังก้าวเกี่ยมเรื่องอุปกรณ์การเรียนให้กับบรรดาลูกๆหลานๆที่เกี่ยมจากไข่สุกเรียนซึ่งในขณะนี้เนาะก็ยังมีหลายแขวงอยู่เนาะที่ว่าเพิ่นกำลังจัดกิจกรรมตัวนี้ฉะนั้นต้องได้ติดตามข้อมูลข่าวสารบอกเลยว่าจะบ่พลาดทุกๆข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านสามารถไปติดตามข้อมูลผ่านทางเพจ Facebook ของทั้งข่าวสารอุตสาหกรรมธิการค่ะเนาะเพิ่นมี Facebook ของเพิ่นแล้วเพิ่นก็เอาข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อการต่างๆมาลงไว้อยู่ในเพจดังกล่าวนี้เนาะแล้วฉะนั้นท่านผู้ฟังเนี่ยก็บ่ควรพลาดแล้วกิจกรรมดีๆที่เว้าเกี่ยวกับการขายอุปกรณ์การเรียนในราคาอุ่นใจสำหรับยูนิคอร์นหลวงวิจันทร์ก็ถือว่าอู้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีท่านผู้ฟังในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองรวมไปถึงบรรดาน้องๆลูกๆหลานๆเฮานี่แหละก็แม่นไปเบิ่งตัวจริงเนาะไปเบิ่งตัวจริงอยู่หน้างานเลยเพิ่นจัดอยู่เบื้องของประตูไซเนาะจัดอยู่ในเขตของประตูไซนะคะมีบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองก็นำเอาลูกเอาหลานนี่ไปซื้ออุปกรณ์การเฮียนบางคนก็ไปเลือกชุดแบบเฮียนอยู่หันเลยทดลองใส่เลยบ่ว่าจะเป็นเกิบบ่เป็นทรงเป็นเสื้อเป็นสิ้นจังซี่เนาะก็แม่นลูกๆหลานๆเฮาได้ทดลองใส่อยู่หันตัวจริงเลยบรรยากาศถือว่าฟดฟื้นท่านผู้ฟังอันนี้แม่นฟดฟื้นอีหลีฟดฟื้นเพราะว่าไปเป็นขบวนเลยตั้งแต่เช้าฮอดค่ำแต่นอกจากนั้นนอกจากกิจกรรมราคาอุ่นใจแล้วเนาะก็ยังมีกิจกรรมดีๆที่สังคมก็ได้ร่วมในการประกอบส่วนเวียกงานของการส่งเสริมการศึกษาให้กับลูกหลานที่เป็นนอนในอนาคตของชาติซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็มีบางบริษัทเนาะเพิ่นก็จัดกิจกรรมตัวนี้จัดกิจกรรมแบบแจกฟรีเลยตัวนั้นน่ะมันแจกฟรีเลยว่าผู้ใดที่ว่ามีลูกหลานเรียนตั้งแต่ป .1 หาป .5 เพิ่นมีอุปกรณ์การเรียนเช่นว่าปึ้มเขียนบ่ปึ้มแบบเรียนบ่บิ๊กซอไม้บรรทัดอย่างลืมนี่เพิ่นเอามาแจกฟรีอันนี้ก็แม่นเพื่อเป็นการร่วมกันในการส่งเสริมเวียกงานทางด้านการศึกษาแน่นอนล่ะการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแท้ๆเนาะเฮาจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องแม่นเว้าถึงเวียกงานทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์ของเขานี่จะมีคุณภาพได้ก็ต้องผ่านการเรียนรู้ท่านผู้ฟังสำหรับนอกจากนั้นแล้วนอกจากว่าเรื่องว่าการพัฒนาทางด้านบุคลากรแล้วเราก็เส้นเดียวกับอาทิตย์ที่ผ่านมาถึงมีท่านผู้อำนวยการจากทางวิทยาลัยการค้าเพิ่นก็มาร่วมสนทนาในรายการตัวนั้นเป็นโดยเฉพาะเลยเป็นเน้นเลยว่านักเรียนที่จบใหม่จบเรียนจบม.7นี่แหละอยากจะไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเนาะสำหรับวิทยาลัยการค้านี่เพิ่นก็มีการร่วมมือกันระเบื้องของฝ่ายลาวแล้วก็ฝ่ายจีนอันนั้นเพิ่นก็ได้มาให้รายละเอียดแล้วท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่นี่แล้วมีลูกมีหลานที่เรียนจบม.7แล้วยังบ่ฮู้ว่าจะไปเลือกเรียนสายใดหรือว่าบ่ฮู้ว่าจะเลือกโรงเรียนใดวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยใดท่านก็สามารถไปติดตามข้อมูลข่าวสารของทางวิทยาลัยการค้าเนาะซึ่งขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าอันนี้เป็นเพิ่นเว้าเรื่องว่าลักๆเลยเนาะเรื่องของการเฮียนการสอนสำหรับวิทยาลัยการค้านี่มันเพิ่นเน้นเรื่องบรรดาผู้ประกอบการเน้นแบบจับมือใส่เลยหมายว่าจบมาแล้วท่านสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้เลยหรือว่าจะไปเป็นพนักงานประจำก็ได้เนาะเพราะว่าล้วนแล้วแต่มีข้อมูลใหม่ๆมีบทเฮียนใหม่ๆมาถอดถอนบทเฮียนในการเฮียนทั้งเฮียนภาคทฤษฎีแล้วก็ทางภาคปฏิบัติไปพร้อมๆกันควบคู่กันเลยเนาะท่านผู้ฟังนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องเกี่ยวกับเบื้องถึงเบื้องเวียกงานของทางกระทรวงศึกษาธิการค่าเนี่ยเพิ่นก็มีหลายอันได้เนาะซึ่งคือเบ้าเลยว่าได้เอาข้อมูลไปลงไว้อยู่ในเบื้องของเพจ Facebook ของทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค่าบ่ว่าจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวเวียกงานของเพิ่นเป็นปกติในแต่ละอาทิตย์มีอันใดแดรวมไปถึงกิจกรรมดีๆจากนี้ไปจะมีอันใดแดนี่เพิ่นก็มีการเอาลงไว้อย่างละเอียดเลยเนาะสำหรับล่าสุดเนาะล่าสุดนี่ก็เป็นทางเบื้องของต่างแขวงเนี่ยเพิ่นก็จัดกิจกรรม Back to School คือกันเนาะเรื่องของการส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับบรรดาลูกๆหลานๆพวกเขานี่แหละนะและสำหรับเรื่องของต่างแขวงเนาะอันนี้มันมีกิจกรรมในการจำหน่ายสินค้าราคานโยบายราคาอุ่นใจมวลชนเข้าร่วมซื้อนี่แบบมีจำนวนหลากหลายเลย อันนี้เป็นเป็นกิจกรรมดังกล่าวนี่ถือว่าเพิ่นจัดแบบปิดอ้อมเลยอันนี้เป็นเว้าเฉพาะแต่ยังทางเบื้องของแขวงซีกงท่านผู้ฟังในแขวงซีกงเพิ่นก็จัดกิจกรรมแบบนี้คือกันเนาะโดยท่านนางวิลคอนบันทเวอร์เนาะห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมด้านการค้าของทางแขวงซีกงเพิ่นก็ได้ให้ฮู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี่เนาะก็เป็นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ประชาชนก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละที่มีรายรับต่ำพร้อมทั้งเป็นการสุขยู่การส่งเสริมประชาชนให้หันมาซื้อสินค้าลาวของพวกเขานี่ให้หลายยิ่งขึ้นนะอันนี้เป็นกิจกรรมทางเบื้องของแขวงซีกงนี่ก็เป็นได้รับการตอบรับจากมวลชนจำนวนหลายมีบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองรวมไปถึงน้องๆนักเรียนก็เข้าร่วมกิจกรรมตัวนี้เพื่อไปเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนเกี่ยมให้แก่การเปิดสุขเรียนใหม่นะเอาแล้วนี่ก็เป็นเว้าเกี่ยวกับงานทางด้านการศึกษาจักหน่อยเฮาจะมีเวียกงานทางด้านอื่นๆมานำเสนอต่อท่านผู้ชมตื่มอีกจากนี้ไปนั่นใจประธานไปรับฟังเสียงเพลงก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจักหน่อยเฮามารับฟังข้อมูลตื่มอีกแล้วตอนนี้พร้อมเพิดสายนำไหมท่านผู้ฟังได้ห่วมจะทำรายการกับโฆษกมูลนิธิโฆษกพันงานดำเนินรายการส่วนว่าโฆษกอนุรักษ์ยังติดภารกิจอยู่ท่านสามารถโทรเข้ามาทักทายได้กับหมายเลขโทรศัพท์0305787052ร่วมจัดทำรายการกันนะ

0: ทันสมัยว่องไวและเชื่อถือได้นี่คือรายการอคสื่อสาร
1: ผ่านไปกับผลงานเพลงที่มอบให้กับบินทักเป็นเพลงและการทุกทานก่อนที่จะเข้าสู่การรับประทานอาหารเที่ยงก็เชื่อได้ว่ามาตอนนี้หลายทานก็อาจจะบอกว่าอุ้ยท้องกำลังจะห้องแล้วเด้อเพราะว่าใกล้สิฮอดวงกินข้าวเที่ยงแล้วเนาะเส้นเดียวกับทางอ้ายใหญ่เฮาเพิ่นควบคุมเสียงอยู่นี่เพิ่นก็ยิ้มเป้ยๆอยู่นี่มันใกล้สิฮอดวงกินข้าวเที่ยงคือกันแล้วเพิ่นว่าซั่นเด้อ้าวยังบ่ทันมีผู้ใดชวนกินข้าวเที่ยงเธอเพิ่นว่าน่ะสามารถส่วนได้เด้อเพิ่นว่าเด้อขออนุญาตทักทายแฟนรายการพวกเฮาเนาะท่านใดที่ฟังรายการอยู่ก็อย่าลืมเด้อเนาะกดแชร์กดแบ่งปันให้แด่กับรายการโอขอสื่อสารฝากรายการนี้ไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของทุกท่านเนาะรายการพวกเฮาพร้อมแล้วที่จะนําเอาข้อมูลข่าวสารมาบอกต่อมาท่านเนาะสําหรับเวียกงานนี้ก็แม่นเกี่ยวกับเวียกงานของเรื่องของไฟฟ้าท่านผู้ฟังเวียกงานของไฟฟ้านี่ก็ขึ้นกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้าคือกันเนาะและในคือฮู้แหละว่าใน2อาทิตย์ผ่านมาเนี่ยมันได้รับผลกระทบจากพายุที่พัดเข้ามาเนี่ยก็เฮ็ดให้หลายบ้านหลายเขตนี่มันได้รับผลกระทบสภาพน้ําท่วมอยู่ทางภาคกลางสิมาทางแขวงคํามวลบ่แขวงบริคําไซบ่แล้วก็แขวงสวรรณเขตเนาะก็ได้รับผลกระทบหลายบ้านนี่มันได้รับผลกระทบโอ้ปัจจุบันนี่ก็แม่นบรรดาภาคส่วนต่างๆภาคส่วนเกี่ยวข้องภาคส่วนอื่นๆนี่ก็แม่นกําลังเร่งลงไปให้การช่วยเหลือบ่ว่าจะนําเอาเรื่องข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มไปมอบให้แล้วก็ไปให้กำลังใจแล้วก็ไปช่วยเนาะไปช่วยบรรดาพ่อแม่ประชาชนที่ติดอยู่ในเขตที่พบกับน้ำท่วมหั่นแน่นอนค่ะในระยะที่มีน้ำท่วมเร่งใส่เรื่องของการช่วยเรื่องของเป็นข้าวสารอาหารแห้งไปก่อนเนาะและหลังจากนั้นก็จะเป็นเว้าเรื่องว่าหลังจากที่น้ำลดลงพยาธิที่จะตามมากับน้ำนี่ก็มันมีหลายอันเนาะฉะนั้นก็ต้องได้ระมัดระวังตื่มอีกอันนี้มันเป็นข่าวสารจากทางไฟฟ้าลาวเพิ่นแจ้งให้ฮู้เนาะสำหรับสาขาแขวงสวรรณเขตเพิ่นได้เร่งซ่อมแปลงตาข่ายไฟฟ้าที่ถูกผลกระทบจากฝนตกหนักดินเจือนแล้วก็ต้นไม้ล้มทับสายไฟอยู่บรรดาเมืองต่างๆโดยในระหว่างวันที่15เนาะวันที่15หาวันที่16ท่านผู้ฟัง15หา16สิงหานี้เนาะบรรดาของการไฟฟ้าของเมืองต่างๆได้มีการสมทบกับทางของการคุ้มครองระบบบริการได้มีการสุ่มกำลังปฏิบัติงานอย่างรีบด่วนเพื่อเป็นการแก้ไขเวียกงานสุกเสริญและก็ซ่อมแปลงระบบตาข่ายไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติเนื่องจากว่าได้เกิดมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันและก็เฮ็ดให้เกิดมีดินเจือนเสาไฟฟ้าล้มเอียงและก็มีต้นไม้ใหญ่ล้มหักทับสายไฟฟ้านี่หลายจุดเนาะเป็นต้นเมนอยู่ทั้งเมืองไซบุรีเมืองวีระบุรีเมืองพินเมืองเซโปนและก็เมืองน้องซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกับการสุ่มไส้ไฟฟ้าของบรรดาพ่อแม่ประชาชนในเขตดังกล่าวนี้เนาะดังนั้นเพิ่นจึงได้มีการลงไปพื้นที่ตัวจริงไปเบิ่งแล้วก็เห็นถึงความยุ่งยากเป็นต้นเมนเรื่องของสภาพดินเจือนและก็การสัญจรไปมานี่ก็มีความลำบากแต่ว่าบรรดาไอ้น้องพนักงานวิศวกรนั้นเพิ่นก็บ่ได้ลดละได้เพิ่นก็ได้คิดเวียกแข่งขันกับเวลาแบบบ่ฮู้อีฮู้เมื่อยเลยเพื่อไปกันให้การช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนในเขตนั้นเล็งเรื่องของการที่จะฟื้นฟูระบบไฟฟ้าให้กลับคืนมาใช้ได้ปกติโดยไวเนาะและเพื่อเฮ็ดให้ระบบการจ่ายหรือว่าระบบการจ่ายเกษตรไฟฟ้านี่ให้บรรดาเมืองต่างๆนี่ที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้งานได้ปกติอันนี้ต้องย่องยอสมเสยเนาะสำหรับไอ้น้องไฟฟ้าพวกเขาถึงแม้นว่าจะเป็นเว้นเป็นคืนก็ยาเพิ่นก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยน้ำใจอีหลีสำคัญเลยมันเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาในเมื่อว่าเกิดสภาพการแบบนี้ในแต่ละจุดแต่ละบ่อนบ่ว่าจะเป็นครั้งนี้หรือว่าครั้งที่ผ่านๆมาบ่เฉพาะตั้งแต่ไอ้น้องไฟฟ้าภาคส่วนอื่นๆก็เช่นเดียวกันถ้าเว้าถึงว่าเวียกงานทางด้านพื้นฐานโครงสร้างเป็นต้นแม่นถนนหนทางที่ได้รับผลกระทบนี่แม่นโอ้ทางหน่วยงานนี่แม่นเพิ่นก็ได้ระดมกำลังเข้าไปช่วยได้แต่ละจุดแต่ละจุดบ่ว่าจะเป็นเส้นทางขาดบ่ดินทับเจือนถมทางบ่นี่เฮ็ดจังได๋ก็ได้ว่าให้เล็ดเห็ดเวียกไวแข่งกับเวลาเพื่อให้สามารถสัญจรไปมาเพราะว่าในน้อนถ้าว่าการสัญจรถูกตัดขาดมันก็ย้ำนำมาถึงความยุ่งยากพอสมควรผู้ที่จะเอาอาหารการกินไปช่วยก็ไปบ่ได้ผู้ที่จะออกจากพื้นที่ที่มีสภาพน้ำท่วมนั้นก็บ่สามารถออกได้ฉะนั้นจึงเฮ็ดให้ว่าน้ำใจของคนลาวพวกเฮาแม่นช่วยกันอีหลีเนาะเอาสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าฟังอยู่ในขณะนี้แล้วโอ้ยเฮาอยากจะเป็นส่วนนึงเด้ที่อยากจะไปปิแบงความยุ่งยากในสภาพที่เกิดภัยน้ำท่วมแบบนี้เขามีข้าวสารมีอาหารแห้งมีน้ำดื่มมียาปวดพยาธิอยากจะประกอบส่วนไป ช่วยบรรดาพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนี่ท่านก็สามารถแจ้งไปหาทั้งหน่วยงานเกี่ยวข้องได้บ่ว่าจะเป็นอำนาจการปกครองต่างๆบ่เนาะอันนี้แม่นท่านสามารถประสานไปโดยตรงเลยสำคัญแล้วแม่นว่าเราต้องได้มาช่วยกันในยามที่มันพบกับความยุ่งยากแบบนี้เอาเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับมิทักแฟนเพลงรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่ประชาชนในเขตที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะก็เป็นนี่แหละทั้งเบื้องของแขวงสวรรณเขตก็คือแขวงอื่นๆที่ได้รับผลกระทบนี่ก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปโดยไวเนาะท่านผู้ฟังเอาจากแฟนรายการเฮาที่ขอมาเพิ่นบอกว่าอยากขอฟังเพลงฮักสาวเสื้อดำเด้ว่าซั่นเอาจัดให้ตามคำขอเลยเนาะหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่นี่แล้วเอายังอยากฟังเพลงใดตื่มเป็นพิเศษสามารถโทรทักทายเข้ามาหาโฆษกได้กับหมายเลขโทรศัพท์0305787052หรือว่าจะขอฟังเพลงหรือว่าอยากจะประกอบความคิดความเห็นผ่านทาง Facebook Page ของทางรายการก็ได้เช่นเดียวกันกับเพจอคสื่อสารหรือว่าผ่านทางเพจ Facebook ของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เช่นเดียวกัน

0: ติดตามหับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสัดเจนผ่านรายการโอโคสื่อสาร
1: จัดให้ตามคำขอเลยเด้อกับแฟนรายการเฮาที่ขอมาบอกว่าอย่าขอฟังเพลงฮักสาวเสื้อดำมาสั่นโอ้ยฮักแต่สาวเสื้อดำบ่เนาะสาวอื่นเพิ่นบ่ฮักบ่เนาะเอาเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็เชื่อได้ว่าตอนนี้หลายบอนหลายเขตนี่ก็คิดว่าฝุ่นก็ตกบางบอนก็ยังฟ้าครึ้มๆอยู่เช่นเดียวกับนครหลวงวิ่งจันเออแต่เช้าๆมานี่ก็ตกได้เช้าแดงเนาะเอาในระยะนี้ต้องได้มันติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศเพราะว่าล่าสุดทางเบื้องของกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็ได้แจ้งเตือนมาแล้วว่านับตั้งแต่วันที่18ฮะวันที่21เดือนสิงหาคมนี้ก็ให้บรรดาพ่อแม่ประชาชนนี่ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจำเกี่ยวกับเบื้องของการพยากรณ์อากาศแน่นอนหลายเขตใดที่มีความเสี่ยงยิ่งต้องได้เฝ้าระวังถ้าว่าพ่อแม่ประชาชนผู้ที่อยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำหรือว่าอยู่ใกล้กับห้วยห้องคลองบึงใกล้กับเขตที่มันมีความเสี่ยงนั่นแหละท่านยิ่งต้องได้ระมัดระวังเนาะสำคัญและแม่นว่าถ้าว่าเวลามันเกิดเหตุนี่มันเฮาจะต้องได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเมื่อว่ามีคำแนะนำจากทางขันถึงมาถามว่าเพิ่นว่าให้ยกย้ายเฮาก็ต้องยกย้ายเนาะเพื่ออย่างเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแน่นอนบางเทื่อเฮาคิดว่าโอ้ยังอยู่ยังได้อยู่บ่เป็นหยังดอกอยู่ไปก่อนจังซี่นะแต่ว่าบางเทื่อเวลามันมาแล้วมันมาแบบกระทันหันมันบ่สามารถเอาหยังทันได้เลยเนาะเหตุการณ์แบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นแล้วอันนั้นก็ให้ขอให้ทุกคนนี่ได้เคร่งครัดแท้ๆเนาะสำหรับเรื่องนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องดีๆอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องดีที่ไปช่วยบรรดาพ่อแม่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพน้ำท่วมอยู่ทางแขวงสวรรค์เขตอีกโดยทางคณะแผนกอุตสาหกรรมและการค้าของทางแขวงสวรรค์เขตเพิ่นได้มีการร่วมกับทางคณะนำของทางแขวงได้ไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ทุกข์ยากโดยในบ่ายของเมื่อวันที่14สิงหาคม2026ที่ผ่านมานี้อยู่ที่บ้านนัดจานของเมืองอัดสะพังทองแขวงสวรรณเขตได้มีพิธีมอบภาพเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อไปช่วยเหลือครอบครัวที่ทุกข์ยากซึ่งในครั้งนี้นี่ก็โดยประกอบมีทั้งบรรดาท่านรองประธานสภาประชาชนของแขวงสวรรณเขตแล้วก็มีท่านปอสุขสมพรมโนไทยกรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองอัสสัมพังทองและพร้อมทั้งคณะเนี่ยเพิ่นได้ลงไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้เป็นเพิ่นจัดขึ้นเป็นการร่วมมือกันระหว่างสภานมยิงของทางแผนกอุตสาหกรรมและการค้าของแขวงและก็สภาประชาชนแขวงโดยอิงไซทิดซี่น้ำของทางคณะพรรคคณะน้ำของทางแผนกอุตสาหกรรมและการค้าของแขวงเพื่อสร้างขบวนการในการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสภานมยิงลาวครบรอบ71ปีให้มีบรรยากาศที่ฟุ่มเฟือยและก็มีความหมายสำคัญพร้อมเดียวกันนี้การมอบเครื่องในเทื่อนี้มันประกอบมีเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน100ชุดคิดเป็นมูลค่าทั้งหมดเป็น20ล้านกีบและเพื่อไปแจกยายโตให้กับบรรดาพ่อแม่ประชาชนผู้ที่เป็นครอบครัวที่ทุกข์ยากอยู่ที่บ้านนาจารและก็ บ้านอื่นๆอีกเพื่อแบ่งเบาบรรเทาทุกข์และก็เป็นการให้ความกำลังใจและก็แสดงถึงความห่วงใยและก็บรรเทาทุกข์เรื่องของความยุ่งยากเพื่อเป็นการยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ในท้องถิ่นให้ดีขึ้นเทื่อละก้าวอันนี้ก็เป็นการมิแบ่งน้ำใจเนาะจากทั้งพ่อแม่อุตสาหกรรมและการค้าของทางแขวงสะพานเขตเพิ่นนำไปช่วยเหลือประชาชนที่มีความยุ่งยากเนาะเอาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งน้ำใจเนาะเพิ่นพยายามสร้างกิจกรรมที่มันติดพันที่มันติดพันกับวันสำคัญต่างๆของพรรคของชาตินี่สร้างกิจกรรมและสำคัญเป็นกิจกรรมตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะเพราะว่ามันหนึ่งแล้วมันให้การช่วยเหลือครอบครัวที่ทุกข์ยากสิ่งสำคัญและอีกอันหนึ่งก็คือมันสร้างขวัญและกำลังใจเนาะถึงแม้ว่ามูลค่ามันจะบ่หลายสิ่งของเนี่ยอาจจะบ่หลายและมูลค่าก็บ่สูงแต่ว่ามันเว้าเรื่องน้ำใจผู้ให้ก็ดีใจผู้รับก็ยิ่งดีใจเนาะเอาอันนี้เป็นการแสดงความเป็นห่วงเป็นใยถึงหมดทุกคนเนาะซึ่งเป็นคนลาวน้ำกันนี่แหละเนาะท่านผู้ฟังมีแฟนรายการเฮาเพิ่นยังขอมาอันนี้เป็นเพิ่นอยากขอฟังเพลงทางอาใหญ่เฮาเพิ่นเกี่ยมให้สาวอุดมไสสาวอุดมไสว่าซั่นเอาเดี๋ยวจัดให้เด้อเนาะอย่าลืมท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการของเฮาแล้วอย่าลืมกดมากดแบ่งปันกดไลค์กดแชร์ให้รายการโอขอสื่อสาร MOIC สื่อสารของเฮาแน่เนาะอุตสาหกรรมการค้าสื่อสารให้นําเอาข้อมูลดีๆแบบนี้ไปฮอดไปถึงบรรดาพ่อแม่ประชาชนทุกท่านอยู่ในขอบเขตประเทศรวมไปถึงผู้ที่อยู่ต่างประเทศที่รับชมรับฟังรายการของเฮาก็เช่นเดียวกัน

0: กำลังติดตามรับฟังรายการออกโคสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ท่านกำลังรับชมรับฟังรายการออกโคสื่อสารอยู่ในปัจจุบันนี้มีแฟนรายการเฮาเพิ่นถามเข้ามาว่าโอ้ยระยะนี้ยังมีอยู่บ่สำหรับกิจกรรมการขายอุปกรณ์การเฮียนในราคาอุ่นใจมีอยู่ทั้งใดเดอันนี้เพิ่นถามมาทั้งเบื้องของแขวงสวรรณเขตโอ้แขวงสวรรณเขตมีเด้อเนาะกิจกรรมแบบนี้แม่นเพิ่นจัดขึ้น2วันสำหรับแขวงสวรรณเขตได้จัดขึ้นวันที่18แล้วก็วันที่19มื้อนี้วันที่19เนาะหลังจากฟังรายการไปแล้วก็ไปซื้อยังทันเด้อท่านผู้ฟังเนาะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี่เพิ่นมีการวางแสดงสินค้าภายใต้กิจกรรมกับคืนสู่โรงเรียน Back to School ภายในงานนี่ท่านจะได้พบกับบรรดาอุปกรณ์การเรียนและก็เครื่องอุปโภคบริโภคภายใต้โครงการราคาอุ่นใจแต่สิ่งสำคัญอีกอันนึงเลยแม่นว่าโอ้เว้าถึงว่าสินค้าภายในงานนี่เพิ่นก็เน้นเลยว่าสินค้าที่ผลิตภายในสินค้าของคนลาวเฮานี่แหละจัดกิจกรรมนี่เป็น18เมื่อวานนี้เพิ่นขายหมดมือแหละมื้อนี้ก็19มื้อนี้ก็ขายหมดมือเช่นเดียวกันเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนฮอดเวลา 16:00 น.ฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ไปยังทันบ่ยังทันเนาะสถานที่อยู่ไสสำหรับสถานที่ของการจัดงานเพิ่นสถานที่แม่นตั้งอยู่หน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าอยู่ตึก B เนาะตึก B หรือว่าตึกแผนกพลังงานและบ่อแฮเก่าหลายท่านอาจจะคุ้นเคยตัวนี้ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งนี้มันจัดโดยแผนกอุตสาหกรรมและการค้าของทางแขวงสวรรณเขตร่วมกับทางของการอุตสาหกรรมและการค้านครไก่สอนเอาฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่อยู่ทางแขวงสวรรณเขตเอาอยู่ใกล้ๆสถานที่ดังกล่าวนี่เนาะก็ท่านก็สามารถไปได้เลยเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์หลายอย่างบอกว่าจะเป็นปื้มแบบเฮียนปื้มเขียนบิ๊กซอไม้บรรทัดยางลึบแล้วก็รวมทั้งเครื่องแบบเฮียนของนักเฮียนเป็นประเภทเสื้อขาวทรงเสื้อต่างๆในเพิ่นก็มีให้มีเกิบอีกเนาะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกหาได้เนาะภายในงานนี้เป็นเพิ่นขายมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายแล้วได้เนาะเพราะมันจัดกิจกรรมเนี่ยเป็น2มื้อ18แล้วก็19เริ่มแต่เวลา 8:00 น.ฮอดเวลา 16:00 น.แลงย้ําอีกครั้งสถานที่แมนยูทีแผนกอุตสาหกรรมและการค้าอยู่ที่ตึก B หรือว่าตึกทางแผนกอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นตึกเก่าเนาะตึกเก่าของทางแผนกพลังงานและโปเฮจื้อง่ายๆแบบนั้นเอ้าท่านผู้ฟังท่านใดที่อยู่ในเขตนั้นก็อย่าลืมไปอุดหนุนเพิ่นเนาะสำคัญแล้วก็แม่นนี่แหละโครงการตะเก่านี่ก็เป็นภายใต้ราคาอุ่นใจร่วมแบ่งปันอุปกรณ์การเฮียนให้แกน้องๆลูกๆหลานเอ้าจากนี้ไปท่านผู้ฟังเขาจะให้บรรทัดไปรับฟังเสียงเพลงก่อนนอกจากหนึ่งเสียงเพลงแล้วจากหน่อยมาอุ้มกันตื่ม

0: ทันสมัยว่องไวและเชื่อถือได้นี่คือรายการอคสื่อสาร
1: กลับมาที่ห้องส่งอีกครั้งนึงมาฟังข้อมูลจากทางรายการพวกเขาตื่มนี่หวังว่าคงจะถูกใจแฟนรายการเฮาที่เพิ่นขอมาเนาะสำหรับบทเพียงนี้และก็เห็นว่าโอ้ยใกล้ๆเวลาจะฮอดเวลารับประทานอาหารเที่ยงแล้วก็เสื้อแน่ว่าตอนนี้หลายท่านก็อาจก็กำลังเดินทางอยู่ก็ขอให้ทุกคนนั้นก็เดินทางด้วยความปลอดภัยค่อยไปค่อยมาเด้อเนาะเพราะว่าหยังระยะนี้เตือนแล้วเตือนอีกย้อนมาหยังย้อนว่ายังอยู่ในระยะของฤดูฝนฉะนั้นถนนหนทางบางบอนบางจุดก็ยังบ่สะดวกได้มีบวกมีขุมเด้ก็การค่อยไปค่อยมาแล้วก็สำคัญเลยแม่นว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันมิแบ่งน้ำใจให้กันในการนำใส่รถใส่ถนนนี่สำคัญที่สุดเพราะว่าอย่างเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแน่นอนทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุนี่มันนำมาซึ่งความเสียหายทุกครั้งเลยอันดับแรกเนาะอันดับอีเลยบ่ว่าจะเป็นเสียเรื่องเสียเวลาก็เสียเนาะเสียเรื่องเงินค้ำก็เสียบางครั้งให้เห็นก็ถึงขั้นว่าเสียชีวิตบ่อยากได้ยินข่าวนี้แต่ว่าจำเป็นต้องได้เว้าย้อนว่าอยากให้ทุกคนนี่เอาใจใส่เรื่องนี้เพื่อเป็นการป้องกันบ่ให้มันเกิดอุบัติเหตุในระยะนี้ท่านผู้ฟังระยะนี้ต้องได้เฝ้าระวังตื่มเป็นพิเศษเลยเรื่องของพยากรณ์อากาศเพราะว่าในระยะนี้ยังอยู่ในระยะของฤดูฝนทางเบื้องของกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นแจ้งเตือน18วันที่18ท่านผู้ฟัง18หาวันที่21สิงหานี้8แขวงแม่นให้เกี่ยมรับมือกับฝนตกในระดับปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันในขณะที่บางบ้านบางเมืองของบางแขวงสภาพน้ำท่วมเริ่มลดลงแต่น้ำกำลังมาใหม่อีกเอิ้นมันจะท่วมข้างสองได้บัดนี้ต้องได้เกี่ยมรับมือเกี่ยมพับมือในจุดนี้เป็นเกี่ยมพับมืออย่างสำคัญเลยเป็นเราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารก่อนมูเนาะแล้วข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องท่านจะต้องได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องผ่านจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามันบางครั้งก็มีกระแสออกมานะบางเทื่อก็ไปเอาข่าวเก่าออกมาลงในสื่อของออนไลน์ก็สร้างความแตกตื่นให้กับพ่อแม่ประชาชนผู้ที่บางเทื่อเอิ้นว่าบ่ฟังหน้าบ่ฟังหลังเลยเนาะโอ้ยแชร์ต่อแบ่งปันต่ออันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มันผิดเนาะและเฮาถ้าว่าผู้ที่เป็นผู้ที่ติดตามข้อมูลข่าวท่านจะต้องได้ติดตามอย่างละเอียดว่าแหล่งข่าวนี้มาจากไสน่าเชื่อถือได้หรือบ่เนาะถ้าว่าฮู้ว่าโอ้เป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อได้บัดนี้เฮาต้องได้ปฏิบัติได้เนาะ8แขวงที่ว่านี่ท่านผู้ฟัง8แขวงที่ว่านี่แม่นรวมมีแขวงหัวพันแขวงหลวงน้ำท้าแขวงบ่อแก้วแขวงหลวงพ่อบางแขวงสยบุรีแขวงบุรีคำไซแขวงคำมวนแขวงสวรรณเขตทางเบื้องของกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นแจ้งเตือนว่าจงให้มีสติและก็ระมัดระวังเกี่ยมพร้อมรับมือก่อนต่อกับสภาพที่จะมีฝนตกในระดับปานกลางหาตกนะติดต่อกันหลายวันที่อาจจะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมสุดินเจือนน้ำท่วมอังในตัวเมืองสำหรับผู้ที่จะเดินทางผ่านผู้สูงแม้ต้องได้มีการกวดสอบสภาพอากาศสภาพถนนหนทางรวมไปถึงสภาพยานพาหนะก่อนที่จะออกเดินทางและก็แจ้งเตือนดังกล่าวนี้เนื่องจากว่ามีห้องความกดดันอากาศต่ำห้องฝนจะพาดผ่านทางภาคเหนือและก็ทางภาคกลางของประเทศลาวเฮาปองเข้าสู่ย่อมความกดดันของอากาศต่ำที่ยังปกคลุมอยู่ทางภาคเหนือของเวียดนามและสมทบกับลมมรสุมตาเวนตกเสียงใต้พัดปกคลุมพร้อมทางมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นซึ่งอาจจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเรื่อมในระดับคอยหาปานกลางหรือว่าหลายในระดับในหลายท้องถิ่นเนาะฉะนั้นต้องได้ระมัดระวังเอานี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการออกข้อสื่อสารถ้าผู้ฟังเฮามาเบิ่งจากเวลาแล้วเห็นทีก็ไหลหลังพอสมควรแต่ว่าก่อนจะจากลากันมื้อนี้ให้ท่านผู้ฟังไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงเนาะจักหน่อยเฮามาขอบลากันอีกครั้งนึงเนาะแต่ว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่เอากำลังก้าเกี่ยมกันกินอาหารอยู่หรือว่ากำลังรับประทานอาหารเที่ยงอยู่ก็ขอให้รับประทานอาหารเที่ยงด้วยความแซ่บซ้อยอ้าวกับบทเพลงฮักสาวจูซำเพิ่นว่า

ครับสาวจุซัมพร้อมกับการกาเกี่ยมกินอาหารเที่ยงในวันนี้ขอให้ทุกท่านรับประทานด้วยความเซ็บซ้อยรับประทานด้วยความเบิกบานมวลซื่นเอาท่านผู้ฟังท่านใดที่รับฟังรายการแล้วอย่าลืมเด้อกดมากดแบ่งปันกดติดตามไฮเดรายการออกขอสื่อสาร MOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมการค้าสื่อสารเดินทางมาฮอดระยะเวลาที่ต้องได้จากลาแต่ว่าบ่เป็นอย่างลากันมื้อนี้มื้อใหม่ก็มาพบกันใหม่เนาะกับรายการพวกเฮาและก็ขอฝากรายการไว้เช่นเคยเนาะท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังรายการบ่ว่าจะฟังตอนที่ออกอากาศอยู่หรือว่าท่านใดกลับคืนมาฟังตอนที่มีเวลาอันเหมาะสมสำหรับตนเองก็ขอขอบใจเช่นเดียวกันกับมีทางเป็นเพียงรายการทุกท่านพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้โฆษกพร้อมกับทีมงานขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นายกรัฐมนตรีได้นักให้คณะพักคณะนำแต่ละขั้นของคนละน้ำทาเอาใจใส่เวียงงานประกันชาติป้องกันความสงบหองประธานประเทศเยี่ยมยามโครงการห้วยทรายบริษัทผู้เบี้ยการจัดตั้งตาแสงอยู่แขวงสวรรณเขตยังพบความยุ่งยากและสิ่งท้าทายบางด้านจะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นเมียนมากวดพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกหลายกว่า 3,500 คนและเสียชีวิต10คนปริมาณน้ำมันดิบในสั่งสำหองของสหรัฐอเมริกาลดลงต่ำสุดในรอบ40กว่าปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เมื่อวานนี้สหายทองลุนศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศได้พบปะเยี่ยมยามสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติโดยได้รับเกียรติต้อนรับจากสหายอนุภาพตุนาลมคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติพร้อมด้วยคณะภาคและคณะนำสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติในโอกาสนี้สหายอนุภาพตุนาลมได้รายงานย่อเกี่ยวกับสภาพรวมและมากผลของการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติในระยะผ่านมาการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามของสหายทองลุนศรีสุริศครั้งนี้มีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านยุทธศาสตร์การก่อสร้างบำรุงพนักงานซึ่งเป็นกำลังแห่งหลักแหล่งของภาคและรัฐสหายทองลุ้นศรีสุริศได้ตีราคาสูงต่อความพยายามของสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติในการเป็นศูนย์กลางแห่งการค้นคว้าทฤษฎีมาร์กเลนินและแนวคิดไกรสอนพรหมวิหารอย่างแท้จริงประกอบส่วนสร้างพนักงานในโครงเขตต่างๆให้มีคุณธาตุการเมืองที่นักแน่นพร้อมทางเน้นหนักให้สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติสืบต่อเป็นกำลังแห่งสำคัญในการยกระดับความรู้ความสามารถด้านการนำพักของพรรคเป็นต้นการเปลี่ยนแปลงใหม่เวียกงานก่อสร้างและบำรุงพนักงานสร้างทันแถวนักคนกลัวนักวิจัยการเมืองการปกครองที่มีคุณภาพสูงปรับปรุงโครงการหลักสูตรให้ทันสมัยและหันเปลี่ยนการสิทธิสอนไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ความกันเป็นใจกลางผันขยายโครงการการเมืองของพรรคสวยศูนย์กลางภาคคนกลัวทฤษฎีวิทยาศาสตร์ในระดับสูงและเป็นใจกลางคนกลัวสร้างนิพนธ์ครบสุดไก่สอนพรมวิหารให้สำเร็จโดยไวเพื่อนำเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติยกสูงคุณภาพการบำรุงสร้างพนักงานด้านการเมืองแนวคิดวิชาเฉพาะและด้านวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของกงจักรภาคและรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
2: โดยเฉพาะมายังบรรดาอาจารย์นักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ผู้ตรวจข่าวที่สถาบันการเมืองของเรานี้เป็นสถาบันสูงสุดของเป็นพระราชดีซึ่งเราเป็นแหล่งแห่งในเกี่ยวกับชิ้นส่วนวิทยาศาสตร์การปรับปรุงข้อสารวัตถุการเรียนการสอนแต่ตัวจริงยุคสมัยการควบคุมข้อมูลก็เลยพันกันเรื่องกับสมัยการขอข้อมูลให้ผู้เรียนผู้มาสร้างการรู้ข้อมูลเราต้องเลยพับผู้เปลี่ยนแปลงไปเลยอันนี้ไม่มาติดตามผู้มาเรียนก็ต้องเป็นผู้ที่วิสัยทัศน์กว้างไกล
1: การเคลื่อนไหวพบปะเยี่ยมยามสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติของสหายทองลุนศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศครั้งนี้เป็นการปลุกระดมน้ำใจปฏิวัติเพิ่มทวีความหนักแน่นทางด้านทฤษฎีการเมืองและแนวคิดให้แก่ทันแถวครูอาจารย์และพนักงานการนำคุ้มครองเพื่อรับประกันให้การปฏิบัติหน้าที่การเมืองสอดคล้องกับมติของพรรคในระยะใหม่
0: เมื่อวานนี้อยู่สมุทรสอนคนเหล่าน้ำทาทานสอนไสสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติพบปะโอลมการนำเลยพนักงานรักแรงของคนเหล่าน้ำทามีราคาพักแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงนำพาคณะเข้าห่วมหับฝั่งพลโทคำกิ่งผุยลามณีวงเลขาพักแขวงประธานสภาประชาชนคนเหล่าน้ำทาได้รายงานให้ทราบเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานรอบด้านของแขวงเหล่าน้ำทาเห็นว่าทุกแขวงสืบต่อมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นเศรษฐกิจขยายตัวสังคมมีความสงบปลอดภัยโดยพื้นฐานในระยะ6เดือนต้นปีนี้สามารถจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ทั้งหมด 2,210 ตึกกว่ากีบเท่ากับ 58.4% ของแผนการปีการปฏิบัติแผนรายจ่ายได้220ตึกกว่ากีบเท่ากับ 26.24% ของแผนการปีเอาใจใส่สุกยูส่งเสริมการปลูกข้าวนาแซงนาปีและผลิตพืชเสบียงอาหารส่งเสริมการผลิตเกษตรกรรมเป็นสินค้าเด่นกว่ามูเป็นขบวนการปลูกอ้อยอยู่เมืองสิงห์และเมืองรองได้ผลผลิตเกือบ1ล้านต้นและเก็บกู้นำอย่างพาราได้ 77,485 ต้นวิกงานอุตสาหกรรมและการค้ามีการขยายตัวพื้นฐานโครงสร้างได้รับการปรับปรุงรักษาก่อสร้างในซ่อมแปลงพร้อมเดียวกันนั้นได้เอาใจใส่ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนโดยเฉพาะการศึกษาและการบริการด้านสาธารณสุขให้ดีขึ้นกว่าเก่าในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติโอรมโดยเน้นนักให้คณะพักคณะน้ำแต่ละขั้นเอาใจใส่ตื่มบางด้านเป็นต้นเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยสุ่มใส่แก้ไขปัญหาสแกมเมอร์การหลอกลวงทางออนไลน์ปัญหายาเสพติดการเก็บกู้อาวุธเซิร์กและอื่นๆพร้อมทั้งหันกำลังล้มก่อสร้างหักฐานการเมืองสืบต่อสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10การจัดตั้งผันขยายมติ04ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและมติ02ของรัฐบาลในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ให้เป็นแผนการแผนงานอันละเอียดมีโครงการมีคาดหมายสำเร็จเพื่อลดพลการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศกะเกียมจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับเวียกงาน3สร้างหันการเก็บรายรับแบบทันสมัยจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณจากฐานที่มีแล้วให้ครบถ้วนพร้อมทั้งเอาใจใส่ขยายฐานรายรับใหม่มีความมั่นคงยกสูงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการลงทุนคุ้มครองการขุดค้นเหตุ5ตามคำสั่งเลขที่06ทับนย.และคำสั่งฉบับเลขที่46ทับนย.โดยมีการติดตามกวดกาและมีมาตรการอย่างเด็ดขาดปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้ดีกะเกี่ยมคมพร้อมให้แก่การนำใส่หลักสูตรสามัญศึกษาระบบใหม่6+3+3พร้อมทั้งเฝ้าระวังพยาธิตามฤดูกาลเพิ่มทวีการติดตามรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างทันการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพพัฒนาสิ่งมือแห่งงานการคุ้มครองคนต่างด้าวให้เข้าสู่ระบบสืบต่อเอาแต่ใส่ผัวพันหัวมือกับประเทศใกล้เคียงเพื่อยัดเยียดการช่วยเหลือและดึงดูดการลงทุนนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้มอบทุนและเครื่องช่วยเหลือแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมให้องค์การปกครองของลำพาอีกจำนวนหนึ่ง
1: ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคห้องประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่โครงการห้วยทรายของบริษัทภูเบี้ยไมนิ่งในวันที่17สิงหาคมนี้มีท่านบัวพันธ์อินทปัญญาห้องเลขาภาคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์ห่วมติดตามนำโดยได้รับการต้อนรับจากท่านเดวิดริชผู้อำนวยการใหญ่บริษัทภูเบี้ยไมนิ่งจำกัดพร้อมด้วยทีมงานของบริษัทท่านเดวิดริชได้รายงานสภาพรวมโดยสังเขปการดำเนินของบริษัทภูเบี้ยไมนิ่งจำกัดในระยะผ่านมาซึ่งบริษัทได้ดำเนินงานร่วมมือกับรัฐบาลลาวมาเป็นเวลายาวนานภายใต้สัญญาว่าด้วยการสำรวจและผลิตแร่ธาตุมาถึงปัจจุบันภายในขอบเขตสัมปทานของบริษัทได้ดำเนิน2โครงการคือโครงการห้วยทรายบ้านห้วยทรายและโครงการภูคำบ้านน้ำย้อนซึ่งโครงการห้วยทรายได้ปรุงแต่งคำเงินแทงผสมเริ่มดำเนินมาแต่ปี2012คาดว่าจะขยายไปจนถึงปี2034ตามอายุแผนการของโครงการส่วนโครงการภูคำผลิตคำทองได้เริ่มดำเนินมาแต่ปี2008บริษัทได้ประกอบส่วน1,250ล้านดอลลาร์ในการเสียพันธะอากรค่าทรัพยากรแห่ธาตุและเงินปันผลให้รัฐบาลได้ประกอบส่วนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยทางอ้อมโดยการจัดซื้อหลายกว่า3ตื้อ800ล้านดอลลาร์พัฒนาชุมชนทางด้านการศึกษาสาธารณสุขพื้นฐานโครงสร้างและชีวิตการเป็นอยู่โดยผ่านกองทุนพัฒนาชุมชนที่ได้เซ็นสัญญาร่วมกับองค์การปกครองแขวงไซสมบูรณ์เป็นเงิน 750,000 ดอลลาร์ต่อปีนอกนี้ยังได้ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้คะแนนการบ่แฮโดยผ่านการฝึกอบรมและถอดถอนบทเรียนจากต่างประเทศสู่พนักงานคนลาวปัจจุบันพนักงานภายในบริษัทมีทั้งหมด 3,000 กว่าคนคนลาวกว่าเอา 93% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดท่านนางเวียงทองศรีพันดอน ได้เรียกร้องมายังบริษัทผู่เปียไมนิ่งจำกัดจงสืบต่อสุขยูสวยเหลือแขวงสุสมบูรณ์ให้ประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วแขวงได้เข้าถึงการศึกษาและเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงสืบต่อการพัฒนาอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและซอกหาพลังงานทดแทนคืนเส้นดินน้ำและอื่นยกระดับคุณภาพของแรงงานคนลาวและหับเอาคนในท้องถิ่นเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทให้หลายขึ้นเพื่อให้เขาเจ้ามีรายหับเข้าสู่ครอบครัวเพื่อพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าดีขึ้นเถื่อละเก่า
0: การสร้างตาแสงอยู่แขวงสวรรณเขตยังมีความหนุงยากและสิ่งทางท้ายบางด้านที่จะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นท่านบุญจมอุบลบุตรเสด็จเลขาพรรคแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าการหันเอาพนักงานลงก่อสร้างหักฐานอยู่ตาแสงเห็นว่าบางตาแสงการซับซ้อนหน้าที่เวียกงานก็คือการกำหนดความประกอบบุคลากรบ่เกิน8คนเฮ็ดให้พนักงาน1คนต้องแบกหาบและรับผิดชอบหลายเวียกงานพร้อมกันพนักงานนำพาคุ้มครองที่ส่งไปประจำอยู่ตาแสงต้องไปพัฒนานำพาแก้ไขวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้มีการหันเปลี่ยนบางตาแสงยังพบความยุ่งยากทางด้านห้องการเฮ็ดเวียกภาชนะรับไส้อุปกรณ์และอื่นๆบ่เพียงพอ
3: ไม่จะให้มีการทั้งเปลี่ยนหลักฐานนั่นเองเพราะเขาเน้นใจเวลาได้ใช้พลังงานนักภาพบุญข้อที่ส่งลงไปลองเป็นหลักพัฒนาน้ำภาคแก้ไขวิธีชีวิตของประชาชนให้มีการทั้งเปลี่ยนน้ำภาคประชาชนทำมาหากินแบบปันอันนี้มันจุดหนึ่งของเขามีอุปสรรคอะไรเรื่องพวกนี้พลังงานน้ำภาคบุญข้อที่จะประเทศนาทีเราการสร้างไปสร้างไปเป็นต้นนะอันที่สองเราต้องใกล้ระหว่างศูนย์กลางแข็งเมืองนี่มันก็ท่านละเอียดโดยเฉพาะการขันการนาชงการลบแทงลงเมืองเมื่อลบบาหรือว่าแทงลบบาโดยตรงลบกระแสนี่มันควรมีวงไกลการหรือว่าร้ายเราเข้าเกี่ยวกับท่านใดเพราะว่าเพื่อสอนนักเรียนพบที่เป็นกระแสถามว่ากระแสพบคนเป็นรัฐกรมันก็ซีร้อยคนดังนั้นประเด็นเรื่องที่จะประกอบความตัวมันยากไปอันที่สามอันนี้แม้หากฐานบ้าที่นิคมมันเองมันก็คิดท่านประกาศสั่งตัดกระแสก็ควบคุมไว้ก่อนได้โดยเฉพาะในบ้านดูความเล่าในบ้านดูหนังสือประชาชนผู้ภาษาลาวมันต้องเอาเผาเอาไปแก้ภาษาอีกเพื่อที่จะให้แต่ละกระแสที่มีปัญหาอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่เป็นว่าการสั่งตั้งการควบคุมบุคลากรกับกระแสที่ท่านต้องควบคุมการจะตั้งฐานบ้านโดยเฉพาะเป็นประธานห้องประธานบ้านตามบทนำของอะไรต่างๆอันนี้ครับจะเสนอว่าตรงนี้เป็นปัญหาร้ายเราจะต้องถ่ายทายต่อการควบคุมสั่งตั้งกระแสของเขาคือการแก้บ้านบุคลากรลงไป
0: ท่านบุญจมอุบุลประเสริฐในหู้ตื่นมาในต่อหน้าจะสืบต่อสุกยุ่งให้คณะพักคณะนำขันเมืองเอาใจใส่คนควบบุคลากรให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของคณะเลขาธิการส่วนกลางพักและคำแนะนำของคณะจะตั้งส่วนกลางพักอย่างเข้มงวดในท้ายปีนี้จะประกาศสั่งตั้งตาแสงให้สำเร็จ67ตาแสงในถั่วแขวงสวรรณเขต
1: 5ปีผ่านมาคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของมะยิงแม่และเด็กมีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นได้เสื่อมสารเวียกงานความเสมอภาพหญิงชายสิทธิแม่หญิงสิทธิเด็กเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10นับแต่2006หา2030มีทั้งหมด11ตัวซีบอกในโอกาสรายงานต่อกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็ก2021หา2025และวางทิศทางแผนการปี2026หา2030จัดขึ้นเมืองบรมนีที่นครหลวงจันทน์ท่านนางอาลีวงนอบุญธรรมประธานศูนย์กลางสหพันธ์มิงลาวรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของมะยิงแม่และเด็กให้ฮู้ว่าในระยะผ่านมาได้สำเร็จแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพหญิงชาย5ปีครั้งที่4และแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อแม่และเด็ก5ปีครั้งที่3แผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อป้องกันและลดละความหุนแหงต่อแม่หญิงและเด็กหญิงพร้อมทั้งสร้างขอบการติดตามและประเมินผลแนะนำและสุกยูคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กในขั้นแห่งการและท้องถิ่นและอื่น
4: สำเร็จทางแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาคหญิงชาย5ปีครั้งที่5 2026หา2030แผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อแม่และเด็ก5ปีครั้งที่4 2026หา2030และแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อปกป้องและลดละความรุนแรงต่อแม่หญิงและความรุนแรงต่อเด็กครั้งที่3เนาะ5ปีครั้งที่3 2026หา2030 ซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้าพันอยู่กองประชุมรัฐบาลในเดือนกรกฎาคมถือว่าได้สำเร็จการสร้างมาตรฐานดำเนินงานการประสานการคุ้มครองประสานและการส่งต่อแม่ยิ่งและเด็กยิ่งที่ถือข้อหาจากข้อมูลแห่งมาตรฐานดำเนินงานการช่วยเหลือแม่ยิ่งและเด็กที่ถือข้อมูลแห่งในกระบวนการยุติธรรม
1: ท่านนางอาลีวงนอบุญธรรมให้ฮู้ตื่นว่าในระยะผ่านมาได้สำเร็จคู่มือการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กและวัยหนุ่มและได้ฝึกอบรมให้นักเรียนสั้นมัธยม5ครั้งมีเด็กได้ฝึกอบรมจำนวน190กว่าคนรวมทั้งสำเร็จคู่มือแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขความมุนแหงในโรงเรียนและฝึกอบรมให้คณะอำนวยการและนักเรียนจำนวน8โรงเรียนใน8แขวงทั่วประเทศคือพงศาลีหลวงพระบางหัวพันเสียงขวางเสกองแขวงอัตตปือและนครหลวงจันทน์
0: การสิ้นนำพาในการก้าเกียมได้ดำเนินกรมประชุมใหญ่3ขั้นของพรรคทัวกองทัพอยู่หักฐานพรรคยังมีข้อคงข้างบางด้านที่จะต้องได้สุ่มใส่แก้ไขพลโทวงศ์สอนอินปันพิมพ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพให้ฮู้ว่าสิ่งที่ยังเป็นข้อคงข้างเป็นต้นการก้าเกียมด้านเนื้อในบทรายงานการเมืองส่วนหลายยังบ่ทันกำหนดจะแจ้งบรรดาหน้าเวียกยศสุ่มบทันเทศเหมาะกับจุดพิเศษของกลุ่มกองของตนการก้าเกียมบุคลากรยังพบความยุ่งยากและเป็นปัญหาท่าทายเนื่องจากบุคลากรอยู่คันหักฐานพักท่าเทียบใส่นิติกรรมที่คันเทงวางออกส่วนหลายบทันสามารถตอบสนองกับความเฮียกห้องต้องการและปัญหาอื่น
3: ๆไม่เห็นครูกับผลสำเร็จในการก้าเกียมในลำดับของกระทรวงใหญ่หักฐานพักที่ขึ้นกับองค์ธนพักกระทรวงของกันประเทศนั้นบอกว่าดีเกียมในจุดกองของขาดจำนวนหนึ่งเป็นต้นการจัดการเผยแพร่ซึ่งคำสั่งแนะนำของคำเพิ่งเกี่ยวกับการกระเกียมและดำเนินของกระทรวงใหญ่สามขั้นของพรรคของคณะพรรคก็คือการจัดการหาทานพรรคจำนวนหนึ่งนั่งซักซักบทท่านนึกซึ้งกลัวจะมีและเฮ็ดให้เวลาจัดการปฏิบัตินั่งบทท่านมีความเป็นเอกภาพกันกระบวนการต่างๆในคณะกรรมการของกระทรวงใหญ่บทท่านก็คือแข็งแรงต่อเนื่องจุดในนั้นกระบวนการมีบาดขึ้นบาดลงบ่เป็นปกติการกระเกียมเนื้อในนั้นมีลักษณะมากมายรอบแรกบ่ทันแข็งเนาะกับจุดพิเศษในหน้าที่การเงินของกรมกองและก็บ่ทันตอบโจทย์ในปัญหาตัวจริงของการนำพาการดำเนินซึ่งการเงินท้ายสมัยของคณะพักแต่ละขั้นนั่งเก็บแบบรวมบ่ทันลึกซึ้งจงเจือมากมายและก็บอกตามนี้ส่งข่าวสื่อสารกันการกระเกียมบุคลากรสมัครเข้าในคณะพักชุดใหม่หรือว่าอาคารพักนั้นพบความมุ่งหมายเนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ยังบ่พร้อมและถือตามหลักฐานเงื่อนไขของผู้สมัครเลือกตั้งเข้าในคณะพัก
0: พลโทวงศ์สอนอินปานพิมพ์ให้ฮู้เตือนว่าในต้นหน้าจะเพิ่มทวีการนำพาซี่นำอย่างใกล้ชิดกับบรรดาหักฐานพักในการก้าเกียมและดำเนินของบทสมใหญ่แต่ละขั้นของพรรคให้ถูกต้องตามนิติกรรมที่ได้กำหนดไว้ถือสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้าเป็นคณะพรรคแต่ละขั้นให้รับประกันครบตามมาตรฐานเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ต่อไปเส้นทางรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบรมนีที่สโมสรแขวงหลวงน้ำทาได้จัดกองประชุมเผยแผ่เสื่อมซึมกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12ให้พนักงานลักแรงอ้อมคางแขวงโดยการเข้าร่วมของสหายค้ำกิ่งผุยลามณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงมีบรรดาสหายกรรมการประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: โอกาสดังกล่าวสายอ่อนจันทร์คำภาวงศ์รองเลขาพรรคแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงได้ให้เกียรติขึ้นเผยแผ่คำแนะนำและกฎระเบียบของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12ซึ่งประกอบมี15หมวด64มาตรากฎระเบียบดังกล่าวเพื่อแนะนำอธิบายเนื้อในคำศัพท์บางประโยคคำเว้าที่ได้กำหนดไว้ในกฎระเบียบของพรรคอย่างจะแจ้งเข้าใจง่ายเฮ็ดให้คณะพรรคสมาชิกพรรคเข้าใจง่ายเฮ็ดให้คณะพรรคสมาชิกพรรคกำแน่นรับรู้เข้าใจลึกซึ้งเป็นเจ้าการเคารพปฏิบัติกฎระเบียบของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12อย่างเข้มงวดเป็นบนอิงให้คณะบริหารงานพรรคแต่ละขั้นนำไปจัดตั้งพันธุ์ขยายให้สมาชิกพรรคทุกสหายได้รับรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง มีสติตื่นตัวสูงในการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบเป็นบนอิงให้แก่การจัดตั้งพรรคนำพาจัดตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นเอกภาพในทั่วพรรคและทันเวลาที่กำหนดไว้ในสายศึกษาพรมและยกระดับด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของพรรคเป็นการเตือนสติและเพิ่มพูนคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติความรับผิดชอบและระเบียบวินัยของพนักงานสมาชิกพรรคให้สอดคล้องกับความเรียกร้องต้องการในระยะใหม่แสงอรุณรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงหลวงลำทา
1: ต้นเดือนสิงหานี้ทานเดชสงครามธรรมวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะและการนำแขวงบริคำไซนำโดยทานคำแวนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทานวิไซภูมิหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงพร้อมด้วยแขนงการเกี่ยวข้องและแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงบริคำไซลงติดตามดินเจือนถมเส้นทางเลขที่ 8R ภูผามานอยู่เมืองคุณคำแขวงคำมวลเนื่องจากได้หาผลกระทบจากการมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายมือ
6: ได้ก่อให้เกิดมีดินโซเจือนทั้งหมด9จุดมีความยาว400เมตรเส้นทางถูกกัดเซาะเสียหายหนัก7จุดมีหลวงยาว435เมตรในนั้นมีการเซาะหน้าทางเข้าคัว1จุดยาว20เมตรห้องระบายน้ำข้างทางเสียหายเปเพทั้งหมด2ข้างทางมีหลวงยาวทั้งหมด 3,500 เมตรจุดน้ำท่วม5จุดความยาว 3,200 เมตรต่อกับสภาพการเดินก้าวทางกระทรวงยุทธศาสตร์และขนส่งก็คือการนำแขวงบุรีคำไซได้สมทบกับแผนกยุทธศาสตร์และขนส่งแขวงและผู้รับเมาได้แก้ไขอย่างหีบด่วนในมือเกิดเหตุเห็นว่าสภาพเส้นทางถูกเปเพอย่างหนักหน่วงบ่สามารถเปิดการสัญจรได้เถื่อปัจจุบันภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังพยายามแก้ไขโดยเฉพาะแม่นจุดดินเจือนกิโลเมตรที่31บวก600ที่ทะลุบ่สอดย้อนมีหินใหญ่จำนวนหลายอยู่หน้าทางจะต้องได้ใส่4เจาะระเบิดสำหรับเส้นทางที่ถูกกัดโซจะได้ถมห้องน้ำแก้ไขการสัญจรรถเบาให้เที่ยวได้ปกติในวันที่8สิงหาคม2026ทางนี้ก็เพื่อแน่ใจเหตุให้การสัญจรได้เที่ยวได้อย่างเป็นปกติส่วนมูลค่าของความเสียหายแม่นกำลังอยู่ในขั้นตอนการเก็บกำข้อมูลสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไซ
0: ต่อไปเสนอทานฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศการกลุ่มอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
7: ์ห้องความกดอากาศต่ำยังผัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่จะเกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้าหา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้าหา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้า6หา33องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางยี่ทั่วไปและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้า6หา32องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง26หา31องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณ พ่อมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนหอยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขเมียนมาเปิดเผยในวันที่17สิงหาคมนี้ว่าในระหว่างเดือนมังกรหากรกฎปีนี้เมียนมารายงานว่ามีผู้ติดเชื้อพยาธิไข้เลือดออกหลายกว่า 3,500 คนและเสียชีวิต10คนโดยเฉพาะเขตย่างกุ้งกวดพบจำนวนผู้ติดเชื้อหลายที่สุดกว่า 2,000 คนดร.จอการก้องห้องผู้อำนวยการใหญ่กรมสาธารณสุขเมียนมาเปิดเผยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี2025พยาธิไข้เลือดออกเป็นพยาธิติดเชื้อไวรัสที่มียุงเป็นพาหะนำเชื้อมักกวดพบการแพร่ระบาดสูงสุดในระยะเดือนกรกฎาคม5เดือนสิงหา
0: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อวันเสาร์นี้กระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าปริมาณน้ำมันดิบสำหองหลุดลงหาล้าน 300,000 ถังเมื่ออาทิตย์ผ่านมาหลุดลงในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี1982ยิ่งตามข้อมูลจากกระทรวงเกี่ยวข้องระบุว่าวันที่14สิงหาคมนี้ปริมาณน้ำมันดิบในสางสำหองจำนวน293ล้านกว่าถังได้หลุดลงจาก298ล้านถังเมื่ออาทิตย์ก่อนในขณะที่ปริมาณน้ำมันดิบล่าสุดประกอบด้วยน้ำมันดิบชนิดวิทคุสจำนวน100ล้านกว่าถังและน้ำมันดิบชนิดซาวคุสจำนวน 192.5 ล้านถังนอกจากนั้นข้อมูลจากสำนักงานสื่อสารด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกาหรือ EIA ยังได้แสดงให้เห็นว่าครั้งล่าสุดที่สางสำหองมีน้ำมันหน่อยกว่านี้แม้นเดือนธันวาคม1982ที่ผ่านมา
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกอยู่มาเลเซียในแต่ละปีสร้างความเสียหายด้านเศรษฐกิจสังคมประมาณ30ตื้อริงกิตหรือประมาณ3ตื้อดอลลาร์ในปี2025ทั่วประเทศมาเลเซียมีผู้เสียชีวิต 6,537 คนจากอุบัติเหตุจราจรทางบกเฉลี่ยแล้วมีผู้เสียชีวิต18คนต่อวันตัวเลขข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่รถจักรและผู้ซ้อนท้ายแม่นกลุ่มหลักที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุปี2025มีผู้ขับขี่รถจักรและผู้ซ้อนท้ายเสียชีวิต 4,340 คนกวมเอา 66.4 ส่วนห้อยของจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางบกทั้งหมดขณะเดียวกันรถจักรกวมเอาประมาณ 13.7 ส่วนห้อยของพาหนะที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกประมาณ 80.6 ส่วนห้อยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของคนส่วนที่ยังเหลือแม้นเกี่ยวข้องกับถนนหนทางและพาหนะ
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังท้องเกียงคำสุนนี้และเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
8: สลองลาวทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วเด
10: ้อว้าเป็นได้เลยล่ะ
9: แต่ยังตัดสินหยังบ่ได้เชื่อเพราะเฮาก็ยังเพิ่นฮู้หยังหลายซ้ำนะ
10: ตามเชื่อฮู้แม่นเฮาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเฮา
9: เอาแล้วเฮาจะติดตามได้แบบนี
10: ้รายละเอียดทั้งหมดก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lawหรือติดต่อสอบถามกับบริษัทรักษาทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เฮารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
9: ว้าโถ ต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่ว่ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเฮาเนาะ
10: แม่นแล้วถ้าตัวยะฮับประกันผลตอบแทนและลุกคุ้มเสียในการลงทุนในหุ้น
9: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
11: เงินเก็บมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเผื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท่ใด
12: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
13: เงินขีบเงินตระกูลของเราอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
14: อยู่เมืองลาวใส่แต่งเงินกีบสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารและการนี้ออกการนิทานที่หับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 12:30 หาเวลา 13:00 นกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกับมิตรรายการเป็นประจำในบรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้มื้อนี้ทั้งรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากประทานพบพอกันในมื้อนี้สำหรับท่านใดที่กำลังหับฟังรายการพวกเราอยู่เนาะบ่ว่าจะเป็นการติดตามหับฟังผ่านทางวิทยุหรือว่าหับฟังผ่านทางเว็บไซต์หับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดแจ้งมาได้เติมเนาะการหับฟังได้เป็นอะไรสัญญาณชัดเจนหรือบ่หรือว่าอยากหับฟังการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆติดตามหับฟังได้เนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทั้งเพจของทั้งเพจสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือว่ามิตรรายการท่านใดที่นำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้าติดตามได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lac.gov.la และเข้าสู่ในไหนจากทางรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟังจะพาประธานไปหับฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปิ่นอ้อมเวียงงานหลักทรัพย์นอกจากนั้นก็มาบอกช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลท่านใดที่มีความสนใจอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแขนงการตลาดสามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแม่น021-21-7770และผัวพันเวียกงานการธนาคารก็สามารถติดต่อสอบถามได้เนาะ021-260-283นอกจากนี้ก็มีเบอร์สายด่วนเป็นเบอร์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีรายการทานใดที่มีความสนใจก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้เบอร์โทรแมน1602เด้อมีรายการสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้เนาะในมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆและมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังตอนต้นรายการพวกเขาก็มีข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังและนอกจากนั้นระยะสุดท้ายของทางรายการก็มีสารณะฮู้นำมาฝากซึ่งจะเป็นสารณะฮู้หัวข้อใดนั้นท่านสามารถรับฟังได้ในระยะสุดท้ายของทางรายการตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการกันก่อน
9: ไอ้เมื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคนติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
15: โอ้ยน้องไปอยู่ไสมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปงแม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
9: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
15: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
9: อ๋อแม่นว่ะแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคําว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
15: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
9: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
15: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทน์
16: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
14: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้หับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมถ้าใดที่มีความสนใจเนาะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เบอร์สายด่วนกเมน1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และนอกจากนี้ก็ยังมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางเพจ Facebook เสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีรายการสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้และอันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังเมื่อนี้นำเสนอในมาตรา1และมาตรา2ในมาตรา1นี้ก็เว้าถึงจุดประสงค์สำหรับข้อตกลงฉบับนี้ก็ได้กำหนดที่ตั้งภาระบทบาทหน้าที่ขอบเขตสิทธิ์ของประกอบการจัดตั้งบุคลากรแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ในการคุ้มครองติดตามและกวดการเวียกงานหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิผลแน่ใสพัฒนาตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องและมีความยืนยงประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติและนอกจากนั้นมาตรา2ก็ได้เว้าถึงที่ตั้งภาระบทบาทซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขียนเป็นตัวอักษรย่อว่าสคคสมีสื่อเป็นภาษาอังกฤษแมน Lao Security Commission Office เขียนเป็นตัวอักษรย่อว่า LSCO แมนกงจากรัฐที่มีฐานะเทียบเท่ากมเป็นทั้งองค์การสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานวีซ่าเฉพาะแมนอยู่ภายใต้การซี้นำน้ำพาโดยกงของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่วนการเคลื่อนไหวเวียกงานการจัดตั้งด้านการเมืองแนวคิดและงบประมาณแมนอยู่ภายใต้การนำพาของธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีภาระบทบาทเป็นเสนาธิการให้แก่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ในการคุ้มครองติดตามกวดการเวียกงานหลักทรัพย์เพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวเวียกงานดังกล่าวมีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยสอดคล้องตามแนวทางนโยบายของภาคกฎหมายกฎระเบียบและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลในแต่ละระยะที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: แม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
1: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
0: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทคตล.กท.จำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศในมีรายการได้รับฟังเป็นประจำเวลา 12:30 หาเวลา 13:00 นกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังขอตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ในมาตราที่3ได้เว้าเกี่ยวกับหน้าที่ซึ่งหน้าที่และขอบเขตสิทธิ์นี้ท่านผู้ฟังมีคือ 1. คนคั่วเสื่อมซึมและกำแน่นแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐมติคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เกี่ยวกับเวียกงานที่พัวพันถึงภาระบทบาทก็คือความรับผิดชอบของตนเพื่อหันเป็นแผนงานโครงการและแผนการละเอียด 2.คนคว้าเกี่ยวกับการสร้างและปรับปรุงกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อคันเทิงพิจารณา 3. คนคว้าประสานงานวิธีการและรูปการในการโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานลักทรัพย์ให้แก่มวลชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 4.คนคั่วขึ้นแผนงบประมาณประจำปีและแผนความต้องการด้านบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อคันถึงพิจารณาหับห้อง 5. คนคั่วการเสนอขออนุญาตจุสัวขาวหรือวายยกเลิกการออกจำหน่ายหลักทรัพย์พร้อมทั้งติดตามกฎกาการเคลื่อนไหวของบริษัทออกจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณา6. คนคว้าการเสนอขอสั่งตั้งจุสัวขาวและยกเลิกกองทุนเพื่อการลงทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณาพร้อมทางติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวกองทุนเพื่อการลงทุนดังกล่าว 7. คนคว้าเสนอขออนุญาตดำเนินธุรกิจจุสัวขาวหรือถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์สาขาและหน่วยบริการของบริษัทหลักทรัพย์บริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณาพร้อมทางติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวของภาคส่วนดังกล่าว 8. คนคว้าการเสนอขอรับรองการเคลื่อนไหวธุรกิจจุสัวขาวหรือถอนใบรับรองการเคลื่อนไหวธุรกิจของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินธนาคารดูแลทรัพย์สินบริษัทกวดสอบบริษัทจะลำดับความน่าเชื่อถือตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้และพันธบัตรรัฐบาลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณาพร้อมทั้งติดตามกฎกาการเคลื่อนไหวของภาคส่วนดังกล่าวท่านผู้ฟังที่เคารพนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นขอตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์นำเสนอในมาตราที่3เว้าถึงหน้าที่อิงใส่ในหมวดที่2ท่านผู้ฟังหน้าที่และขอบเขตสิทธิ์มีรายการทานใดทีได้รับฟังผ่านไปแล้วถ้าว่ามีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแขนงการตลาดทุนก็สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแม่น021-217-770และพัวพันเวียกงานการธนาคารสามารถติดต่อสอบถามได้เนาะเบอร์โทร021-260-283ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

0: ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำใส่บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
2: ยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
3: ้ใช้เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
2: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ชาติพัฒนาพาเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนำไส้เงินกีบขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปกับเขามาสู่ในระยะนี้ฟังไว้เติมเนาะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์หรือว่าสนใจอยากฮู้ว่าบริษัทที่สักสวนให้เข้าไประดมทุนได้กันไวถึกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบอสามารถติดต่อสอบถามได้เนาะเบอร์สายด่วน1602ในโมงเวลาราชการจะบ่มีขาดใช้จ่ายใดๆเพราะว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจในการลงทุนนี้ท่านผู้ฟังก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลให้ดีที่ไปที่มาน่าเชื่อถือได้หรือบ่ถ้าว่าบ่มั่นใจก็ให้โทรสอบถามทั้งเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เพิ่มเติมได้ท่านผู้ฟังในมงเวลาราชการเมื่อเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วซึ่งระยะนี้เป็นประจำพวกเราก็ได้นำเอาสารณฮู้มาฝากประทานมื้อนี้นำเอาข้อมูลสารณฮู้สิ่งดีๆเกี่ยวกับ6ความสมดุลของชีวิตเฮ็ดให้ชีวิตของเฮานั้นมีความสุขสมบูรณ์ขึ้นนั่นก็คือ 1. ทางด้านสุขภาพและห่างกาย 2. การงานและการเงิน 3. การเรียนรู้และการพัฒนาตัวเอง 4. ครอบครัวและความสัมพันธ์ 5. สภาพแวดล้อมและสังคม 6. ความสุขที่แท้จริงเกิดจากจิตวิญญาณของตัวเฮาเองนี่คือ6ความสมดุลท่านผู้ฟังที่จะเฮ็ดให้ชีวิตของเฮานั้นมีความสุขมีชีวิตที่ดีขึ้นบ่ว่าจะการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังในการปรับความสมดุลแน่นอนแหละเนาะคนเฮาก็ต้องได้เบิ่งตนเองให้ดีบ่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพทางกายจิตใจก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญถ้าว่าเฮามีสุขภาพแข็งแรงดีมีจิตใจแจ่มใสในการเฮ็ดเวียกสร้างเวียกเฮ็ดงานทำการหาอยู่หากินนี้ท่านผู้ฟังจะค่อยดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะและนี่ก็คือสารานาฮูจากทางรายการพวกเฮานำมาฝากบัตรทานเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกทีนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการทั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และธนาคารแห่งสปป.ลาวปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งเตือนในวันที่18สิงหาคมนี้ให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพฝนตกหนักและลมพัดแรงในระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคมนี้เนื่องจากห้องความกดอากาศต่ำยังสืบต่อพัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือลงหาภาคกลางของประเทศลาวสมทบครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังแรงปานกลางพัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกหนักฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและมีฝนตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอยู่แขวงภาคกลางลงหาภาคใต้เขตเตือนภัยสีเหลืองฝนตกปานกลางหาตกหนักแขวงพงศาลีมีเมืองใหม่พงศาลีสัมพันธ์และเมืองขวาแขวงหัวพันเมืองหัวเมืองและเมืองกวนกวนหลวงพะบางเมืองเสียงเงินเมืองนานและนครหลวงพะบางแขวงอุดมไซเมืองปากแปงและเมืองงาแขวงไซสมบูรณ์เมืองลงสารและเมืองลงแจ้งแขวงสยามบุรีเมืองปากลายเมืองหงสาเมืองสยามบุรีและเมืองเสียงฮอนแขวงอัตปือเมืองคูวงเมืองซานไซและเมืองสนามไซเขตเตือนภัยสีแดงฝนตกหนักหลายและลมพัดแรงมีบริกรรมไซเมืองปากกระดิ่งเมืองคำเกิดและเมืองเวียงทองแขวงคำมวลเมืองท่าแขกเมืองบุรพาเมืองหินบูรเมืองนากายเมืองยมราชเมืองขุนคำเมืองมหาไซเมืองเสียบังไฟและเมืองไซบัวทองส่วนแขวงสวรรณเขตมีเมืองพินเมืองนองเมืองวิลาบุรีและเมืองสนบุรีดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในเขตที่มีความเสี่ยงดังกล่าวมีสติระมัดระวังอย่างใกล้ชิดต่อกับสภาพฝนตกหนักลมพัดแรงฟ้าผ่าน้ำท่วมสุน้ำท่วมอังและดินเจือนที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ขอให้ติดตามข่าวจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: รายการ Colorful Music
3: Welcome to Colorful Music
2: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
3: The program updates world music trend for you

สบายดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music ห้อย 3.7 MHz มาอยู่กับ DJ Smile 1ชั่วโมงมากับเพลงสากลม่วนๆพร้อมโดยลาวทุลคมคือค่ายอันดับ1ของประเทศลาวทุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวมาพบกันมื้อนี้ตรงกับวันที่19เดือนสิงหาปีคศ2026พศ2569กลางๆอาทิตย์กันอีกแล้วท่านผู้ฟังเวลานี่ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างไวเนาะบ่พออะไรก็เข้าฮอดสู่เดือนสิงหาหรือว่าเดือน8กันแล้วเนาะเฉพาะเดือนนี้ฟ้าฝนกำลังเล็งตกลงมานี่เนาะก็ถือว่าเข้าสู่ระยะกลางเดือนนั่นน่ะกลางฤดูฝนนั่นเองเดือน7เดือน8เดือน9ท้ายๆเดือน9ฝนจึงค่อยเซาค่อยซาแม่นบ่สังเกตแต่ละปีอาจจะเป็นประมาณนี้แหละเนาะทางหน่วยงานพยากรณ์อากาศเพิ่นก็ประกาศแจ้งเตือนผู้ใดเดินไปเดินทางไปทั้งใดมาทั้งใดโดยเฉพาะแม่นขึ้นทางภาคเหนือเขตที่ว่ามีภูมิผาหลายๆให้ระมัดระวังเนาะฝนตกลงมาดินอุ้มน้ำบ่ไหวก็เฮ็ดให้ดินทลายลงมาเฮ็ดให้ดินเจือนหรือว่าดินสไลด์เนาะลงมาปิดถนนหนทางบางเขตก็สิมีฝนตกหนักและก็เฮ็ดให้น้ำท่วมกระทันหันก็มีเช่นเดียวกันนอกจากฝนตกน้ำท่วมดินสไลด์แล้วก็ยังมีแจ้งเตือนจากสาธารณสุขให้ระมัดระวังเรื่องของพยาธิพะเยาโดยเฉพาะเป็นพยาธิไข้หวัดใหญ่และก็พยาธิโควิด-19เห็นมีรายงานติดกันหลายคนอยู่ได้เนาะอาการจะคล้ายๆคือกันนี่เนาะเป็นเรื่องพยาธิไข้หวัดนี่ไก่กับนี่จะมีเป็นวัดเป็นไอจามแน่บางคนเป็นโควิดกันลิ้นบ่ได้รสชาติบ่หรือว่าดังบ่ได้กินบ่จังซี่ระมัดระวังกันไว้เนาะถ้าว่ามีอาการคือจังที่เคยเป็นมาก็ให้ไปหาหมอหาแพทย์ด่วนถ้าว่ากวดพบเป็นปวดทันแล้วก็ดีกลับขึ้นมาเป็นปกติเนาะท่านผู้ฟังท่านว่าเรื่องสุขภาพนี่การที่ว่าบ่มีพยาธิก็ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐพวกผู้เฒ่ามักเว้ามักว่ากันเนาะอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการ Colorful Music 103.7 MHz มาหาฟังเพลงทักทายกันในระยะทำมิตรกันซะก่อนทักทายกันด้วยผลงานเพลงเก่าๆซาซาซึ้งๆ Within You Will Remain กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz

0: ลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
2: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหั่นน่ะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
7: ลาวโทรคม

และที่พันไปนั่นก็เป็นบริการดีๆจากลาโทรคมอย่าลืมเนาะยิ่งสมัครหลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับออกของรางวัลซึ่งลาโทรคมเป็นการขึ้นกำไรให้แก่ลูกค้าเนาะแจกโชคให้ลูกค้าเฉพาะลาโทรคมแจกกันทุกๆเดือนไปจนฮอดท้ายปีมูลค่าของรางวัลก็สูงถึง4ตื้อกีบเนาะโดยเฉพาะแม้นแจกทุกๆเดือนนี่สำหรับลูกค้าที่ว่าสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 100,000 กีบขึ้นไปมีสิทธิ์ลุ้นรับเอาของรางวัลแจก100ล้านกีบต่อเดือนสำหรับมูลค่าของรางวัลและท้ายปียังแจกรางวัลใส่ข้อคำมูลค่าสูงถึง300ล้านกีบเนาะแล้วเป็นการเฉลิมฉลองลาโทรคมครบรอบ30ปีนั่นเองนอกจากนั้นลาโทรคมยังเปิดให้สมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 5G สามารถสมัครได้ทั้งเบอร์เติมเงินและเบอร์รายเดือนบ่ว่าจะเป็นสมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบได้30กีก 150,000 กีบได้70กีก 250,000 กีบได้125กีกและ 500,000 กีบได้250กีกเนาะนี่ก็เป็นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 5G จากลาโทรคมสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันในที่ Facebook Fanpage ลาโทรคมแอปพลิเคชัน M Service หรือว่า Contact Center 101ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลย

ฟังบริการดีๆจากลาตุลคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้วันพุธที่19สิงหาสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Yellow ของศิลปินวงล็อกก็ถือว่าเป็นวงล็อกระดับตำนานอีกหนึ่งวงที่ชื่อว่าโคนเพ

และที่พัดไปนั้นก็เป็นเพียงใหม่ของวงล็อกระดับตำนานที่ปล่อยออกมาภายในปีนี้เนาะกับเพลงที่มีชื่อว่า Yellow ถ้าว่าแปลเป็นภาษาลาวก็คือสีเหลืองเนาะแม่นบ่ถ้าว่าแปลผิดก็ขออภัยกันไปหลายๆเนาะอย่าลืมกับเพลงไหนที่ต้องการอยากจะฟังตื่มสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052อยู่กับ DJ Smile กับรายการ Colorful Music พร้อมโดยลาวตุลคมคือค่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวตุลคมตุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวสำหรับลาวตุลคมครบรอบ30ปีแจกโชคให้ลูกค้าลาวตุลคมที่ใช้งานกันโดยต่อเนื่องแจกมูลค่าของรางวัลสูงถึง4ตื้อกีบแจกไปจนฮอดท้ายปีโดยเฉพาะเมียนท้ายปีจะมีรางวัลใหญ่ก็คือรางวัลขำมูลค่า300ล้านกีบหลังจากนั้นยังมีแจกทุกๆเดือนซึ่งมูลค่าของรางวัลแจกทุกๆเดือนนี่ก็มีมูลค่าสูงถึง100ล้านกีบโดยเฉพาะแจกทุกๆเดือนนี่สำหรับลูกค้าที่ว่าสมัครอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปเนาะมีรุ่นรับเอาของรางวัลบ่จะสมัครด้วยตนเองหรือว่าสมัครให้หมู่เช่นเดียวกันเนาะก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเอาน้ำกันทั้งหมดนอกจากนั้นอย่าลืมอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจหรือว่า Family Package กับลาวตุลคมน้องมี2แพ็กเกจให้เลือกนำใช้กันแพ็กเกจ 100,000 กีบและแพ็กเกจ 150,000 กีบสมัครแพ็กเกจเดียวใช้น้ำกันภายในครอบครัวคุ้มสุดคุ้มเนาะอีก1บริการจากลาวตุลคมสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Service หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101ตลอด24ชั่วโมงและมื้อนี้ก็มีข่าวต่างประเทศที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะหรือว่ามาเว้าสู่กันฟังกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้โดยเฉพาะแม่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ในหลายๆประเทศซึ่งมีแห่งสั่นสะเทือน 7.0 ขึ้นไปเนาะรวยแห่งสั่นสะเทือนพื้นห้องว่าเป็นระดับแมกนิทูดที่มีการสั่นสะเทือนหลายๆประเทศจากข้อสังเกตของนักวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพิ่นได้เปิดเผยออกมาโดยเฉพาะเมนเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเรื่อยๆในระยะต้นปี2016นี้มาซึ่งมาเกิดขึ้นนำบริเวณประเทศอยู่ในเขตเส้นวงแหวนแห่งไฟหรือว่า Ring of Fire ซึ่งเป็นเขตเส้นที่มีการเคลื่อนตัวและมุดโตของแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่นจากข้อมูลในเดือนสิงหาปี2016นี้พบว่าแผ่นดินไหวที่มีแห่งสั่นสะเทือนถึง 7.0 ขึ้นไปทั่วโลกเกิดเหตุแล้ว11ครั้งโดยส่วนใหญ่มันเกิดอยู่ในประเทศที่อยู่ตามแนววงแหวนแห่งไฟเช่นประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นเม็กซิโกล่าสุดนี้ก็เกิดอยู่ที่อินโดนีเซียเนาะและโคลอมเบียเหตุให้เกิดความเสียหายหลายๆสถานที่นอกจากอาคารบ้านเฮือนแล้วชีวิตคนก็เสียหายเช่นเดียวกันโดยเฉพาะแม้ประเทศเวเนซุเอลานี่เกิดขึ้นยังมีรายงานคนเสียชีวิตหลายกว่า 3,000 คนแล้วเนาะต่อมาก็อยู่ฟิลิปปินส์โคลอมเบียญี่ปุ่นอยู่ทางเกาะคุมามูโตะแขวงคุมามูโตะและล่าสุดก็เกิดอยู่ประเทศอินโดนีเซียเป็นสังเกตว่าสาเหตุหลักของแผ่นดินไหวในพื้นที่ดังกล่าวมันเกิดมาจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกเมื่อแผ่นเปลือกโลกชนกันหรือว่าเบียดกัน
จะสะสมแห้งตามบริเวณรอยต่อจึงเฮ็ดให้พลังงานที่ได้ถูกปลดปล่อยออกมาตามมาเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดใหญ่พลังงานและแห้งข้นและความหุ่นแห้งก็กระจายไปเขตร้อยเลือนอื่นๆจนเฮ็ดให้เกิดแผ่นดินไหวตามมาเป็นสุดๆหรือว่า aftershock นั่นเองสำหรับสถาบันทางธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกาหรือว่า USGA ระบุว่าโดยเฉลี่ยแล้วทั่วโลกเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาด 7.0 ขึ้นไปประมาณ15ครั้งต่อปีและสำหรับนี้เป็นการเกิดขึ้นเรื่อยๆสำหรับต้นปีมาฮอดปัจจุบันนี้เกิดขึ้นแล้ว11ครั้งซึ่งเป็นความผิดปกติ

าทิตย์ให้แผ่นเปลือกโลกบ่มีความมั่นคงอีกต่อไปเนาะสำหรับบางประเทศที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวโดยเฉพาะแม้นประเทศญี่ปุ่นเนาะนอกจากแผ่นดินไหวแล้วยังประเสริญกับคลื่นความร้อนพัดผ่านตึมีกเฮ็ดให้ยอกเฮ็ดให้มีความยุ่งยากต่อการฟื้นฟูเขตที่เกิดแผ่นดินไหวโดยเฉพาะแม้นการค้นหาผู้ประสบเกิดเหตุผู้ที่ว่าบาดเจ็บและเสียชีวิตเนาะคลื่นความร้อนพัดผ่านเฮ็ดให้ผู้ที่ไปช่วยค้นหาหรือว่าหน่วยกู้ภัยนั่นเกิดความยุ่งยากบางกลุ่มคนก็เกิดพยาธิลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกเป็นลมปิ่นวินปิ่นเวียนไปตามๆกันเนาะเงื่อนเกิดมาจากความร้อนส่วนว่าในอีกบางประเทศก็คือเกาหลีใต้หรือว่าสาธารณรัฐเกาหลีก็เจอกับคลื่นความร้อนเช่นเดียวกันเฮ็ดให้คนผู้สูงอายุนี่เสียชีวิตที่เกิดจากเหตุการณ์ความร้อนนี่หลายคนบ่เฉพาะในเขตเอเชียเนาะโดยเฉพาะแม้นทวีปยุโรปหรือว่ายุโรปเดี๋ยวนี้ก็กำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนเช่นเดียวกันซึ่งเป็นคลื่นความร้อนในครั้งที่4ของปีนี้อยู่ยุโรปเนาะเฮ็ดให้มีฝนตกน้อยแม่น้ำในหลายๆแม่น้ำก็เกิดแห้งแล้งแห้งคอดเฮ็ดให้เกิดไฟป่าเกิดขึ้นในหลายประเทศบางประเทศก็มีถึงขั้นเสียชีวิตเนาะเกิดจากไฟป่าแล้วก็เผาผลาญเขตพื้นที่ป่าและก็เฮือนประชาชนไปเป็นจำนวนหลายนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งฮู้ว่าเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในปี2006นี่ถือว่าหุนแฮงสมควรเนาะท่านผู้ฟังนอกจากปรากฏการณ์ขึ้นคมฮ้อนแล้วในหลายพื้นที่ยังเจอกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่พื้นห้องว่าปรากฏการณ์แอลนิโญเฮ็ดให้หลายพื้นที่เกิดภัยแห้งแล้งพายุลมแห้งบางเขตก็เจอแห้งแล้งบ่มีฮอดฝนตกเนาะความปั่นป่วนของสภาพอากาศเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งนักวิทยาศาสตร์เพิ่นยั่งยืนกันว่าปรากฏการณ์นี้แม่นเกิดมาจากการกระทำของมนุษย์เองช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเนาะท่านผู้ฟัง

ฟังเสียงโคตรโศกเว้าหลาแล้วยศฟ้ามุนขึ้นนี่ป่าได้เนาะมาฟังเพลงอีกหนึ่งเพลงเลิกแล้วกันแลนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงเก่ากับเพลงที่มีชื่อว่า Another Day in Paradise

0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
0: แค่วะอีลีวะ
1: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: เติมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
4: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
4: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
4: ต้องแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
4: ่ก็ต้องแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการเติมเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
11: เออนี่ตุน
12: หึ
11: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
12: ้โอ
11: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
13: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
11: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
13: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
11: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
13: โอ
11: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
13: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
11: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
13: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
14: ฟังบริการจากลาวโทรคมกันแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะนี่ก็เป็นเพลงเก่าๆที่อยากจะมาเปิดให้กันฟังเนาะกับรายการColorful Music 103.7 MHz Eternal Flame

จาก Eternal Frame มาต่อกันที่ How Do I Live นี่ก็เป็นเพลงเก่าๆอีกเพลงหนึ่งเนาะแต่ฟังยามใดล่ะก็ม่วนในอกในใจยามนั่นแหละเนาะเป็นบ่ท่านผู้ฟังถ้าว่าบ่แม่นโทรกันเข้ามาได้เนาะที่0305787052กับเพลงที่ต้องการอยากจะฟังกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz และลาวโทรคมก็แค่อันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือน

0: ันสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นรับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Swift เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
2: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: เออแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
7: ลาวโทรคม
6: โทรค

จากที่ฟังบริการจากลาตุลคมกันมาแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกับรายการ Colorful Music ของเราในมื้อนี้เพลงเก่าๆอีกหนึ่งเพลงเนาะที่อยากจะมาเปิดให้กันฟัง Nothing Gonna Change My Love For You

และก็ผ่านไปเติมอีกหนึ่งเสียงเพลง Nothing Gonna Change My Love For You กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz อยู่กับลาวทุลคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุลคมทุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวลาวทุลคมแจกโชคครบรอบ30ปีแจกโชคใหญ่มูลค่าของรางวัลสูงถึง4ตื้อกีบเนาะนอกจากนั้นยังมีแจกทุกๆเดือนละประมาณ100ล้านกีบสำหรับมูลค่าของรางวัลสำหรับลูกค้าลาวโทรคมที่สมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 100,000 กีบขึ้นไปแจกทุกๆเดือนเนาะนอกจากนั้นท้ายปียังมีแจกของรางวัลเป็นรางวัลคำมูลค่า300ล้านกีบถือว่าเป็นการขึ้นกำไรแห่แก่ลูกค้าจากลาวโทรคมนอกจากนั้นยังมีอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจ 5G จากลาวโทรคมที่ให้สมัครกันแล้วเนาะสำหรับลูกค้าลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นแพ็กเกจ 100,000 กีบได้30กีก 150,000 กีบได้70กีก 250,000 กีบ125กีกและ 500,000 กีบ250กีกสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมApplication M Service และ Contact Center 101

และเฮาก็เดินทางมาสู่ระยะสุดท้ายของรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้ก็ขอขอบใจมีรายการทุกท่านที่ติดตามมาฟังและก็ขอขอบใจลาวทุกคนที่อยู่นํากันสำหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆหรือว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวทุกคนแอปพลิเคชัน M Service หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101สำหรับมื้อนี้ DJ Smile พร้อมด้วยรายการ Colorful Music ขอลาท่านผู้ฟังก่อนแล้วมาพบกันใหม่มื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งเตือนในวันที่18สิงหาคมนี้ให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพฝนตกหนักและลมพัดแรงในระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคมนี้เนื่องจากห้องความกดอากาศต่ำยังสืบต่อพัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือลงหาภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังแรงปานกลางพัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกหนักฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและมีฝนตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอยู่แขวงภาคกลางลงหาภาคใต้เขตเตือนภัยสีเหลืองฝนตกปานกลางหาตกหนักแขวงพงศาลีมีเมืองใหม่พงศาลีสัมพันธ์และเมืองขวาแขวงหัวพันเมืองหัวเมืองและเมืองกวนคนละหอบางเมืองเสียงเงินเมืองนานและนครหลวงพะบางแขวงอุดมไซเมืองปากแปงและเมืองงาแขวงไซสมบูรณ์เมืองลงสารและเมืองลงแจ้งแขวงสยามบุรีเมืองปากลายเมืองหงสาเมืองสยามบุรีและเมืองเสียงหอนแขวงอัตปือเมืองคูวงเมืองซานไซและเมืองสนามไซเขตเตือนภัยสีแดงฝนตกหนักหลายและลมพัดแรงมีบริกรรมไซเมืองปากกระดิ่งเมืองคำเกิดและเมืองเวียงทองแขวงคำมวลเมืองท่าแขกเมืองบุรพาเมืองหินบูรเมืองนักกายเมืองยมราชเมืองขุนคำเมืองมหาไซเมืองเสียบังไฟและเมืองไซบัวทองส่วนแขวงสมุทรเขตมีเมืองพินเมืองนองเมืองวิลาบุรีและเมืองสนบุรีดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในเขตที่มีความเสี่ยงดังกล่าวมีสติระมัดระวังอย่างใกล้ชิดต่อกับสภาพฝนตกหนักลมพัดแรงฟ้าผ่าน้ำท่วมสุน้ำท่วมอ่างและดินเจือนที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ขอให้ติดตามข่าวจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน

ขันว่าใจประสงค์กลางดงกวบานขันว่าใจขี้ค้านกลางบานกวดงสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนะฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบกันเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายรายการของพวกเฮามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งที่น่าสนใจและก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมานำเสนอให้มีรายการพวกเราได้รับฟังในยามบ่ายท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะยังคงปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอย่างคุ้นเคี่ยวด้วยความเอาใจใส่ในเวียกงานแต่ว่าหลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนเนื่องจากตนเศร้าที่ผ่านมามีการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานผ่านมาแล้วแล้วก็หากก็หาประทานอาหารเที่ยงกับสามารถเปิดวิทยุคืนFM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หับฟังรายการของพวกเราไปนำหับประทานอาหารไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำก็แล้วแต่ได้ทางความรู้ได้ทางความบันเทิงและก็ข่าวสารสาระต่างๆที่ทางรายการพวกเราจะนำเสนอให้ท่านได้หับฟังบางท่านอาจจะกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่ตามท้องถนนหนทางหรือบางท่านอาจจะกำลังเฮ็ดเวียกอยู่ตามห้องลาห้องการหรือเฮ็ดการปลูกฟางเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไร่นาค้าขายอยู่ตามตลาดตะลีก็แล้วแต่สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปแล้วก็เปิดฟังเพลงม่วนๆจากรายการของพวกเราไปนำเพลงม่วนๆแล้วก็สิ่งดีๆมีให้ท่านได้รับฟังที่รายการเพลงยามบ่าย

0: มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
1: ไปเก็บผักคักหนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่เสียโทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปลายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: เออแม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักหนอหาปูหาปลาหากระห้อกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

ชื่อว่าแนวความเว้าของคนมันเกินง่ายได้ทั้งง่ายและความความเว้าบ่อยู่ความหลางเทื่อเด็กน้อยสอนคนหัวดอนหลางเทื่อลูกไทยบ้านสอนเท้าพ่อพญาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเรามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้สิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างโดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงเพลงม่วนๆมาช่วยสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายให้แก่มิตรรายการพวกเราให้ได้รับฟังเพื่อเป็นการช่วยสร้างกำลังใจสร้างแห่งกระตุกสุขยุในการประกอบอาชีพในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานของมิตรรายการหลายๆท่านบ่ว่าท่านจะอาศัยอยู่แห่งหนใดประกอบอาชีพใดอยู่ก็ตามสามารถรับฟังรายการของพวกเราได้เพียงแต่เปิดมาที่วิทยุแห่งชาติคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็ได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้ในต่างประเทศบางประเทศเพิ่นก็ได้มีการออกข้อกฎหมายในการห่วงห้ามบ่ให้เด็กน้อยหรือว่าเยาวชนที่อายุบ่ถึงเกณฑ์นั้นเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะก็แม่นสื่อที่ทางการของประเทศเพิ่นเห็นว่าเป็นสิ่งล่อแหลมอาจจะเป็นภัยทว่าอนุญาตให้เด็กน้อยหรือเยาวชนนั้นใส่ซื่อโดยขาดการยั้งคิดฉะนั้นแล้วเพิ่นเลยมีการประกาศใส่ข้อกฎหมายระบุอายุที่เพิ่นอนุญาตให้มีการใส่ซื่อสังคมออนไลน์ได้เนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นสังเกตเห็นมีข่าวออกมาเรื่อยเกี่ยวกับอาชญากรรมหรือว่าข่าวที่เป็นพิษภัยต่อเด็กน้อยและเยาวชนที่อายุยังบ่ถึงเกณฑ์ย้อนว่ากลุ่มเด็กน้อยและก็เยาวชนนี้มักจะถือกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มคนที่บ่ดีใส่สื่อสังคมออนไลน์ในการตั่วยั่วหลอกลวงใส่เล่ห์กลอุบายต่างๆบ่ว่าจะเป็นการหาผลประโยชน์จากเด็กน้อยหรือว่าล่อลวงไปกระทำการที่บ่เหมาะสมก็เห็นให้เด็กน้อยตกเป็นเหยื่อซึ่งในบางกรณีนั้นก็สามารถมีการติดตามจับตัวผู้ที่กระทำความผิดมาหับโทษได้แต่ว่ากรณีบางกรณีนั้นก็บ่สามารถที่จะติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีเนื่องจากว่าภัยทางไซเบอร์นี้เป็นสิ่งที่มีขั้นมีตอนและการมีความซับซ้อนเมื่อเป็นแล้วนั้นทางพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนจึงมีความคิดที่ต้องการที่จะปกป้องเด็กจึงได้มีการนำเสนอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมีการออกข้อกฎหมายที่ชัดเจนเพื่อการควบคุมการใส่ซื่อของเด็กและเยาวชนแต่ว่าก็แน่นอนนอกจากจะมีข้อกฎหมายออกมาคุ้มครองในจุดนี้แล้วทางพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องร่วมกันเอาใจใส่เบื้องแยงลูกหลานของตนเองในการใส่สื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากปัจจุบันนี้กลุ่มมิจฉาชีพนั้นมีความรู้สูงมีความสามารถหลายสามารถแทรกซึมหรือว่าใส่กลอุบายในหลายช่องทางฉะนั้นแล้วเฮ็ดแนวใดสิให้ลูกหลานเด็กน้อยเยาวชนนั้นรอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่ดีเหล่านี้นั้นนอกจากได้ร่วมมือกันกับทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วตัวเฮาเองผู้ปกครองก็ต้องเอาใจใส่ในการอบรมสร้างสอนเบื้องแยงลูกหลานซึ่งปัจจุบันนี้เห็นว่าอยู่ในต่างประเทศนั้นเพิ่นเอาใจใส่อย่างจริงจังในการปกป้องสิทธิของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในประเทศของเพิ่นฉะนั้นแล้วเนื่องจากว่าภัยทางไซเบอร์ในการตั่วยั่วหลอกลวงทางออนไลน์นี้มันนับมือมีหลายบ่แม่นแต่เด็กเล็กๆน้อยเท่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อบางครั้งนี้ผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะแล้วก็ยังตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือกลุ่มคนบ่ดีโดยเฉพาะแล้วก็แม่นกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใส่เล่เหลี่ยมในการติดต่อหาเหยื่อ
บ่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าทางบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อันนี้ก็แล้วแต่ตอนนี้พวกเรามาพักเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆนำกันก่อนบึดนึงหลังจากนั้นแล้วพวกเราจึงค่อยกลับคืนมาติดตามไล่ยะต่อไปของรายการ

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอกผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วโมเมนมันไปรีดีหนทางคุณว่าหนังเหื
2: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะซื้อขึ้นมาเบิ่งบ่แย่เอาลูกแดกขันเท่าเขาบ่มีสติได้ลูกเจ้าตายเลย
0: โอ้ยลูกก็จะกินสติที่นอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะมีมาบอกพวกนี้มาดีหนทางไปแม่มาอยู่ไอ้เหื
3: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
0: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนโดยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีนำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
0: แม่น
2: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แฮงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง
3: คันว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุ้นพ่อแม่เพิ่นได้เลี้ยงแต่น้อยถนอมให้ใหญ่สูงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเฮาเมื่อท่านได้รับฟังเป็นประจำตั้งแต่มื้อวันจันทร์จนถึงมื้อวันอาทิตย์ต้นกล้วยดำเดินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้สิ่งที่น่าสนใจต่างๆมานำเสนอให้พี่รายการพวกเราได้รับฟังโดยเฉพาะและก็แม่นเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านในเวลาดีๆเวลายามบ่ายแบบนี้ซึ่งหลายท่านอาจจะบ่ทันได้แล้วเวียกแล้วงานเถื่ออย่างเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานคุ้นเคี้ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่แต่ว่าบางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนรับประทานอาหารหรือว่ารับประทานอาหารแล้วกำลังจะสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเข้าลาเข้าการก็แล้วแต่สามารถเฮ็ดเวียกไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้บ่ว่าท่านจะขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่ตามถนนหนทางหรือว่าเฮ็ดไร่เฮ็ดนาหัวสวนหรือปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาก็แล้วแต่เฮ็ดเวียกไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้รับความเบิกบานม่วนซื่นแล้วก็ได้รับสาระน่าฮู้ความฮู้ต่างๆข่าวสารต่างๆรับฟังเพลงม่วนๆในเวลาบ่ายได้ที่รายการเพลงยามบ่ายดำเนินรายการโดยต้นกล้วยฝากถึงมิตรรายการทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้ถ้าว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่ใส่ยวดยานพาหนะบ่ว่าจะเป็นพาหนะใดก็แล้วแต่อยู่ตามท้องถนนหนทางก็ขอให้เอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพของท่านรักษาคือแนวใดรักษาด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าผ้าปิดปากโดยเฉพาะและแม่นผู้ที่ขับขี่ประเภทรถจักรอันนี้แม่นสำคัญต้องได้สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อกันตองฝุ่นและก็ควันจากท่อไอเสียรถแล้วสำหรับผู้ที่ขับขี่ประเภทรถใหญ่รถเก๋งรถกระบะและก็รถใหญ่อื่นๆเดี๋ยวต้องได้สวมใส่บ่อันนี้ถ้าเป็นไปได้ถือว่าถ้าสวมใส่ได้ก็แม่นดีอันนึงเพราะว่าอย่างเพราะว่าขับขี่ยานพาหนะประเภทรถใหญ่นี้มันก็มีการเปิดเครื่องปรับอากาศอยู่ในรถฉะนั้นแล้วเมื่อพัดลม

0: โดยเฉพาะก็แม่นท่านที่ขับขี่ประเภทรถจักรนี้ท่านสวมหมวกกันน็อกบางท่านหมวกกันน็อกแบบเต็มใบก็บ่สามารถป้องกันได้มันก็ยังแทรกซึมเข้ามาสู่หูดังของคนเฮาแล้วก็เข้าไปทางระบบทางเดินหายใจเนื่องจากฝุ่นนั้นมีขนาดน้อยมันก็แทรกซึมเข้าไปตามหลอดเลือดตามผนังเส้นเลือดของเฮาเข้าสู่กระแสเลือดมันก็บ่อันตรายในปัจจุบันทันด่วนหรือว่าทันทีทันใดแต่ว่าสะสมมือเล็กมือน้อยภาษาบ้านเฮาอาจจะเอิ้นว่าตายพรทรงอันนี้แม่นความจริงที่เอามาฝากเตือนมิตรรายการพวกเฮาหน้ากากอนามัยที่เอามาสวมใส่นั้นถ้าให้ดีก็แม่นหน้ากากอนามัยที่มีความหนาตั้งแต่3ซันขึ้นไปหรือประเภท 3M ที่สามารถกั้นตองฝุ่นละอองขนาดน้อยได้หน้ากากทางการแพทย์นี้ส่วนหลายแล้วบ่แน่ใจว่าจะสามารถกั้นตองฝุ่น PM 2.5 ได้หรือบ่ยิ่งเวลาเฮาอยู่ตามถนนหนทางมิตรรายการพวกเฮาจอดรถติดไฟแดงติดไฟจราจรอยู่มีการเบิ้ลเครื่องภาษาบ้านเฮาเอิ้นว่าเบิ้ลเครื่องภาษาวัยรุ่นเนาะส่วนภาษาทางการอาจจะเอิ้นว่าติดเครื่องรถอยู่มีการเร่งเครื่องยนต์มันก็ยังทํางานอยู่ภายในห้องจักรมีการปล่อยไอเสียออกมาจากท่อเพราะฉะนั้นแล้วมันก็มาผสมปนเปกันเข้ากับฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นฝุ่นละอองขนาดน้อยกันตรงด้วยหน้ากากอนามัยที่หน้า3ชั้นมันก็ช่วยบรรเทาเบาบางเข้าไปในระบบทางเดินหายใจเฮาได้ปริมาณที่ลดลงบ่หลายก็น้อยก็ดีกว่าเฮาหายใจเอาเข้าไปแบบเต็มๆเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฝากถึงมิตรรายการของพวกเฮาเพราะว่าปัจจุบันนี้มาสังเกตเบิ่งหั่นบ่ว่าจะยามฮ้อนยามแล้งหรือว่ายามฝนก็แล้วแต่ฝุ่น PM 2.5 นี้มักมีให้เห็นบ่ขาดเลยแต่ก่อนอาจจะบ่สังเกตแต่ว่าถ้ามาเบิ่งปัจจุบันนี้ด้วยความทันสมัยแล้วเฮามีแอปพลิเคชันสามารถกดกาได้เพราะฉะนั้นก็อีกอันนึงขอให้มีรายการพวกเฮาเอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพตื่มไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆนำกันก่อนเบิดหนึ่งหลังจากนั้นแล้วพวกเฮาจึงค่อยกลับมาพบกันอีกเทื่อนึงในระยะต่อไปของรายการ
1: จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

0: ้วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูกุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีปากปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีกุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ไอ้พดม้งจำเดนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิขาหาวางเงินขีดคือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: แนวว่าเสื้อสาดแห้งเหม็นกุ่ยฮอดกระดูกแม่นสิปลูกดอกซ้อนเทียมข้างก็บ่หอมขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเฮาแม่ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจอีกหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์มานำเสนอควบคู่กับเสียงเพลงและเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อช่วยสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่อาจจะพักผ่อนหรือว่าหลายท่านอาจจะยังคงคุ้นเคี้ยวในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในความรับผิดชอบของตนเองอยู่ก็แล้วแต่บ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็ตามก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้มิตรรายการทุกๆท่านในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่หรือในการที่จะตั้งมั่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบเวลาบ่ายเวลาดีๆกับเสียงเพลงม่วนๆมีให้ท่านได้รับฟังที่รายการเพลงยามบ่ายเลียวเบิ่งเวลาตอนนี้ก็ยับจอม่อเข้ามาแล้วจะให้บิดรายการพวกเฮาได้รับความเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการไปจนกว่าเวลาของรายการจะหมดลงหลังจากนั้นแล้วต้นกล้วยต้องได้ขอลามิดรายการทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอให้ความสุขความโชคดีจงเกิดมีแก่มิดรายการทุกท่านสบายดี

0: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น.อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำนะทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 12:30-13:00 และนอกจากนั้นยังมีระบบ FM ก็คือระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 15:05-15:30 ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์และในมื้อนี้ครับหน้าที่ดำเนินรายการโดยศิประภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่หักแพงมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ก็คงกับวันพุธวันที่19สิงหาคม2026ขึ้น6ค่ำเดือน9ลาวปีพ.ศ. 2569ปีมะเมียก็คือปีม้าและมาพบกับรายการของพวกเราทางรายการก็จะได้นำเอาข่าวการเคลื่อนไหวเวียงงานของแขนงการยุติธรรมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่ในระยะที่2ของรายการส่วนระยะที่3ของรายการก็จะได้สัมภาษณ์ท่านพิมสรจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งว่าท่านนั้นจะมาสนทนากับทางรายการของพวกเราในหัวข้อการญาติสิ่งทรัพย์และโทษต่อบุคคลที่กระทำผิดในสถานการญาติสิ่งทรัพย์มาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังอยู่ในระยะที่3ของรายการเนาะส่วนว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรท่านติดตามรับฟังได้ในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการก่อน

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสำหรับระยะนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะได้นำเอาข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานของแขนงการยุติธรรมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสำหรับมื้อนี้จะเสนอข่าวกระทรวงยุติธรรมเปิดสุดฝึกอบรมเวียกงานกฎกาประจำปี2026อยู่ในต้นเดือนสิงหาคม2026ที่ผ่านมาอยู่ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กรมกฎกากระทรวงยุติธรรมได้เปิดสุดฝึกอบรมเวียกงานกฎกาประจำปี2026ขึ้นโดยการเป็นประธานของท่านนางศรีสุดาโสภาวันดีประธานคณะกวดกาพักห้องรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมีท่านบีวางจงเจอห้องประธานคณะกวดกาหัวหน้ากรมกวดกามีวิทยากรจากคณะกวดกาศูนย์กลางพักองค์การกวดกาแห่งรัฐนักฝึกอบรมที่รับผิดชอบเวียกงานกวดกาจากห้องการบดากรมศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจสถาบันยุติธรรมแห่งชาติและสภาทนายความเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน41ท่านยิ่ง10ท่านในพิธีท่านสุวรรณภาสุขวิไลห้องหัวหน้ากรมกวดกาได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมาด้วยการอนุมัติจัดฝึกอบรมเวียกงานกวดกาประจำปี2026ให้พนักงานที่เฮ็ดเวียกงานกวดกาของห้องการบดากรมศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจสถาบันยุติธรรมแห่งชาติและสภาทนายความบทเรียนที่นำมาฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบมี4หัวข้อคือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาลัดเวียกงานติดตามกวดกาโครงการลงทุนของรัฐเริ่มแต่หัวที่การแก้ไขผลการกวดกาและการติดตามสุกยูกวดกาการแก้ไขผลของการกวดกาการสร้างเอกสารและสำนวนการสำเนาเอกสารเวียกงานกวดกาในการฝึกอบรมนอกจากได้รับฟังการบรรยายแล้วผู้เข้าร่วมก็ยังได้แบ่งกลุ่มคนคว้าแต่ละหัวข้อและสนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันตื้มจุดประสงค์ของการฝึกอบรมในครั้งนี้แม้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและทักษะพื้นฐานให้แก่พนักงานรับผิดชอบเวียกงานกวดกาของห้องการบดากรมศูนย์และสถาบันของกระทรวงยุติธรรมเฮ็ดให้การกวดกามีความถูกต้องว่องไวและสามารถต้านสกัดกันปรากฏการย่อท้อที่เกิดขึ้นได้อย่างทันการในตอนท้ายของการฝึกอบรมท่านประธานก็ได้มีคำเห็นโอลมซึ่งท่านก็ได้แสดงความย่องย่อสมเสยคณะรับผิดชอบวิทยากรที่ได้สละเวลาเข้าร่วมขึ้นห้องถ่ายทอดความรู้ทางด้านทฤษฎีสมทบกับพฤติกรรมตัวจริงซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในเวียกงานกวดกาให้มีความเข้มแข็งคือการจัดตั้งเข้มแข็งและบุคลากรกวดกาก็เข้มแข็งนอกจากนั้นท่านยังได้เน้นหนักให้นักฝึกอบรมจงนำเอาความรู้ที่ได้รับนำไปหมุนใส่เข้าในหน้าที่เวียกงานที่ตนรับผิดชอบให้ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและมีประสิทธิผลสูงถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นข่าวกระทรวงยุติธรรมเปิดสุดฝึกอบรมเวียกงานกวดกาประจำปี2026ที่ทางรายการได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังส่วนระยะหน้าทางรายการก็จะได้สนทนาเกี่ยวกับหัวข้อการญาติสิงทรัพย์และโทษต่อบุคคลที่กระทำผิดในสถานการญาติสิงทรัพย์ว่ามีคืนไรรายละเอียดต่างๆจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังในระยะหน้าเนาะแต่ว่าตอนนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อน
1: สบายดีเชียวเป็นอะไรสบายดีบ่บ่เห็นกระดนยังแห้งๆคือเก่าบ
2: ่สบายดีเฮาแข็งๆอยู่ตัวเดียวล่ะเป็นแนวใดแข็งๆดีบ
1: ่โอ้ยเฮายังแข็งๆเหมือนเดิมบ่เห็นกระดนเนาะว่าแต่มื้อแลงไปหานั่งฟังเพลงตามจอกนั่นกันจักหน่อยเนาะหมู่หลายคนนัดกันมื้อนี้ได้มีผู้สาวนําได้มื้อนี้น่ะ
2: โอ้แม่นวะเบิ่งตัวจริงเด้อเฮาขับไปรับลูกอยู่โรงเรียนน่ะเมียเฮาพัดเลยการศึกษาอีกอย่างตัวแรงก็เป็นซุ่นๆนําเวียครอบครัวแ
1: ท้โอ้ยดนๆเถอะนะไปๆๆให้เมียไปหับตัวเป็นผู้ชายก็ต้องมีสังคมของเขาเด้วะคือเฮาแม่แต่งงานแล้วให้เมียออกเวียกอยู่เฮือนเฮ็ดเวียกเฮือนการซานเลี้ยงลูกก็พอแล้วนะมันเป็นหน้าที่ของแม่หญิงอันเลี้ยงลูกกับเฮือนการซานนี่มันบ่แม่นหน้าที่ของผู้ชายคือพวกเฮาได้เมียควรอยู่แต่เฮือนแต่งอยู่ก็กินเลี้ยงลูกเต้าเขาอ่อนก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้เฮาสบายแล้วได้เลิกเวียกกะเลาะลิ้นสร้างสรรค์นำหมู่
2: อย่าว่าซั่นแม่หญิงเขาเจ้าก็มีบทบาทในสังคมหลายด้านได้เดี๋ยวนี้มีสิทธิเสมอภาพเท่าเทียมคือกันกับเพศชายนี่แหละและยังมีกฎหมายคุ้มครองปกป้องสิทธิและผลประโยชน์แก่แม่หญิงและเด็กน้อยนําอีกมันบ่ถูกต้องใดสิ่งที่โตเฮ็ดน่ะ มีหยังก็ช่วยกันบ่ว่าสิเป็นเวียกเฮือนการสานฮอดการเบิ่งแงงเลี้ยงดูลูกเต้าอันที่จริงแม่หญิงเขาเจ้าก็ลำบากกว่าเฮาอีกต้องเบิ่งแงงลูกและเอาใจใส่เวียกครอบครัว
1: โอ้ยพ่อพ่อโทรมาสวนบ่แม่นโทรมาฟังเทศบ่ซํานี้ก็รู้สึกเป็นคนเห็นแก่ตัวบ่ให้เกียรติแม่หญิงรู้สึกผิดขึ้นมาเลยได้นี
2: ่ถ้ารู้สึกผิดก็เปลี่ยนแปลงได้เป็นการดีได้เสี่ยวพ่อครอบครัวก็ต้องการคนหน้าครอบครัวที่มีความเข้มแข็งและเป็นแบบอย่างให้แก่สมาชิกครอบครัวเพื่อครอบครัวและสังคมที่สงบสุข
3: สนับสนุนโดยโครงการลาว031
0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงกับเข้ามาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วซึ่งว่าในมื้อนี้ทางรายการของพวกเราก็จะได้สนทนาเกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะก็แม่นหัวข้อหรือว่าปัญหาเนื้อในที่ติดพันกับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในสังคมหรือว่าบรรดาปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมีการนำเสนอผ่านการวิทยุบ่รายการโทรภาพหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆพวกเราจะได้เอามาโอ้ลมสนทนาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังโดยเฉพาะในเบื้องของกฎหมายว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาในทางกฎหมายได้มีวิธีการกำหนดการแก้ไขหรือว่าการลงโทษไว้แนวใดซึ่งว่ามื้อนี้ทางรายการของพวกเราก็ได้รับเกียรติจากท่านพิมพ์มาสอนจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมจะมาโอ้ลมกับทางรายการของพวกเราเกี่ยวกับหัวข้อการญาติสิ่งทรัพย์และโทษต่อบุคคลที่กระทำผิดในสถานการณ์ญาติสิ่งทรัพย์ว่ามีคือแนวใดซึ่งว่าตอนนี้ท่านก็อยู่กับทางรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่าน
4: เจ้าสบายดี
0: เจ้าก่อนอื่นขอให้ท่านแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังก่อนขอเชิญ
4: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่านข้าพเจ้าซื้อพิมพ์มาสอนจันทจิตซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรม
0: เจ้าและดังที่ได้เสนอไปเมื่อกี้นี้แล้วเนาะท่านว่าจะได้มีการสนทนาหรือว่าโอ้ลมกันเนาะเกี่ยวกับหัวข้อการญาติสิ่งทรัพย์และโทษต่อบุคคลที่กระทำผิดในสถานการณ์ญาติสิ่งทรัพย์ว่ามีคือใดฉะนั้นก่อนอื่นขอให้ท่านอธิบายความหมายของการญาติสิ่งทรัพย์ว่าแม่นอย่างท่าน
4: เจ้าขอขอบใจเกี่ยวกับความหมายของการญาติสิ่งทรัพย์เนาะก่อนอื่นมดพวกเราก็จะต้องยอมรับว่าการญาติสิ่งทรัพย์นั้นเป็นปรากฏการณ์ย่อท่อหนึ่งของสังคมของพวกเราที่เกิดขึ้นเนาะซึ่งเฮ็ดให้สังคมบ่มีความสงบและกระทบต่อทรัพย์สินและชีวิตสุขภาพของพ่อแม่ประชาชนโดยเฉพาะแม่นผู้ถูกข้อห้ายจากการญาติสิ่งทรัพย์ซึ่งตามสังเกตเนาะของข้าพเจ้าแล้วเห็นว่าการญาติสิ่งทรัพย์นี้มันมาเกิดมา3สาเหตุหลัก
0: ๆ
4: โดยเฉพาะก็แม่นการติดยาเสพติด
0: เจ้า
4: เนาะแล้วก็การลิ้นการพนันแล้วก็การติดเกมออนไลน์เนาะซึ่งว่าพวกดังกล่าวนี้เมื่อติดยาเสพติดติดเกมติดลิ้นแล้วก็บ่มีเงินที่จะไปซื้อไปเที่ยวไปลิ้นแล้วเกิดมีแนวคิดอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนเนาะและพฤติกรรมของพวกเหล่านี้นี้ส่วนหลายมักใช้รถจักรเป็นยานพาหนะในการเลาะซอกหากลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายลักๆที่พวกนี้จะลงมือนั้นก็แม่นเป็นเพศหญิงหรือคนสูงอายุเนาะอยู่เฮือนคนเดียวเขาจะเข้าไปตีสนิทสักถามเนาะว่าฮู้จักผู้นั้นผู้นี้บ่เนาะเมื่อเวลาเขาเผลอตัวแล้วเขาก็ลงมือในการญาติสิงเอาทรัพย์ดังกล่าวนั้นและกรณีที่2แม่พวกนี้ก็จะใช้รถจักรนี้ขี่เลาะไปซอกหาเหยื่อตามเส้นทางต่างๆโดยเฉพาะแม่นบ่อนที่ว่ามีเส้นทางเปี่ยวเนาะตอนกลางคืนหรือว่าบ่อนที่มีการสัญจรหนาแน่นเช่นมาตลาดห้างสรรพสินค้าต่างๆแล้วสวยโอกาสในการญาติสิ่งทรัพย์ของพลเมือง
0: เจ้า
4: เนาะการญาติสิ่งทรัพย์นั้นเนาะในทางกฎหมายโดยเฉพาะแม่นประมวลกฎหมายอาญาของสปปลาวเฮาก็ได้กําหนดไว้อย่างจะแจ้ง
0: เ
4: นาะโดยเฉพาะว่าแม่นบุคคลใดหากได้กระทําผิดสินะก็จะถูกลงโทษตามกฎหมายซึ่งว่าการกระทําผิดดังกล่าวนั้นนอกการญาติสิ่งทรัพย์บางเถือก็จะเฮ็ดให้ผู้เสียหายนั้นได้รับบาดเจ็บบางกรณีก็มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นคือกันเนาะโดยเฉพาะผู้ถูกขอให้เพราะว่าเวลาดึงยาสิ่งทรัพย์นั้นอาจจะเฮ็ดให้มีการล้มหัวนอกพื้นหรือว่ารถจักรล้มทับแข้งทับขาเฮ็ดให้ขาหักก็มีหลายเนาะทั้งเฮาเห็นในสื่อสังคมออนไลน
0: ์
4: หรือว่าการรายงานของเจ้าหน้าที่อันนั้นแม่นเฮาเห็นหลายเนาะฉะนั้นเนาะการยัดสิ่งทรัพย์นี้ก็เป็นการกระทําผิดโดยเจตนา
0: จ้า
4: ซึ่งเฮ็ดให้ทรัพย์สินของประชาชนนั้นเสียหาย
0: เจ้าและนั้นก็แม่นความหมายของการยัดสิ่งทรัพย์เนาะก็คือได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาและโทษต่อบุคคลที่กระทำผิดในสถานการยัดสิ่งทรัพย์ก็คือที่ท่านได้กล่าวมาเนาะโดยเฉพาะก็แม่นบุคคลที่ว่าได้มีการกระทำผิดโดยเจตนาแล้วจะมีโทษต่อบุคคลดังกล่าวนั้นคือแนวใดท่าน
4: เจ้าในมาตรา232เนาะของประมวลกฎหมายของสปปลาวเฮาก็ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่าบุคคลใดหากได้เอาทรัพย์ของบุคคลอื่นมาเป็นของตนด้วยการยัดสิงก็จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา5ปีและก็จะถูกปรับใหม่แต่3ล้านกีบหา10ล้านกีบเน
0: า
4: ะ
0: เจ้า
4: แต่ว่าในกรณีที่ว่าผู้กระทําผิดหั่นนะหากได้เอาการยัดสิงทรัพย์หั่นเป็นอาจีนเน
0: า
4: ะคันว่าอาจีนอยู่ในนี่ก็หมายว่าเป็นอาชีพนั่นแหละเนาะบ่เฮ็ดหยังเอาอาชีพนี่เป็นหลัก
0: เฮ็ดแบบนี้ตลอด
4: แม่นแล้วก็มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มเนาะการจัดตั้งเป็นกลุ่มก็หมายความว่ามีตัวการมีผู้ยุแย่เมื่อทรัพย์ที่ลักมาได้แล้วมีผู้เอาไปขายไปหยังหั่นนะเกินว่าการจัดตั้งเป็นกลุ่มเนาะหรือว่าเฮ็ดให้ผู้อื่นนะครับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตนั้นเนาะหรือว่ากรณีที่ว่ามีความเสียหายอย่างหลวงหลายหั่นเน
0: า
4: ะก็จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3ปี5 8ปีและก็จะถูกปรับใหม่แต่10ล้านกีบหา30ล้านกีบเนาะความพยายามการกระทำผิดดังกล่าวนั้นก็จะถูกลงโทษคือกัน
0: อ
4: ันนี้แม่นเว้าเรื่องมาตรการทางกฎหมายที่ว่ารัฐสปปลาวเฮากำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเนาะ
0: เจ้าน
4: อกจากมาตรการทางอาญาแล้วเนาะผู้กระทำผิดนี่นะ
0: เ
4: นาะก็จะต้องได้รับผิดชอบทางแพงอีกเป็นต้นว่าแม่นค่าเสียหายต่อทรัพย
0: ์เจ้า
4: เนาะค่าปิ้นปัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในกรณีอันไปดึงเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนมีการบาดเจ็บก็จะได้รับการเป็นปัวหรือว่ายานพาหนะของพ่อแม่ประชาชนนะครับการเปเพก็จะได้มีพันธะในการสอบแปลง
0: เจ้า
4: และอื่นๆอีก
0: เจ้าก็คือว่าผู้ที่ไปดึงก็คือผู้ที่ไปยัดสิงทรัพย์นี้ถ้าว่ามีปรากฏการณ์ต่างๆหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆตามมาโดยเฉพาะรถล้มบ่ผู้ที่ว่าถูกดึงหั้นแม่นได้รับบาดเจ็บเจ้าก็ต้องได้ปิ้นปัวเนาะท่าน
4: แม่นๆๆ
0: ได้แปลงพาหนะต่างๆให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้ที่ถูกกระทํานั้นเนาะ
4: แม่น
0: เจ้า
4: เนาะอันนั้นแม่นเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้กระทําผิดเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าก็สังเกตเห็นได้ว่าเนาะถึงระยะผ่านมาเนาะเจ้าหน้าที่ตํารวจ
0: เจ้า
4: องค์การอัยการหรือว่าศาลประชาชนจะได้ตัดสินลงโทษผู้กระทําผิดเหล่านี้เป็นจํานวนหลายก็ตามแต่ปัญหาหนึ่งที่พวกเฮาปฏิเสธบ่ได้ก็คือการเก็บกู้ทรัพย์สินของผู้ถูกเสียหายกลับคืนให้แก่ผู้ถูกเสียหายนั้นแม่นมีหน่อยและก็เงินปรับใหม่ที่กฎหมายกําหนดไว้นั้นก็แม่นได้หน่อยเนื่องจากว่าพวกเหล่านี้นี้เป็นพวกที่ว่าบ่มีอาชีพติดยาเสพติดเนาะบ่มีอาชีพเป็นลักแรงเวลาเฮาลงโทษทางอาญาตัดอิสรภาพแม่นเฮาปฏิบัติได้แต่โทษปรับไหมหรือว่าค่าเสียหายต่างๆนั้นแม่นเฮาปฏิบัติยากพอสมควรเนาะอันนั้นปัญหาดังนั้นและปัญหาหนึ่งอีกก็คือญาติพี่น้องของผู้กระทําผิดนั้นบ่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องหรือบ่รับผิดชอบใส่แทนค่าเสียหายที่ผู้กระทําผิดได้ก่อขึ้นอันนั้นแม่นปัญหาที่ว่าพวกเฮาเห็นในปัจจุบันเนาะ
0: เจ้าและนั้นก็แม่นเกี่ยวกับโทษต่อบุคคลที่กระทำผิดในสถานการยัดสิ่งทรัพย์ที่ว่าได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาพร้อมเดียวกันนั้นท่านยังให้ฮู้ว่าในการปฏิบัติโทษต่อบุคคลที่ว่ากระทำผิดนั้นโดยเฉพาะทางอาญานี้แม่นพวกเราสามารถปฏิบัติได้เนาะก็คือเอาผู้กระทำผิดนั้นมา
4: ลงโทษ
0: ตามที่ได้กำหนดไว้ก็คือตามที่ศาลได้ตัดสินแต่ว่าในการชดใช้ทางแพ่งนี้ก็ยังมีความยุ่งยากพอสมควรฉะนั้นสุดท้ายนี้ขอให้ท่านฝากถึงท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นพ่อแม่ประชาชนหรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆในการมีสติระมัดระวังหรือว่าภาคส่วนต่างๆที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้พวกเราจะมีการปฏิบัติขึ้นแนวใดท่าน
4: เจ้าซึ่งต่อกับปัญหาดังกล่าวนี้เนาะข้าพเจ้าขอจากเสนอต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนาะจะต้องได้เพิ่มทวีความอาจสามารถเนาะให้สูงขึ้นในการจับตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีให้ไว
0: เจ้า
4: เนาะพร้อมกันนั้นก็ต้องได้ดําเนินคดีต่อกับผู้ซื่อสัตย์จากการลักทรัพย์หรือว่ายัดชิงทรัพย์นี
0: ้
4: มาดำเนินคดีพร้อมกันเนาะถ้าว่าทรัพย์ที่ว่าได้ถูกยัดไปดึงไปหรือลักไปถ้าว่าบ่มีผู้ซื้อแน่นอนว่าปัญหาดังกล่าวนี้ก็จะบ่เกิดขึ้นเนาะที่ผ่านมานี้เนาะก็เห็นได้ว่าเฮาจับแต่ผู้ยัดชิงทรัพย์แต่ว่าผู้ซื้อทรัพย์ที่ผิดกฎหมายนั้นเฮาบ่ได้ดำเนินคดีปานใดเนาะและปัญหา2นึงก็ต่ออำนาจการปกครองโดยเฉพาะแม่นอำนาจการปกครองบ้านปคส.บ้าน ก็ต้องเป็นเจ้าการในการติดตามกวดกาพลเมืองที่ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของตน
5: เจ้า
4: เนาะกำได้เป้าหมายและรายงานต่อเจ้าหน้าที่ให้ทันการ
5: เจ้า
4: เนาะอันสามมากมันเพราะสำหรับพ่อแม่ประชาชนเองก็ต้องได้เอาใจใส่ในการติดตามพฤติกรรมของลูกหลานตนเองว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงในการจะไปดึงญาติสิงสับของคนอื่นหรือบ่
5: เจ้า
4: เนาะเป็นต้นมามีการติดยาการลิ้นการพนันเนาะลิ้นกินฟุ่มเฟือยเนาะหรือว่าใส่เงินโดยบ่มีเหตุมีผลนี่นะถ้าว่าบ่มีเราจะมีพฤติกรรมไปดึงหรือว่าไปญาติสิงสับของพลเมืองนี่นะต้องได้ติดตามเนาะบอกสอนอันนี้แม่นสำหรับพ่อแม่ประชาชนเนาะและสำหรับพลเมืองทั่วไปก็คือกันเนาะโดยเฉพาะแม่นการใส่เครื่องประดับ
5: เจ้า
4: เนาะก็ต้องให้มีสติระวังตัวเนาะบ่ให้เป็นสิ่งที่ว่าต้องตาต้องใจให้ผู้กระทําผิดหันก่อเหตุ
5: เจ้า
4: เนาะอันนั้นแม่นข้าพเจ้าได้เว้ามาหันเนาะครับหมายความว่าพวกเฮาทุกภาคส่วนแหละก็ต้องได้เป็นหูเป็นตานํากัน
5: เจ้า
4: เนาะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวถ้าว่าพวกเฮาหันหักเป็นหูเป็นตานํากันเนาะหรือว่าช่วยกันหันปัญหาการญาติสิ่งทรัพย์อยู่ในสังคมพวกเฮาหันก็จะลดน้อยถอยลงแล้วก็ผู้กระทําผิดหันมาลงโทษตามกฎหมายให้ทันเวลา
5: เจ้า
4: เนาะ
0: ท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงเนื้อในที่ท่านผู้ฟังได้ฮับฟังผ่านไปนั้นก็แม่นเนื้อในเกี่ยวกับการญาติสิงทรัพย์และโทษต่อบุคคลที่กระทำผิดในสถานการณ์ญาติสิงทรัพย์ว่ามีคือในใดซึ่งว่าท่านพิมมาสอนจันทจิตก็ได้อธิบายอย่างละเอียดจะแจ้งแล้วและสุดท้ายท่านก็ยังได้ฝากถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพ่อแม่ประชาชนหรือว่าประชาชนลาวบรรดาเฒ่าโดยเฉพาะผู้ที่ดำรงชีวิตประจำวันนี้พวกเราจะมีสติในการระมัดระวังตัวเนื้อใดเราจะบ่ใส่เครื่องประดับหรือว่าของมีค่าจังใดเนาะเราจะใส่ในวิธีการใดเพื่อว่าบ่ให้ต้องตาต้องใจหรือตกเป็นเป้าหมายของผู้ที่จะกระทําผิดหรือว่าผู้ที่จะมาญาติสิ่งทรัพย์นั้นเนาะขอให้ทุกคนมีสตินํากันแท้ๆในเรื่องดังกล่าวนี้ซึ่งว่าเนื้อในที่เสนอผ่านไปนั้นก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะรับรู้และเข้าใจเนื้อในดังกล่าวนั้นได้หลายพอสมควรและสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจเนาะอยากให้ทางรายการของพวกเรานําเสนอหรือว่าสนทนาในหัวข้อใดตื้มก็สามารถติดต่อพัวพันมาหาทางรายการของพวกเราได้โดยผ่านเพจหนังสือพิมพ์กฎหมายออนไลน์ซึ่งว่าเป็นหนังสือพิมพ์กฎหมายของกระทรวงยุติธรรมทาง Facebook เนาะเขียนเป็นภาษาลาวว่าหนังสือพิมพ์กฎหมายนอกจากนั้นท่านก็ยังสามารถรับฟังการสนทนานี้เนาะย้อนหลังได้พอนอกจากจะออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วพวกเฮายังเอาลงอยู่ในเพจหนังสือพิมพ์กฎหมายนําอีกสามารถเข้าไปฟังเข้าไปกดถึกใจหรือว่าประกอบคําคิดคําเห็นเพื่อว่าเป็นกําลังใจให้แก่ทีมงานของพวกเฮาได้และมาฮอดนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่จนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลาเก้านี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องขอขอบใจท่านพิมมาสอนจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมสนทนากับทางรายการของพวกเราในครั้งนี้ขอขอบใจท่าน
4: เจ้าขอขอบใจเช่นกัน
0: จารย์มหนี้ผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปทุมมาพร้อมด้วยท่านพิมมาสอนจันทจิตและในสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาไปก่อนขอความสุขสุขดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี
4: สบายดี

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

ดีตอนนี้มีการเข้าสู่รายการประกันสังคมพ่อกับมีรายการเป็นประจำทางขึ้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 4:00 ตอนแรกในทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ฝากให้กับเมริกันได้ติดตามในคาบเช้าเวลา 8:00 หา 9:00 ในมือพักผ่อนว่าซั่นซะนอกท่านใดที่ว่าตื่นเอาเช้าแน่ก็จะได้หาฟังรายการประกันสังคมผ่านทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์เนาะ1ชั่วโมงเต็มๆนำเอาข้อมูลเอาสิทธิผลประโยชน์เอาระเบียบการแจ้งการที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการอัปเดตใหม่ๆเนาะมาโอมาลมมาแจ้งให้กับมีรายการท่านผู้ฟังก็คือท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมได้รับรู้ได้รับทราบไปพร้อมๆกันเนาะเพราะว่าข้อมูลข่าวสารทางประกันสังคมนี่ก็ได้มีการประสานสัมพันธ์หลายช่องทางเนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทางเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติแล้วก็มีทางนะเว็บไซต์นะ www.lhso.gov.la นะพร้อมด้วยหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ประชาชนเศรษฐกิจสังคมนะทางวิทยุอย่างต่างๆเนาะก็เพื่อรับประกันให้สมาชิกของพวกเขาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะผ่านสื่อต่างๆรวมทางรายการประกันสังคมก็เช่นเดียวกันเนาะทักทายสบายดีในมื้อนี้ก็มันมาเอานำหัวข้ออีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญที่ติดพันกับผู้ออกแรงงานในภาคหัวหน่วยธุรกิจโดยเฉพาะแมนการคุ้มครองอุดหนุนวางงานเนาะตามที่ท่านรู้แล้วเนาะว่าภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะหรือว่าองค์การจะตั้งสากลเองก็ดีเนาะหรือว่าบรรดาโรงจักรโรงงานเนาะโรงเรียนเอกชนโรงมอเอกชนหรือว่าโรงแรมห้านอาหารต่างๆนี่เอิ้นว่าถูกจัดให้เป็นอยู่ในภาคหัวหน่วยธุรกิจแต่กับพิเศษเนาะภาคหัวหน่วยธุรกิจอาจจะมีอีกหนึ่งอุดหนุนที่ให้การคุ้มครองในเก้าอุดหนุนนั่นก็คืออุดหนุนว่างงานเนาะซึ่งปัจจุบันเรื่องของการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานนี้ประกันสังคมก็ได้มีการเบิกจ่ายให้แก่สมาชิกที่ครบเงื่อนไขหลายเนาะหลายพันหลายหมื่นคนโดยเฉพาะระยะใดโดยเฉพาะระยะโควิดระบาดนะในระยะที่ผ่านมาประกันสังคมก็ได้มีการจ่ายเงินอุดหนุนนะโดยเฉพาะแม่นอุดหนุนแก้ไขในกรณีที่เอิ้นว่าพ่อวิกฤตนะก็คือแม่นสภาพพยาธิการระบาดของโควิดนี่แหละเนาะในระยะนั้นเนาะก็ได้มีการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับสมาชิกประกันสังคมรวมทั้งหมดเนาะรวมทั้งหมดเกือบ40ตื้อกีบเนาะ40ตื้อกีบเนาะก็บ่ธรรมดาเนาะเป็นจำนวนเงินที่มหาศาลนะจนจำนวนเงินที่มหาศาลเพราะฉะนั้นแล้วเนาะก็ในเบื้องต้นทั้งขั้นเทิงก็ทางคณะนำเพิ่นก็กำหนดไว้ก็คิดว่าสมาชิกเขานี่อาจจะนะเอิ้นว่าเพื่อแก้ไขบางกรณีที่มีการวางงานเนาะแต่มาปฏิบัติตัวจริงเนาะจึงเห็นได้ว่าอุดหนุนวางงานนี้เนาะสมาชิกได้รับการคุ้มครองหลายอีหลีเนาะหลายอีหลีกับบ่ธรรมดาเนาะกระทบใส่กองทุนประกันสังคมเส้นเดียวกันนะแต่นั่นก็เป็นนโยบายที่จะต้องได้ปฏิบัติเนาะทางเบื้องประกาศสมก็จะต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายเนาะตามกฎหมายเพื่อให้สมาชิกได้รับการคุ้มครองเวลาที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะแมนมีเงื่อนไขตามกฎหมายนั่นแหละเนาะเงื่อนไขนี้เนาะจะเป็นคืนเท่าใดเนาะมีคืนเท่าใดจะโอลมให้มีรายการได้รับฟังในมื้อนี้เนาะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการร้องขอเงินอุดหนุนว่างงานเนาะว่างงานนั่นเองก็สามารถรับฟังได้เนาะบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจเป็นพนักงานรัฐหรือว่าประชาชนทั่วไปก็รับฟังเนาะเป็นข้อมูลเพื่อ
ในอนาคตนะท่านอาจจะมีการเนาะว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะก็อาจจะบางท่านอาจจะเห็นเรียกน้ำรัดน้ำรัดในปัจจุบันในอนาคตอาจจะมีการยกย้ายนะให้ไปเฮ็ดเวียกหรือว่ามีการลาออกจากการเป็นพนักงานรัฐเนาะไปเฮ็ดเวียกอยู่ภาคหัวหน่วยธุรกิจหรือว่าจะเป็นภาคสมัครใจเองก็ดีตอนนี้อาจจะเฮ็ดเวียกอยู่เป็นอาชีพอิสระของตัวเองเนาะสาวสวนปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เนาะหรือว่าเฮ็ดธุรกิจค้าขายอย่างต่างๆเอิ้นว่าอาชีพอิสระเนาะในต้นหน้าท่านอาจจะมีโอกาสได้มาเฮ็ดเวียกนะนำบรรดาหัวหน่วยธุรกิจท่านก็จะได้รับการคุ้มครองเส้นเดียวกันนะเป็นการเอิ้นว่าอัปเดตเนาะข้อมูลข่าวสารอย่างต่างๆฮู้ไว้กับบ่เสียหายเนาะฮู้ไว้กับบ่เสียหายโดยเฉพาะแมนสำคัญก็คือแมนภาคหัวหน่วยธุรกิจนี่แหละเนาะต้องได้เอาใจใส่ฟังเป็นพิเศษเพราะว่าติดพันกับเฮาอีหลีนะติดพันกับเฮาอีหลีเพราะว่าเรื่องของการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานนี้เนาะก็จะมีเงื่อนไขเนาะมีกำหนดเวลาเนาะสำคัญตัวกำหนดเวลานี่แหละเนาะฐานต้องไปลงทะเบียนให้ทวงให้ท่านถ้าว่าครบเงื่อนไขแล้วถ้าว่าใกล้กำหนดเนาะฐานก็จะบ่ได้รับอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะให้มีการได้รับรู้นำกันเลยเนาะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการเบื้องต้นเนาะเงื่อนไขการเป็นผู้รับอุดหนุนว่างงานจากระบบประกันสังคมหรือว่าเงื่อนไขการที่จะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมอันที่1ท่านต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างน้อย12เดือนหรือว่า1ปีขึ้นไปนะสำหรับพนักงานภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะท่านต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมหรือว่าได้ถอนเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อย12เดือนหรือว่า1ปีขึ้นไป1ปีขึ้นไปบางท่านว่าค่อยนี่เฮ็ดเวียกอยู่อันน่ะบริษัทนี่โดนแล้วเด้แต่นั่นบ่ได้หมายถึงว่าเป็นปีประกันตนเนาะหรือว่าเดือนประกันตนท่านอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทของท่านหลายปีแต่บริษัทของท่านเนาะบางเทื่อหากก็มาเข้าประกันสังคมถอนเงินเข้ามามีแต่3เดือน6เดือนเนาะเฮาจะเบิ่งเงินตัวจริงที่ว่าได้ถอนเข้าประกันสังคมเพราะว่าบางท่านนี่ก็ยังมีความสับสนว่าโอ้ข่อยเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทข่อยนี่มาหลายปีแล้วเนาะเกือบ10ปีละอันนั้นบ่ถือว่าท่านได้เป็นสมาชิกประกันสังคมเถื่อเนาะจนกว่าบริษัทของท่านจะมีการถอนเงินเข้ามาประกันสังคมเนาะเฮาจะไปเบิ่งว่าเงินของท่านที่ได้ถอนเข้ามาตัวจริงนั้นมีจักเดือนครบ12เดือนบ่เนาะในเงื่อนไขการห้องของเงินอุดหนุนว่างงานเงื่อนไขอันที่2ก็คือแน่นอนต้องเป็นผู้ที่สุขภาพยังแข็งแรงเนาะสำหรับผู้ว่างงานเนาะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้บัดนี้เงื่อนไขที่จะได้รับอุดหนุนว่างงานว่าท่านจะได้อยู่ในเงื่อนไขการรับอุดหนุนว่างงานบ่มี3อันหลักๆเนาะสาเหตุคือว่าสาเหตุของการที่จะได้รับอุดหนุนว่างงานอันที่1แมนบริษัทปิดกิจการถาวรหมายความว่าอาจจะล้มละลายหรือว่าหยุดกิจการถาวรหยุดกิจการถาวรจึงจะอยู่ในเงื่อนไขจึงจะอยู่ในเงื่อนไขหรืออันที่2เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมเฮ็ดให้บริษัทของท่านโรงจักรโรงงานของท่านบ่สามารถดำเนินได้เป็นปกติเนาะบ่สามารถดำเนินได้เป็นปกติเนาะอาจจะเครื่องจักรเพหรือว่าวัตถุอุปกรณ์เอิ้นว่ามีความเสียหายบ่สามารถผลิตได้ตามปกติเนาะอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในอีก1เงื่อนไขเนาะและเงื่อนไขอีกอันนึงอันที่3ก็คือหัวหน่วยธุรกิจมีการระดมพนักงานออกหรือว่าลดจำนวนพนักงานออกเนื่องจากพ่อวิกฤตทางด้านการเงินโดยมีการยั่งยืนจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากพ่อวิกฤตทางด้านการเงินพ่อวิกฤตก็คือตัวอย่างระยะโควิด19หลายหัวหน่วยธุรกิจก็ได้รับผลกระทบบ่สามารถเปิดให้บริการได้เป็นปกติตัวอย่างก็คือแมนโรงแรมร้านอาหารลูกค้าจำนวนก็ลดลง
บางโรงแรมก็ปิดกิจการไปเนาะแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือบ่ถึงขั้นปิดเนาะบ่ถึงขั้นปิดแต่รายรับนี่แม่นลดลงเนาะเพราะวิกฤตทางด้านการเงินเพราะวิกฤตทางด้านการเงินจึงได้มีการระดมพนักงานออกจำนวนหนึ่งจากพนักงานห้อยคนออก50คนนะเพื่อประคับประคองบริษัทให้อยู่รอดอันนี้แม่นเคยว่าพ่อวิกฤตทางด้านการเงินหมายความว่ามีการระดมพนักงานออกจำนวนหลายเนาะจำนวนหลายบ่แม่นว่าออก1คน2คนว่าพ่อวิกฤตทางด้านการเงินนะอาจจะบ่ถึงขั้นวิกฤตของบริษัทเนาะขั้นว่า1คน2คนเนาะอันนี้แม่นทางแผนกเกี่ยวข้องเพิ่นก็จะได้มีการวิเคราะห์มีการประเมินนั่นแหละเนาะว่าอยู่ในเงื่อนไขบ่การระดมออกในที่นี้เนาะเพราะว่าการพอวิกฤตทางด้านการเงินของบริษัทนี่แน่นอนมันต้องได้รับผลกระทบหลายแต่ก็จําเป็นต้องมีการระดมพนักงานออกจํานวนหลายนะเพิ่นจะวินิจฉัยไปลักษณะแบบนั้นเนาะอันนี้แม่น3เงื่อนไขหลักๆที่ท่านจะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมทวนอีกทีนึงเนาะอันที่1ก็คือแม่นบริษัทล่มละลายปิดกิจการถาวรอันที่2ถูกภัยพิบัติทางธรรมชาติเนาะอันที่3ก็คือแม่นระดมพนักงานออกหรือว่าลดจํานวนแรงงานพนักงานลงย้อนวิกฤตทางด้านการเงินโดยมีการยั่งยืนจากภาคส่วนเกี่ยวข้อง3เงื่อนไขนี้หลักๆเนาะที่จะได้รับอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมบัดนี้ถ้าว่าท่านครบเงื่อนไขแล้วถ้าว่าท่านครบเงื่อนไขแล้วตัวอย่างเพิ่นให้มีการปลดปล่อยออกปลดปล่อยท่านออกหมายความว่าอยู่เงื่อนไขแม่นอาจจะแม่นในข้อที่3เนาะย้อนบริษัทพอวิกฤตทางด้านการเงินปลดปล่อยมีใบปลดปล่อยออกสำหรับท่านสำหรับท่านถ้าว่าได้รับใบปลดปล่อยปุ๊บท่านต้องไปลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานภายใน30วันอยู่กรมจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเนาะอยู่บ้านหนองทาอยู่บ้านหนองทาเงินหรือว่าเงินรับแขกหนองทาตกเก่าหรืออันที่2ถ้าว่าท่านสะดวกไปยืนอยู่แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมนครหลวงก็ได้เนาะอยู่บ้านหนองไห่เนาะเขตตัดไปดงคำสร้างเนาะทางตัดใหม่เนาะไปทางนั้นไปตัวนั้นก็ได้ไปลงทะเบียนบอนใดบอนหนึ่งเนาะบ่ให้ไปมื้อ2ไปลงทะเบียนบอนใดบอนหนึ่งท่านสะดวกไปบอนไหนก็แม่นไปลงทะเบียนอยู่บอนนั้นอันนี้คือระเบียบการเนาะมีการระบุชัดเจนอยู่ในคำแนะนำฉบับเลขที่0060 0060ลงวันที่11มังกร2023บอกเรื่อง

จำเป็นต้องได้ปลดปล่อยพวกเกี่ยวบ่แม่นผู้เดียวได้คำว่าพวกเกี่ยวก็คือแม่นจำนวนหลายคนนับแต่วันที่1อันนี้ตัวอย่างเนาะนับแต่วันที่1เดือน1 2026เป็นต้นไปอันนี้แม่นตัวอย่างเนาะเริ่มวันที่1เดือน1 2026ท่านต้องไปลงทะเบียนให้ทันภายใน30วันอยู่กรมจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมอยู่หนองทาหรืออยู่แผนกแรงงานนครหลวงอยู่หนองไห้ให้ไปลงทะเบียนให้ทันภายใน30วันเนาะ30วันหมายก็ว่าในแต่วันที่1เดือน1จนไปฮอดวันที่30เดือน1ท่านต้องไปลงทะเบียนให้ทันเนาะท่านต้องไปลงทะเบียนให้ทันถ้าเป็นถ้าท่านไปลงทะเบียนซะไปวันที่1เดือน2กลายไป1วันที่1เดือน2 2026ก็สิสมมุติเนาะอันนี้สมมุติท่านไปลงทะเบียนซะ1วันก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องนี้จะบ่เฮ็ดใบยังยืนให้ท่านว่าท่านได้มาลงทะเบียนแล้วครบ30วันแล้วถ้าท่านบ่ได้ใบยังยืนตัวนั้นท่านจะบ่มีสิทธิ์มาฮ้องขอเงินอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมตัวนี้เนาะสำคัญหลายบ่อยากให้ท่านถือเบาถ้าท่านครบเงื่อนไขในการห้องขออุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมแล้วให้ท่านฮีบฮ้อนไปยืนลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานภายใน30วันอยู่สถานที่ดังกล่าวที่สันติภาพได้แนะนำเนาะเพราะว่าภาคส่วนดังกล่าวเพิ่นจะซอกเวียกเฮ็ดให้กับเฮาในระยะ30วันถ้า30วันนั้นบ่มีเวียกให้กับเฮาเพิ่นเจ็ดใบยังยืนให้หลังจากนั้นท่านจึงจะสามารถเอาเอกสารใบยังยืนจากภาคส่วนดังกล่าวมายื่นประกอบห้องขอเงินอุดหนุนว่างงานนำประกันสังคมได้ถ้าว่ามีใบยังยืนจากภาคส่วนเกี่ยวข้องแต่คันว่าท่านไปลงทะเบียนซะภาคส่วนเกี่ยวข้องจะบ่ออกใบยังยืนให้ก็หมายความว่าท่านจะบ่มีสิทธิ์มาห้องขอเงินอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมเนาะตัวนี้แม่นฝากไว้ในระยะทบิดตอนนี้ก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้มีละกันครับฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการระยะต่อไปพวกเขาจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่จะได้รับเนาะรายการว่าเรื่องของขั้นตอนการประกอบเอกสารมีอย่างแน่และเงื่อนไขอันใดที่จะบ่ได้รับเงินอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมเพิ่นระบุอย่างชัดเจนอยู่ในคำแนะนำ0060จะมาโอลมให้บริการให้ฟังแต่ว่าตอนนี้ไปฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติต่างฟังรายการประกันสังคมดำเนินรายการโดยโฆษกสันติภาพเส้นเก่าเส้นเคยพบพ่อกับมีรายการในมื้อนี้ในหัวข้ออุดหนุนว่างงานสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าภาคหัวหน่วยธุรกิจเพราะว่ามีเพียงแต่หัวหน่วยธุรกิจเท่านั้นพนักงานในหัวหน่วยธุรกิจที่จะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานจากระบบ

0: กันสังคมที่สันติภาพได้แจ้งไปตอนต้นรายการเนาะสำหรับเงื่อนไขเบื้องต้นสันติภาพก็ได้แนะนำเบาสู่แฟนรายการแนวฟังแล้วเนาะเข้าสู่ระยะนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินอุดหนุนวางงานประกันสังคมคุ้มครองหลายหน่อยเท่าไหร่เนาะสำหรับเงินอุดหนุนวางงานก็คือจะได้รับอยู่แม่น60ส่วนห้อยสำหรับท่านใดที่ครบเงินไขเนาะ60ส่วนห้อยของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายหมายความว่าเงินเดือนของท่านตัวอย่างว่า 4,500 ก็แม่น60ส่วนห้อยของ 4,500 เนาะวันนี้จะได้จักเดือนอิงใส่ว่าท่านเป็นสมาชิกประกันสังคมหลายปีหรือน้อยปีซ้ำใดนะ153ปีได้อยู่3เดือน356ปีได้อยู่6เดือน6หา12ปีได้อยู่9เดือน12ปีขึ้นไปได้อยู่สูงสุดแมนบ่เกิน1ปีหรือว่า12เดือนอันนั้นแมนระยะอุดหนุนวางงานที่ท่านจะได้รับแต่ว่าเงินอุดหนุนวางงานเพิ่นจะจ่ายให้เป็นเดือนพร้อมทั้งติดตามพร้อมว่าท่านได้เบี้ยแล้วหรือยังเนาะสมมุติว่าเพิ่นจ่ายไปแล้ว2เดือนยัง1เดือนแต่ว่าบังเอิญเดือนที่3ท่านได้เบี้ยเฮ็ดงานทำเนาะมีรายสื่อแจ้งมาทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมก็หมายความว่าท่านบ่ได้เป็นผู้วางงานหมายความว่าเดือนที่3นี้ท่านก็จะบ่ได้รับเงินอุดหนุนวางงานเนาะจากประกันสังคมเนาะเพราะว่าเงินวางงานก็คือแม่นเฉพาะผู้ที่วางงานแท้ๆเนาะถ้าว่าได้เวียกแล้วก็คือจะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานต่อเนาะอันนั้นแม่นว่าเรื่องของระยะเวลาของการรับอุดหนุนวางงานเนาะปัจจุบันการยื่นเอกสารห้องขออุดหนุนวางงานจากประกันสังคมมีอย่างไรอันที่หนึ่งไปปลดปล่อยรวมถ้าว่ามีการแจ้งปลดปล่อยออกหลายคนเนาะใบปลดปล่อยรวมหมายความว่าในใบปลดปล่อยนั้นระบุเหตุผลมื้อที่จะสิ้นสุดการเฮ็ดเวียกและก็มีรายสื่อของพนักงานที่ถูกปลดปล่อยออกพร้อมกันจำนวนหลายคนอันนี้เขาเรียกว่าใบปลดปล่อยรวมอันสองมาใบปลดปล่อยบุคคลก็คือกันนะในข้อมูลเอกสารก็คือกันแต่ในนั้นก็จะมีแต่สื่อของผู้เดียวเรียกว่าใบปลดปล่อยบุคคลอันที่สามมาก็คือมันว่าเรื่องของเอกสารอื่นๆเนาะเป็นบัตรก๊อปปี้เนาะบัตรประจำตัวนะก๊อปปี้นะเพื่อเหมือนสีธนาคารเนาะรายการนอกจากนั้นก็คือมันก๊อปปี้ในเรื่องของเอิ้นว่าเนาะบัญชีธนาคารแล้วก็เรื่องของฟอร์มนะที่ต้องมีการเขียนเนาะฟอร์มสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมเนาะมีฟอร์มดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมมันได้เนาะเซ็นยั่งยืนเนาะจากทางบริษัทนายจ้างอันนั้นแมนว่าเรื่องของการปฏิบัติการห้องของเงินอุดหนุนวางงานเนาะการประกอบเอกสารห้องของเงินอุดหนุนวางงานบัดนี้คือได้สันนิษฐานได้ว่าไปเนาะเงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานจากประกันสังคมมีอย่างแน่เงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานจากประกันสังคมเนาะเพราะว่าอยู่ในคำแนะนำเพิ่นได้มีการระบุละเอียดอย่างชัดเจนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานอันที่1อันที่1ก็คือลาออกเนาะลาออกเอิ้นว่าลาออกด้วยความสมัครใจจะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานอันที่2เฮ็ดเวียกตามฤดูกาลตามผลิตภัณฑ์ยามฝนก็มีการเฮ็ดเป็นอาจจะเป็นปลูกฝังสิเนาะเมื่อปลูกฝังเมื่อฝนแล้วก็บ่ได้เฮ็ดนะเอิ้นว่าเฮ็ดเวียกตามฤดูกาลตามผลิตภัณฑ์ตามออเดอร์นะบางเทื่อก็มีการรับเวียกเป็นนะมาเป็นนะเป็นตามออเดอร์ของบริษัท ก็คืออาจจะเป็นการปลูกอ้อยเป็นฤดูกาลยามฝนนี่สินี่หลังจากเมื่อเวียกแล้วกับบริจ้างพวกเกี่ยวมาสินะเนาะคือเนาะเฮ็ดเวียกตามผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลสามารถก็คือแมนผู้ที่เมื่อสัญญาแห่งงานเมื่อสัญญาแห่งงานก็จะบริหารเด้อ นาะแล้วก็ต่อมาก็คือแม่นผู้ที่เป็นครูบัดนี้ระยะพักแล้งแม่นบ่โรงเรียนนี่จะมีระยะพักแล้งพักแล้งโดยเฉพาะแม่นครูเอกชนระยะพักแล้งนี้จะบ่ถือเป็นระยะรับอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมเนาะหรือต่อมาก็คือแม่นผู้ละเมิดสัญญาแรงงานนะผู้ละเมิดสัญญาแรงงานตัวนี้ก็จะบ่ได้อยู่ในเงื่อนไขเส้นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะผู้ที่จะเรียกว่าอยู่ในเงื่อนไขตัวนี้ก็แม่นจะบ่ได้รับการพิจารณาอุดหนุนว่างงานเนาะก็มีประมาณ 5-6 เงื่อนไขด้วยกันเนาะรวมไปถึงผู้ประกันตนที่อยู่ในระยะรับอุดหนุนอันใดหนึ่งจากประกันสังคมเนาะตัวอย่างเราเกิดลูกบังเอิญเราถูกปลดปล่อยออกระยะนั้นพร้อมเนาะเราจะบ่ได้รับเงินอุดหนุน2อย่างซ้ำซ้อนกันเราจะได้รับเพียงแต่อันใดอันหนึ่งเนาะอาจจะได้รับตัวเบื้องที่ว่ารับเงินอุดหนุนออกลูกไปเนาะจะบ่ให้รับซ้ำซ้อนกันเนาะบ่จะบ่ให้รับซ้ำซ้อนกันสำหรับเงินอุดหนุนระบบประกันสังคมบ่เฉพาะแต่ว่าอุดหนุนว่างงานเนาะรวมทุกอุดหนุนก็จะบ่ได้ให้รับซ้ำซ้อนกันมีอันนึงเนาะสำหรับการประกอบเอกสารที่ลืมแจ้งให้กับประธานได้รับฟังนั่นก็คือว่าเรื่องของสัญญาแห่งงานเนาะเวลาที่ประกอบเอกสารห้องของเงินอุดหนุนนำประกันสังคมนี่ผู้ที่ครบเงื่อนไขไปลงทะเบียนครบแล้ว30วันอยู่แผนกแรงงานนครหลวงหรือว่าอยู่กรมจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมคันว่าอยู่แขวงก็คือแม่ลงทะเบียนอยู่แผนกแรงงานแขวงฮะเนาะหลังจากได้รับใบยังยืนจากภาคส่วนเกี่ยวของแล้วนะก็ประกอบเอกสารแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็ต้องมีสัญญาแรงงานพร้อมเนาะบริษัทใดนะที่บ่มีสัญญาแรงงานอาจจะบ่พิจารณาให้รับอุดหนุนว่างงานจากระบบประกันสังคมเนาะก็เบิ่งเวลานาทีก็ขอขอบใจนํามีรายการที่ให้เกียรติรับฟังรายการของพวกเราติดตามรายการประกันสังคมได้เพิ่มเติมในมื้อต่อไปเนาะสําหรับมื้อนี้สันติภาพลามีรายการไปก่อนสบายดี
1: การเปลี่ยนแปลงสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการเปลี่ยนแปลงสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินท่านสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
2: กระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
3: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
4: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินทักรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มนูรีแก้วคุณบริษัทขับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น.ทางระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์และท่านสามารถฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la รายการชีวิตติดพันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังซึ่งตอนต้นรายการพวกเราก็มาหาฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมภัยพิบัติกันแน่อยากให้ทุกคนได้ระวังน้ำท่วมกระทันหันภัยพิบัติจากธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ต้องได้มีสติระวังตัวหลายขึ้นระยะนี้อยู่ตามสื่อต่างๆต้นต่อกว่าแมนทางสื่อออนไลน์จะมีการลงข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติโดยเฉพาะแมนน้ำท่วมอยู่หลายๆแขวงของประเทศมีทั้งน้ำป่าไหลสู่แห้งน้ำล้นฟังน้ำท่วมขังอันเนื่องมาจากสภาพฝนตกแห้งหลายชั่วโมงหลายมื้อติดต่อกันอย่างต่อเนื่องได้สร้างความเสียหายทางด้านทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนหลายสมควรรวมทั้งเฮือนซานบ้านซองไห้นาหัวสวนสร้างความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างหลีกบ่ได้ปี2026นี้นับว่าเกิดปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติโดยเฉพาะแม่น้ำท่วมอ่าวทีแดนับแต่ท้ายเดือนกรกฎก่อนบุญเข้าพรรษาเป็นต้นมาก็มีข่าวน้ำท่วมเกิดขึ้นอยู่หลายเขตหลายแขวงในทั่วประเทศเซนยูบรรดาแขวงเริ่มจากทางแขวงบุรีคำไซทางเมืองคำเกิดก็มีฝนตกหนักเหตุให้น้ำท่วมดินเจืองทับถมทางขาดการสัญจรไปมายุ่งยากจากนั้นก็เป็นเกิดขึ้นอยู่หลายๆแขวงทางภาคเหนือแขวงอุดมไซและแขวงอื่นๆปัจจุบันภัยธรรมชาติน้ำท่วมได้เกิดขึ้นอย่างเลียนติดทั้งแขวงภาคกลางและภาคใต้อ่าวนักกัวเพิ่นในเวลานี้แมนยูบรรดาเมืองของแขวงคำมวนเซนเมืองคูนคำหินบุญมหาไซและเมืองทาแขกสำหรับเมืองทาแขกแมนเกิดจากน้ำอังขังระบายลงสู่น้ำของบ่อทันนอกจากนั้นก็แมนอยู่ทางแขวงบุรีคำไซและบางเมืองของแขวงสวรรคเขตเหตุให้พื้นฐานโค้งรางทรัพย์สินผลการผลิตของรัฐและของประชาชนเสียหายหลายสมควรซึ่งปัจจุบันบ่อทันสามารถประเมินมูลค่าผลเสียหายได้เทื่อนอกจากนั้นบรรดาแขวงทั่วประเทศโดยเฉพาะแมนยูบอลที่มีความเสี่ยงจากดินเสาะเจือนน้ำท่วมกระทันหันต่างก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดมีสติระมัดระวังเกี่ยมหับมือกับภัยธรรมชาติเส้นน้ำท่วมขังน้ำท่วมไหลสู่แห้งและดินเจือนที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าเพื่อความปลอดภัยเท่าแก่อาวุโสได้เตือนว่า82หนให้ระวังน้ำกลางเก้ากลางซิบหมายถึงเดือนแล้วก็คือเดือนเก้าและเดือนซิบหรือเดือนกันยาและเดือนตุลาจากคำบอกเราแสดงว่าระยะนี้ยังอยู่ในระยะฤดูฝนจะมีฝนตกแห้งตกนักและจะมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่จะสร้างความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิตของประชาชนตามการติดตามผ่านมาแต่ละปีอยู่ในระยะเดือนสิงหาคมเดือนตุลามักจะมีลมพายุพัดผ่านเหตุให้มีฝนตกนักและเกิดน้ำท่วมอยู่หลายพื้นที่ทั่วประเทศรวมทั้งเฮือนซานบ้านซองเนื้อที่การผลิตผลผลิตพื้นฐานโค้งรางของการพัฒนาถูกเสียหายเป็นจำนวนหลายแต่ละปีรัฐบาลภาคเอกชนและองค์การจัดตั้งต่างๆทางภายในและสากลก็ได้สุ่มทุนฮ้อนอันมหาศาลเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูปัวแปลงสิ่งที่เสียหายไปนั่นให้ดีขึ้นมาตลอดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติเซนน้ำท่วมแห้งแล้งสัตว์พืชทำลายมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโดยที่พวกเราบ่สามารถหลีกได้เกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีผลเสียหายทางด้านชีวิตวัตถุทรัพย์สินเป็นจำนวนหลายแต่ว่าพวกเราสามารถลดพรความเสียหายลงได้ด้วยความมีสติระมัดระวังเป็นเจ้าการเฝ้าติดตามพยากรณ์อากาศและคำแจ้งเตือนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นประจำเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องเพิ่มความรับผิดชอบให้สูงขึ้นเติมอีกมันติดตามและแจ้งเตือนสภาพดินฟ้าอากาศให้ประชาชนได้รับรู้เป็นประจำเหตุอย่างต่อเนื่องต้องเกี่ยมพร้อมทุกเงื่อนไขและอุปกรณ์ที่จำเป็นทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือเคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของและประชาชนผู้ที่ประสบภัยอย่างทันการหากมีกรณีนี้เกิดขึ้นเชื่อมั่นว่าจากบทเรียนที่ถอดถอนได้ในผ่านมานั้นเราจะสามารถพร้อมกันผ่านพาทุกอุปสรรคไปได้อย่างปลอดภัย
ทางผู้ฟังที่หักแพงระยะนี้ทุกคนต้องได้มีสติระมัดระวังและติดตามเกี่ยวกับการแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เอาละในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยะต่อไปจึงกลับมาหับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันตื่มอีก

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการพวกเฮามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมท่านผู้ฟังที่หักแพงยุดการลักลอบหาและซื้อขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าในระยะเข้าพรรษาควรฮู้จักอนุรักษ์รักษาและนำไส้ตามทิศสีเขียวและยืนยงนับแต่วันที่1สิงหาไปจนฮอดวันที่29เดือนตุลาของทุกๆปีเป็นระยะเวลา3เดือนเต็มซึ่งเป็นระยะของการเข้าพรรษาตามฮีต12ของคนลาวชาวพุทธระยะนี้ทางเบื้องพระสงฆ์สามเณรก็ได้จำพรรษาอยู่บ่อนเก่าตามคำแนะนำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อปฏิบัติธรรมวินัยของสงฆ์ส่วนคฤหัสถ์จำนวนบ่น้อยก็ปฏิบัติตนในการลดละเลิกสิ่งอบายมุขฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหันมารักษาศีล5ข้ออย่างเคร่งครัดซึ่งเปรียบดังกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์ที่คนลาวชาวพุทธได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ดนนานที่เฮาเอิ้นว่าเข้าพรรษาในระยะ3เดือนนี้ก็พอดีแม่นระยะที่สัตว์น้ำสัตว์ป่าถือพามานสัตว์น้ำวางไข่ส่วนสัตว์ป่าก็ถือพามานเกิดแม่แพร่ลูกขยายพันธุ์ให้อุดมสมบูรณ์ดังนั้นแต่ละปีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็คืออำนาจการปกครองขันแขวงเมืองจึงได้ออกคำสั่งและมติต่างๆห้ามลักลอบหาซื้อขายป่าและล่าสัตว์ป่าในฤดูกาลเข้าพรรษาอย่างเข้มงวดนี่ก็เพื่อให้สัตว์น้ำสัตว์ป่าได้แพร่ขยายพันธุ์รักษาได้ความสมดุลของระบบนิเวศและที่สำคัญก็แมนการรักษาแหล่งเสบียงอาหารของล้วมหมู่ให้คงตัวยืนยาวตลอดไปถึงว่าจะมีการเกิดห้ามก็ตามผ่านมากันยังมีคนจำนวนหนึ่งทั้งมีความจงใจเจตนาและบ่เจตนาฝ่าฝืนลักลอบนำไส้เครื่องมือในรูปแบบต่างๆเพื่อหาลาซื้อขายอาจมีหลายและการกระทำเช่นนี้จะด้วยการเจตนาหรือย้อนความบ่เข้าใจของประชาชนหรือบ่มันก็ล้วนแต่แม่นการละเมิดคำสั่งข้อห้ามของอำนาจการปกครองก็คือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบ่ให้หาลาซื้อขายและทำลายสัตว์ระยะการเกิดห้ามเพื่อให้สัตว์ได้ขยายพันธุ์พอมีสัตว์บางชนิดก็อยู่ในบัญชีใกล้จะสูญพันธุ์แล้วก็มีทั้งเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ธรรมชาติตอบสนองแหล่งเสบียงอาหารในอนาคตดังนั้นเพื่อเฮ็ดให้สังคมก็คือประชาชนบรรดาเผ่ามีความเข้าใจและรับรู้ถึงความหมายความสำคัญของกฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำสัตว์ป่าได้เอาโดยเฉพาะก็แม่นการเกิดห้ามหาป่าและล่าเนื้อในระยะป่าว้างไข่ก็คือระยะสัตว์ป่าถือพามานระยะเข้าพรรษานี้ซึ่งเรียกงานนี้มันเรียกห้องถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอำนาจการปกครองแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการร่วมกันเอาใจใส่อย่างตั้งหน้าต่อเรียกงานกวดกาการลักลอบซื้อขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าในระยะฤดูว้างไข่ของป่าและถือพามานอันสำคัญอันหนึ่งก็ให้หีบพอดลงโฆษณาเผยแพร่ระเบียบกฎหมายคำสั่งและนิติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรียกงานกวดกาการคุ้มครองสัตว์น้ำสัตว์ป่าให้ประชาชนพอค่าซาวขายอยู่ตามตลาดและบ้านให้หับหู้และเข้าใจต่อระเบียบกฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำสัตว์ป่าอย่างกว้างขวางลึกซึ้งถึงท้องอย่างแท้จริงแล้วพร้อมกันปฏิบัติอย่างเข้มงวดจึงจะเฮ็ดให้สัตว์น้ำและสัตว์ป่าได้มีโอกาสขยายเพิ่มขึ้นระบบนิเวศแหล่งเสบียงอาหารทางธรรมชาติของคนอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันสัตว์น้ำสัตว์ป่ามีคุณค่าอย่างมหาศาลควรฮู้จักอนุรักษ์รักษาและนำไส้ตามทิศสีเขียวและยืนยงท่านผู้ฟังที่เข้าโลบระยะนี้ก็ต้องได้ซวยๆกันสำหรับพ่อแม่ประชาชนทุกคนในสังคมเกี่ยวกับการยุดการลักลอบหาและซื้อขายสัตว์น้ำสัตว์ป่าในระยะเข้าพรรษาเพื่อเฮ็ดให้สัตว์น้ำสัตว์ป่าเหล่านั้นได้มีการขยายพันธุ์ให้หลายขึ้นเอาละตอนนี้พวกเฮาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนระยะต่อไปจึงกลับมาพบกันเติมอีก

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำให้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ตอนหาทุกทานกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายกันแล้วมาที่บทข่าวนี้ที่เพิ่นเขียนไว้ว่าสร้างความเป็นเอกภาพสูงระวางเป้าหมายยุทธศาสตร์ของพรรคกับระบบกฎหมายของรัฐพวกเขาต้องตัดสินใจอย่างขาดตัวสภาพการที่เคยเป็นมาที่ว่ามติถูกต้องแล้วแต่การประกาศใช้การปฏิบัตินโยบายและนิติกรรมผัดซักซ่าบ่ไปพร้อมเพียงกันจากนั้นก็จมว่าปฏิบัติบ่ได้ปฏิบัติยากและอื่นๆต่อไปนี้พวกเราต้องปฏิบัติให้ได้สร้างความเป็นเอกภาพสูงระวางเป้าหมายยุทธศาสตร์ของพรรคกับระบบกฎหมายของรัฐและความสามารถในการผันขยายของกลไกบริหารพรรครัฐการบริหารต้องเดินไปตามเส้นทางเดียวกันต่างแต่ว่าแบ่งภาระหน้าที่กันปฏิบัติและก็กวดกาการปฏิบัติซึ่งกันและกันอยากให้บรรดาแนวทางนโยบายแผนพัฒนาที่ได้รับรองในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทุกประเทศครั้งที่12ของพรรคเกิดเป็นรูปธรรมได้นั่นเพื่อหับประกันให้แต่ละแนวทางได้ออกสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบหันเปลี่ยนสภาพการให้ได้ก่อนอื่นมดต้องสุ่มใส่ยกสูงความสามารถในการหันเป็นนิติกรรมโดยหันมติให้ออกเป็นกฎหมายและเป็นกฎหมายที่มีความหัดกลุ่มเพื่อให้ระบบนิติกรรมกลไกปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพที่สามารถปฏิบัติได้เพื่อแน่ใจสร้างเสถียรภาพและความโปร่งใสเพราะว่าระเบียบกฎหมายบ่เพียงแต่เป็นเครื่องมือคุ้มครองรัฐเท่านั้นแต่ต้องเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนของการพัฒนาด้านต่างๆตามแนวทางของกองประชุมใหญ่ที่วางออกนิติกรรมต้องแน่ใจปลดปล่อยกำลังการผลิตเปิดทางให้แรงทุนของสังคมโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกให้แก่การรับเอานวัตกรรมใหม่สู่การพัฒนาให้ไว้และมีลักษณะครบสุดอันนึงอีกที่สำคัญก็แม่นต้องฮีบฮ้อนปรับปรุงระเบียบวินัยและวิธีการจัดตั้งปฏิบัติแบบแผนใหม่ทุกแผนการแผนงานต้องออกแบบให้เป็นโครงการที่มีเป้าหมายจะแจ้งทุกโครงการต้องกวดวาดภาพออกมาอย่างละเอียดจะแจ้งโปร่งใสและมีโครงการติดตามกวดกาอย่างเข้มงวดในรูปแบบต่างๆต้องหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงจากวิธีการเก่าที่คุ้มครองตามคำสั่งบริหารก้าวไปสู่การบริหารที่ต้องมีผลได้หับออกมาที่จับต้องได้หันจากการประเมินผลด้วยบทรายงานที่เต็มไปด้วยรูปการให้ก้าวไปสู่การประเมินที่เป็นรูปธรรมมีผลิตภัณฑ์ออกมาตัวจริงหันการประเมินผลที่กระทบตัวจริงต่อสังคมเป็นแบบรวมๆมาเป็นความเข่งขัดต่อระเบียบวินัยความรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสังคมให้กลายเป็นการเคลื่อนไหวที่ประเมินของทั่วระบบการเมืองต้องยุติการถิ่มความรับผิดชอบการเสื่องอ่ำความผิดพลาดข้อขาดตกบกพร่องหลีกปัญหาและการย่อตนคมเพลินเหตุใดแนวนี้การจัดตั้งปฏิบัติมติจึงมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพได้ทั้งหมดนี้แม่นบางเนื้อในคำเห็นซี่นำที่ทานทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศต่อกองประชุมเผยแผ่และเสื่อมซึมเอกสารกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2016เพื่อเฮ็ดให้บรรดาแนวทางนโยบายแผนนโยบายที่ได้รับรองในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเกิดเป็นรูปธรรมตัวจริงท่านผู้ฟังที่หักแพงตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหับฟังรายการและสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งซองทางโฆษณาต่างๆเพื่อจะเฮ็ดให้สินค้าของท่านบริการของท่านได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆ ท่าน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
2: ดูมันสื่อสารประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพในรายการที่ฮักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองรายการของพวกเฮานี้ก็มีนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:30 หาเวลา 17:00 จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เติมอีกเพื่อให้มีรายการให้ฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บ่ใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อๆก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นตอนแรงของมื้อวันพุธเนาะเป็นตอนแรงของมื้อวันพุธโกงกับวันที่19สิงหาคมนะโกงกับวันที่19สิงหาคม2026วันเวลานาทีหมุนเวียนเปลี่ยนไปไวว่าท่านผู้ฟังสิหมดเดือนแล้วเด้นี่นะเดือนสิงหาคมนี่นะเนาะพ่อๆก็มีรายการในมื้อนี้ก็ท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงจันทน์ก็มืดคึมมาเนาะพูดเลยตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนื่องจากก็มีฝนตกเนาะเนื่องจากก็มีฝนตกมีพายุเข้ามีพายุเข้าตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายังบ่มีฝนตกเนาะปัจจุบันนี้นี่แต่สภาพดินฟ้าอากาศฟ้านี่มืดครึ้มอยู่เนาะก็มีลมพัดมาเป็นบางโอกาสนะก็เฮ็ดให้อากาศนี่เย็นอยู่นครหลวงจันทน์ก็ถือว่าฮ้อนปานใดเนาะอากาศพออยู่เนาะอยู่นครหลวงวิจันทร์ก็ได้สภาพฝนตกเมื่อคืนนี้ก็แห้งเติบได้เนาะแห้งเติบเฮ็ดให้ถนนหนทางบางเส้นบางสายอยู่นครหลวงวิจันทร์โดยเฉพาะแม่นทั้งแดงเนาะเป็นบวกเป็นขุ่มเป็นน้ำท่วมน้ำขังเนาะเป็นน้ำท่วมน้ำขังฉะนั้นการไปการมากับมืดแดดได้ค่อยไปค่อยมาได้ท่านผู้ฟังได้ขับขี่ยนต์ยานพาหนะต่างๆก็ค่อยไปค่อยมาจะสู่เสียงยาสู่แสงกันหลายหนึ่งค่ะว่าเฮาเฮ็ดคือจังซั่นได้ก็แน่นอนอุบัติเหตุอาจจะหลุดลงแดเนาะเคารพกฎระเบียบเคารพกติกาในการสัญจรการนำใส่พาหนะต่างๆก็สิหลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุได้เนาะคือจังซี่แล้วในชั่วโมงเฮียบด่วนเลิกลาเลิกการคือจังซี่นี่เนาะเมื่อยาวเมื่อเฮือนไปหาลูกหาเมียหาลูกหาผัวหาครอบมาครัวก็ค่อยไปค่อยมาเนาะท่านผู้ฟังเดี๋ยวรุ่นกับขอเบาเดาเอาอีกเพราะมันเกิดขึ้นทุกมื้อนะอุบัติเหตุนี่นะครับโฆษณาช่วยกันจังซี่ล่ะจักแนวใดเนาะบางคนก็โอ้ยก็สิฮู้แล้วก็อยากสิเว้าหยังหลายเพิ่นว่าแต่ก็อยากเว้าหั่นแหละเนาะอยากเว้าหั่นแหละขนาดฮู้แล้วก็ยังให้มันเกิดเด้สมมุติว่าเนาะอันนี้ก็ต้องได้สั่งสาเบิ่งนํากันจักหน่อยก็นักเฮียนเตรียมเข้าโรงเฮียนเตรียมไข่ซกเฮียนใหม่ก็เส้นเดียวกันนี่รถรางพาหนะนี่หลายเด้น้ำขังเนาะเป็นน้ำท่วมนั่งขังฉะนั้นการไปการมากับมืดแดดได้ค่อยไปค่อยมาได้ท่านผู้ฟังได้ขับขี่ยนต์ยานพาหนะต่างๆก็ค่อยไปค่อยมาจะสู่เสียงจะสู่แสงกันหลายหนึ่งค่ะว่าเฮาเฮ็ดคือจังซั่นได้ก็แน่นอนอุบัติเหตุอาจจะหลุดลงแดเนาะต้องเคารพกฎระเบียบเคารพกติกาในการสัญจรการนำใส่พาหนะต่างๆก็สิหลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุได้เนาะคือจังซี่แล้วในชั่วโมงเฮียบด่วนเลิกลาเลิกการคือจังซี่นี่เนาะเมื่อยาวเมื่อเฮือนไปหาลูกหาเมียหาลูกหาผัวหาครอบมาครัวก็ค่อยไปค่อยมาเนาะท่านผู้ฟังเดี๋ยวรุ่นก็ขอเว้าเดาเว้าอีกเพราะมันเกิดขึ้นทุกมื้อนะอุบัติเหตุนี่นะครับโฆษณาช่วยกันจังซี่ล่ะจักแนวใดเนาะบางคนก็โอ้ยก็สิฮู้แล้วก็อยากสิเว้าหยังหลายเพิ่นว่าแต่ก็อยากเว้าหั่นแหละเนาะอยากเว้าหั่นแหละขนาดฮู้แล้วก็ยังให้เฮ็ดมันเกิดเด้สมมุติว่าเนาะอันนี้ก็ต้องได้สั่งสาเบิ่งนํากันจักหน่อยก็นักเฮียนเตรียมเข้าโรงเฮียนเตรียมไข่ซกเฮียนใหม่ก็เส้นเดียวกันนี่รถรางพาหนะนี่หลายเด้ หลายเออัดกันขนาดแหละอยู่น้ำถนนหนทางนี่อีกบ่พอเท่าใดมื้อนี่เด้มื้อนี้วันที่19อีกบ่พอเท่าใดมื้ออีก10กว่ามื้อเท่านั้นใครสุกเฮียนใหม่2026 2027ก็จะเริ่มขึ้นทั่วขอบเขตตัวประเทศนี่แหละโดยเฉพาะเส้นทางหลายๆเส้นอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์นี่แหละไปส่งลูกส่งเต้าฝนก็ตกแด่วันนี้ขับรถก็ไวเหยียบน้ำคิดต้มซะกันอีกว่าซั่นอันนี้ก็โอ้เกิดเป็นปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมตื่มอีกได้กดนงทงเดือนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้ปัญหาอุบัติเหตุเป็นหยังโคชกคือว่าจังซั่นเป็นหยังเดชอรุณคือว่าจังซั่นเอ้าถ้าว่ารถต่ำเกิดอุบัติเหตุมาผลมันมีผลกระทบนี่เสียเงินเสียคำพาหนะเปเพบางทีก็ไปต่ำเอาทรัพย์สินของรัฐอยู่น้ำถนนหนทางมันสิบ่พัดมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนั่นได้เงินบ่มีได้ซะนะไปแปลงรถก็ได้กู้ได้ยืมแน่เห็นบ่เพื่อให้แฮงเสียชีวิตได้นำใช้เงินจำนวนมหาศาลเนาะอันนี้นะในการเบิ่งแยงแต่ละกรณีไปเด้มันสิบ่มีผลกระทบนั่นได้มันก็เห็นแล้วนะฉะนั้นก็ค่อยไปค่อยมาเว้าเลยเว้าอีกทางกับเมืองแดเคียงคู่กันนั้นสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงกันจังซี่ก็โอ้คนเป็นไข้หวัดนี่หลายเนาะคนเป็นไข้หวัดนี่หลายโดยเฉพาะนักเรียนจะเข้าไข้สกเรียนใหม่นี่ก็พ่อแม่ผู้ปกครองนี่ก็ต้องเบิ่งแยงลูกเต้าลูกหลานตัวเองให้ดีๆเนาะบางคนก็กล้าเกี่ยมซื้อของอยู่ของกินกล้าเกี่ยมซื้อเครื่องนุ่งของถืออุปกรณ์การเรียนการอย่างต่างๆเนาะเพื่อว่าให้ลูกให้เต้าได้ไปห้องหามมงเฮียนในการไข่สกเฮียนใหม่เมื่อนี้ได้รับก็มีสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์เกี่ยวกับนี่แหละการไข่สกเฮียนใหม่ก็จะสัมภาษณ์อยู่นครหลวงวิ่งจันทร์เนาะสัมภาษณ์ท่านทองพันธุ์อุไรทอนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทร์หรือว่าเอิ้นย่อว่ามศเวียงจันทร์เนาะเพิ่นจะเว้าให้ฮู้เกี่ยวกับการก้าเกียมไข่สกเฮียนใหม่ในสุขเฮียน2026 2027นี้ว่าจะเปลี่ยนกันคืนเอาใดมาฮอดป่านนี้ก้าเกียมความพร้อมได้หลายน้อยปานใดแล้วไปฮอดคันใดได้แล้ววันนี้พวกเขาจะสัมภาษณ์เริ่มต้นทำอิฐของรายการนี้เพิ่นแหละจะไปสัมภาษณ์ท่านทองพันธุ์อุไรทรน้องผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทร์เพิ่นจะเว้าให้พวกเขาฮู้เกี่ยวกับการไข่สุขเฮียนใหม่ของโรงเรียนมศเวียงจันทร์ในสุขเฮียน2026 2027นี้ว่าจะเป็นคือจังได๋ได้เกียเกียมความพร้อมด้านเวียกงานต่างๆมาฮอดมื้อนี้ฮอดคันใดแล้วซั่นซะสำเร็จจักส่วนห้อยแล้วเพิ่นจะเว้าสู่ฟังเนาะเอาเริ่มต้นทวิตของรายการนี้จะไปลมกับทานทองพันธุ์ผู้อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์เนาะหรือว่ามศเวียงจันทน์เพิ่นจะเว้าให้ฮู้เกี่ยวกับการกะเกียมสอบเสียงเข้าสุขเรียนใหม่ของนักเรียนในสุขเรียนนี้จะเป็นคือจังได๋มศเวียงจันทน์ของพวกเขาปัจจุบันนี้ในยูนิสายน้ำเพลินแล้วเนาะสบายดีท่านทองพัน
3: เจ้าสบาย
2: เจ้าจะให้ท่านเว้าสู่ฟังในเกี่ยวกับการก้าเกี่ยมไข่สุเฮียนใหม่อยู่ทางมศเวียงจันทน์ของเราจะตั้งปฏิบัติคือเท่าไหร่ท่าน
3: ระยะก้าเกี่ยมเนาะระยะที่เขาพันสิบปีเฮียนนั้นเป็นคนที่ว่าเขาจะสำเร็จกันเฮียนกันโซนสุเฮียน2027นี้คือว่าพวกเราก็ได้มีการก้าเกี่ยมคมคมละกันว่าเรื่องอาคารสถานที่เนาะเบื้องต้นคือว่าภายหลังที่สิ่งจบสั้นหมดเจ็บสำเร็จไปแล้วพวกเขาก็มีแผนเปิดการเงินการสอนระยะพักแรกนับแต่ม .1 ที่หอดหมดเจ็บแล้วก็สิ้นสุดลงวังท้ายเดือนเจ็ดนี้เนาะจากนั้นพวกเขาก็มีแผนสืบต่อสืบต่อทุกคู่คู่ละในการเดือนแปดเนาะวันที่สิบหาทุกที่คือว่าเขาก็ได้ควบคุมวิชาเฉพาะให้แก่ครู ที่ว่ายังบ่สะอาดสะอ้านล่ะเนาะเด็กเก็บขึ้นไปพากันสร้างกระบวนการเพื่อต้อนรับนักเรียนใหม่ได้ที่พวกเฮามีเหตุว่าจะเปิดครับลงทะเบียนเนาะโดยเฉพาะตัวนักเรียนนั้นวันที่25เป็นต้นไป
4: หมายความว่าวันที่นับแต่วันที่25พวกเฮาจะมีการลงทะเบียนเนาะท่านเนาะ
3: ได้ละ
4: เจ้าในปัจจุบันนี้ยังบ่ได้ฮู้เนาะท่านว่านักเรียนมีหลายน้อยปานใดแม่นบ
3: ่สำหรับทั้งพวกเฮานี่ก็พอฮู้พอคร่าวๆเนาะ
4: เจ้า
3: สำหรับเรียนเฮานี่ที่ว่าภายหลังที่เฮาได้สิ่งคัดเลือกม.1 ม.7 ม.1 และม.5เนาะเลือกเข้าก็ถือว่านักเรียนก็หลายสมควรตามเป้าหมายที่เฮากำหนดไว้ว่าม.1 จะเอาประมาณ200ม.5 ประมาณ200ปลายหน่อยนึงท่านก็ถือว่าก็ได้ตัวเลขสมควรท่านถือว่าปัญหานักเรียนที่มาสู่โรงเรียนมศวิจารณ์ถือว่าก็สิปกติบ่หลุดเนาะบ่หลุดจากที่กายประมาณ 3,000 ปลาย 3,200 ที่เฮาคาดกันนี้
4: เจ้าก็ถือว่าม.ศ.วิจารณ์เฮาก็เป็นโรงเรียนที่ใหญ่ระดับประเทศในด้านเนาะเจ้าก็คนก็หลายแดคนก็หลายแน่สําหรับการห้องรับโรงเรียนใหม่นี่การเป็นปึ้มเป็นสอได้ทานเป็นอุปกรณ์การเรียนเป็นครูอาจารย์นี่ในพวกเฮาก็เตรียมความพร้อมได้หลายหน่อยปานใดแล้วตัวนี้
3: เจ้าสําหรับครูอาจารย์ของเฮาก็ถือว่ามีความพร้อมเนาะพร้อม 100% เนาะและสําหรับนักเรียนนี้เรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนนี่ก็ถือว่าทางโรงเรียนเฮาก็มีส่วนนึงเนาะที่จะขายอยู่ภายในพวกเฮาเพราะก็เป็นบิ๊กเป็นปึ้มเป็นกระเป๋าเนาะเป็นเกื้อเนาะแล้วก็ส่งเสื้อสุดมาเฮียนนิ่งมาเฮียนทรายโบถือว่าเฮามีเนาะถ้าว่าผู้ปกครองสะดวกก็สามารถมาเสนอตัวแล้วก็ซื้ออยู่ในหันข้าวโรงเรียนเฮาได้เนาะถ้าผู้ปกครองสะดวกก็สามารถซื้ออยู่นอกก็ได
4: ้
3: แต่ให้มันคือแบบคือสุดที่เขากำหนดตามระเบียบโรงเรียนนั่นแ
4: หละถือว่าราคาก็อยู่ในราคาสุดที่สมเหตุสมผลนะท่านเนาะมันบอกตัวนี้
3: เจ้าเรื่องราคาในกระสีกระสีทั่วทั้งนอกหรือว่ารุ่นขนาดดีแต่กระสีเอาเพียงเนาะมันมีเทดีเทหุ่น
4: เจ้าเจ้าเอาตามแต่ละสั้นเฮียนไปนะท่านเนาะอยู่ภายในอันนั้นนะโรงเรียนมศวิจารณ์ของเฮานี่มีแต่ม.1 5 ม.7 เลยเนาะท่านเนาะแม่นบ่ตัวนี
3: ้เจ้าก็ถือว่าเป็นมัธยมสมบูรณ์เจ้าก็ถือว่ามีม.1 จนฮอดม.7
4: ม.1 ฮอดม.7อาคารสถานที่ห้องเรียนนี่ท่านเป็นจังได๋มีจักห้องมีจักหยังท่าน
3: สําหรับอาคารเรียนของลูกหลานนักเรียนเฮาเนาะตั้งปีนี้นี่คือว่าแต่ก่อนนี่นักเรียนเฮาจะ82ห้องก็ย้อนครูเฮาบ่พอได้สําหรับนักปฏิการนี่มาฮอดโรงเรียนนี้เพิ่นก็ตัดลงเนาะ
4: จ้าก็ถือว่าการก็เกี่ยวพร้อมๆก็ถือว่ามีหลายพอสมควรอยู่ทางโรงเรียนของพวกเฮาก็ได้ในปัจจุบันนี
3: ้
4: อยากถามท่านตื่มท่านเกี่ยวกับศกเรียนที่ผ่านมาเห็นว่าการเรียนการสอนนี่ได้หลายน้อยปานใดท่านได้ตามระดับคาดหมายโดยเฉพาะม.3 ม.4 ม.7 นี่ท่านนักเรียนของพวกเฮานี่ได้ตามคาดหมายที่ตั้งไว้บ่ท่าน
3: เจ้าเป็นมอเรียนมอจบสั้นมอสี่มอเจ็ดเขาเนาะสันมอเรียนเขานี่คือว่าเป็นละสั้นเป็นมอหนึ่งสันมอต้นเนี่ยก็มอหนึ่งมอสามมันก็คือว่าพวกเขาจะเป็น98%สักเนี่ยจะมาถึงได้เนาะแล้วมอสี่จะสิ่งได้100%แล้วมอปลายเขามีมอห้ามอหกก็เป็น97%ที่สิ่งขึ้นห้องได้แล้วก็มอเจ็ดพวกเขาก็สิ่งได้100%
4: ถือว่าได้ห้อยส่วนห้อยนะท่านเนาะ
3: เจ
4: ้าแล้วช่วงเรียนผ่านมานี่ท่านเดี๋ยวได้ผ่านมานี่มีการประหลาดการเรียนบ่อยู่ทางโรงเรียนของพวกเฮานี
3: ่สําหรับนักเรียนที่ประหลาดนี่คือว่าโรงเรียนของเฮาบ่มีเนาะที่เป็นยกย้ายไปตามครอบครัวพ่อแม่อ่ะ
4: โอ้เจ้าการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในท่านโดยเฉพาะแม่นครูอาจารย์นี่ได้มีการบำรุงยกระดับทฤษฎีทางด้านการเมืองการปกครองตื่นบ่ทันอยู่ทางโรงเรียนของพวกเขาเจ้า
3: สำหรับการยกระดับของครูอาจารย์ของเราเนาะคือว่า
4: ใส่ให้
3: ครับแล้ววิชาเฉพาะพวกเขาก็ได้ฝึกปีระยะครับสิ้นปีเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นก็ระยะเข้าเรียนปกติครูจำนวนหนึ่งเขาก็ที่ว่านอนอยู่ในโครงการต่างๆของต่างประเทศก็จะมีผู้ควบคุมอยู่ต่างประเทศเนาะก็มันอยู่โซ่เขาอีก
4: เจ้าการสร้างนักเรียนเก่งนี่นะท่านพวกท่านมีการจะตั้งปฏิบัติกันยังไงถือว่าโรงเรียนมศเวียงจันทร์ของพวกเฮาก็เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแล้วก็นักเรียนเก่งนี่ก็หลายเนาะท่านเนาะในจุดตัวนี้ท่านมีนั่นน่ะการจะตั้งปฏิบัติคือจังได๋การก่อสร้างเขาเจ้าคือจังได๋ท่านในสุขเรียนผ่านมานี่เจ้า

0: เมืองแล้วเศรษฐกิจในกำเมืองแล้วของก็มีเพียงสิบต่อสองรุ่นไปอีกหอดระดับแข่งนอกนครหลวงแล้วท่านผู้ใดเขาเลือกแต่กันบำรุงอีกหอดนี้สิ่งระดับสั้น
1: เจ้าในการจะตั้งปฏิบัติเรียกงานที่ว่าโดยเฉพาะเป็นคำขวัญโดยเฉพาะเป็นแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้วางออกในอย่างพันมาฮันโดยเฉพาะ3ลักษณะและ5หลักมูลนี่พวกเขาเห็นว่าจะตั้งปฏิบัตินี่ได้หลายหน่วยปานใดทานตัวนี้สามารถตีราคาคืนตื่มในบททานตัวนี้การสร้างเฮียนสีเขียวพวกยาเสพติดที่ทานตัวนี้อย่างท่านี้ท่านมีหยังบ่ท่านอยากฝากถึงนักเรียนที่กำลังพักแรงอยู่อยากให้จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์คือแนวใดในการนั้นนะฮําเรียนค้นคั่วฮําเรียนแล้วก็เป็นลูกที่ดีของสังคมเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่นี่ท่านแล้วก็ให้เจ้ากล้าเกี่ยมตัวคือแนวใดน้อยเพื่อกล้าเกี่ยมเข้าในสุขเรียนใหม่นี่เชิญท่านเรียกห้องเลยจ้าตัวนี้ฉันขอขอบใจท่านท่องพันอุไรทอนหลายๆที่เข้าร่วมในรายการนะพวกเขาในวันนี้ท่าน
0: จ้า
1: ขอบใจท่านหลายๆเด้อ
0: จ้า
1: อันนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านท่องพันอุไรทอนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทร์ไว้ให้มีรายการได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการซะก่อนแล้วจะกลับคืนเข้ามาสู่ระยะที่2ของรายการฮอบบ้านพันเมือง
2: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ่
3: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสีย

0: เบอร์ใสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
1: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทงสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: ในนั้นผ่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการของเฮานี่ก็มีนําเสนอให้มีรายการนะครับฟังเป็นประจำในทุกๆวันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:30 หาเวลา 17:00 ก็มีโคโซกหลายๆท่านนะสลับสับเปลี่ยนกันไปทิศนี้เดชอรุณก็รับผิดชอบเลยทิศนี้เดชอรุณรับผิดชอบเลยเนาะครบเบิดทิศเลยแล้วก็ผู้ประสานงานนี่แม่นดวงสวรรค์คันธวงศ์สาเนาะเพิ่นประสานงานให้แต่มื้อนี้ก็ประสานงานได้คนเดียวเนาะแต่ก็บ่เป็นหยังแต่มื้ออื่นพวกเฮาจะสืบต่อไปอีกถือว่า3มื้อแล้วเนาะถือว่าก็ระยะนี้ก็ระยะกักเกียมเวียกงานหลายๆอันแดบางคนแขกรับเชิญหรือว่าวิศวกรที่จะเข้าร่วมในรายการนี่เพิ่นก็อาจจะติดภารกิจแต่หน่อยนึงเนาะก็จะประสานงานติดต่อสัมภาษณ์บ่แม่นเรื่องธรรมดาก็มีข้อสุขสลับสับเปลี่ยนกันไปแน่นอนในการสัมภาษณ์ในการเว้ากันว่าวาทศิลป์ในการเว้ากันว่าก็อาจจะบ่คือกันข้อสุขบางท่านบางคนก็มีไพวันวงอำธรแดมีเพชรสมนพงษ์ปัญญสิทธิ์แดมีเดชอรุณแก้ววิไลเนี่ยสลับสับเปลี่ยนกันเป็นแต่ละอาทิตย์ไปเนาะหมุนไส้บุคลากรก็มีน้อยแน่แต่ว่าก็ได้เฮ็ดอย่างแข็งแรงพวกเขาก็เฮ็ดหน้าที่การเมืองด้วยความมอบหมายความรับผิดชอบที่คันถึงมอบหมายให้อย่างมีผลสำเร็จว่าซั่นซะเนาะเอ้าใครอยากติตำหนิส่งข่าวบ่มีรายการอยากติตำหนิส่งข่าวหรือว่าอยากประกอบความเห็นหรือว่าอยากติดต่อสัมภาษณ์บ่แนวใดก็สามารถโทรศัพท์มาได้หมายเลขโทรศัพท์021212468021212468หรือว่าอยากตำหนิส่งข่าวอย่างก็สามารถโทรมาได้เช่นเดียวกันแต่ว่าคำตำหนิส่งข่าวของบรรดาท่านหรือว่าท่านผู้ฟังนั้นล้วนแล้วแต่เป็นทิศทางให้พวกเขาในการปรับปรุงแก้ไขเรื่องในบางตอนหรือว่าปรับปรุงเนื้อในการสัมภาษณ์ปรับปรุงเนื้อในรายการต่างๆให้มันกระทัดรัดขึ้นกว่าเก่าเนาะเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าว่าซั่นซะเนาะสลับเปลี่ยนกันไปขอขอบใจสำหรับระบบโทรคงทุกท้องถิ่นและก็วิทยุที่ได้ทำการถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเขาเฮ็ดให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวางทั่วถึงบ่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนที่กำลังเฮ็ดหน้าที่อยู่ในปัจจุบันนี้เนาะเป็นโดยเฉพาะเป็นการปลูกข้าวนาปีนี่นะการเฮ็ดนาปีการผลิตการปลูกพืชฤดูแล้งฤดูฝนก็สามารถรับฟังได้อยู่ที่อยู่ไกลสําเนากระยาอยู่เขตภูเขตผาเขตชนบททางไกลโซกลีกหรือว่าอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาก็สามารถมีวิทยุน้อยๆนี่ฟังได้ครับรับข้อมูลข่าวสารได้เช่นเดียวกันเนาะมาในระยะนี้เดชอรุณก็จะเว้าเกี่ยวกับการแจ้งเตือนได้ถึงประชาชนบรรดาเผ่าแล้วก็องค์การปกครององค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนให้เพิ่มสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกเนาะปานกลางหานักเด้หลายวันต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องเลยนะอันนี้ได้หรือว่าหลายวันสมควรเสี่ยงที่จะมีน้ำท่วมสุนี่นะน้ำล้นตับฟังดินเจือนน้ำท่วมขังในตัวเมืองเนาะระยะนี้ก็เป็นน้ำฝนในเดือนสิงหาเดือนกันยานี่โอ้ฝนหลายระยะนี้นะขอบเขตที่จะมีฝนตกหนักเนี่ยรุ่นก็จะเว้าสู่ฟังเนาะเนื่องจากว่ามีความกดดันอากาศตามได้พัดผ่านวาสนาอยู่ทางบรรดาแขวงทั่วทุกภาคของประเทศลาวนี่แหละเนาะสมทบกับมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมเนาะก็จะเฮ็ดให้มีฝนตกปานกลางหาตกหนักเด้ขอบเขตที่มีฝนตกของเมืองเวียงไสนี่เมืองซําเหนือเนาะแขวงหัวพันเนาะอุณหภูมินี่ต่ำสุด22องศาสูงสุดนี่27-58มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมเด้เนื้อที่การปกคลุมของฝนนี่60ส่วนร้อยพุ่นน่ะถือว่าเมืองอนุวงศ์ต่อมาเนาะอุณหภูมิต่ำสุดนี่เป็น21องศาสูงสุดนี่29องศามีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมเช่นเดียวกันเนื้อที่การปกคลุมนี่มัน60ส่วนร้อยเมืองอนุวงศ์แขวงไซสมบูรณ์เนาะเมืองพลโฮงแล้วก็เมืองวังเวียงอุณหภูมิต่ำสุดนี่25-26องศาสูงสุดนี่30องศาเนาะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมเนื้อที่การปกคลุมของฝนก็60ส่วนร้อยเช่นเดียวกันบัดนี้มาเมืองปากสันเมืองเวียงทอง แขวงบริคำไซนี้อุณหภูมิต่ำสุดนี่เป็น25องศาสูงสุด30องศามีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมเนื้อที่การควบคุมของฝนนี่60ส่วนห้อยแล้วก็ท่าแขกเนาะอีท่าแขกอีกท่าแขกนี่อุณหภูมิต่ำสุดนี่เป็น26องศาสูงสุดนี่เป็น29องศามีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมเนื้อที่การควบคุมของฝนนี่ก็เป็น60ส่วนห้อยนครไกรสอนพรหมวิหารและก็เมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตเนาะอุณหภูมิต่ำสุดนี่26 27องศาสูงสุด29มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมเช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าเนื้อที่การควบคุมของฝนนี้เท่ากับ70ส่วนห้อยถือว่าหลายเนาะถือว่าหลายที่สุดนครปากเสบานี่นะอุณหภูมิต่ำสุดนี่26องศาสูงสุด30องศามีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมส่วนว่าเนื้อที่การควบคุมของฝนมี60ส่วนห้อยเมืองปากซองปากซองกับจังหวัดซักปากเสกับแขวงจับวัดซักอุณหภูมิต่ำสุด17องศาสูงสุด21องศามีฝนตกเป็นบริเวณกว้างเนื้อที่ฝน60ส่วนห้อยสารวันเนาะเมืองสารวันแขวงสารวันอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด29องศามีฝนตกเป็นบริเวณกว้างเนื้อที่การปกคลุมของฝนกว่า60ส่วนห้อยเมืองละม้ามแขวงเสกองมีฝนตกนี่70ส่วนห้อยถือว่าหลายเนาะอุณหภูมินี่เป็น25องศาเนื้อที่การปกคลุมนี่70องศาแล้วก็ยังมีฟ้าห้องฟ้าเลื่อมอีกได้เมืองท่าแตงก็เช่นเดียวกันเนาะเมืองท่าแตงนี่มีปริมาณน้ำฝนนี่เป็น60องศาแล้วก็เมืองกะลึมเมืองดักจึงก็เป็น60องศาก็เฮียกห้องอะไรเนาะให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจนถึงมื้อที่ว่าเพิ่นแจ้งเตือนภัยก็เป็นนับแต่วันที่19หาวันที่21นี่แหละประมาณนี้เนาะให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องฉะนั้นผู้ใดสิเดินทางไปเหนือลงใต้ก็ขอให้เบิ่งติดตามเบิ่งข่าวบรรยากาศอากาศเนาะแล้วก็อีกอันนึงเราแจ้งเตือนระดับน้ำแบ่งได้บัดนี้ในวันที่19จากโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองอุดมไซเนาะอยู่แขวงอุดมไซเมืองแบ่งจากสภาพฝนตกเนืองติดต่อกันหลายวันนี่เฮ็ดให้ระดับน้ำแบ่งนี่สูงขึ้นอย่างต้นเนืองปัจจุบันระดับน้ำแบ่งจุดวัดเทกน้ำแบ่งบ้านวังลำเมืองบ้านวังลำเนาะบ้านลังลำวังเมืองหุ่นก็ได้ขึ้นสูงสุดฮอดระดับเตือนภัยระดับในตอนเช้าของวันที19สิงหานี้ระดับน้ำอยู่จุดสูงฮอดจุดเตือนภัย4เมตร50เขตอันตรายนี่มัน6เมตรเนาะดังนั้นก็จึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนผู้ปกครององค์การปกครองบ้านประชาชนบรรดาเผ่าที่อาศัยอยู่เขตแคมหน้าให้มีที่มีความเสี่ยงนั้นต่อการเกิดภัยพิบัติมีสติระมัดระวังต่อสภาพน้ำท่วมและดินเจือนที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้กล้าเกี่ยมเมียนมัดยกย้ายนั่นแหละวัตถุสิ่งของที่จำเป็นสัตว์เลี้ยงไว้บนที่สูงและก็ปลอดภัยขอให้ติดตามรายงานสภาพอากาศหรือว่าข่าวพยากรณ์อากาศและการระดับน้ำจากโครงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองเปลี่ยนแต่ละระยะระยะเนาะฉะนั้นก็ขอให้มีสติระมัดระวังเนาะเอาบอนที่มันปลอดภัยเนาะเอาเครื่องสิ่งของที่มันจำเป็นไปไว้บอนที่สูงแล้วก็ปลอดภัยแล้วเมื่อเวลาในปัจจุบันนี้ถือว่าเมดลงไปพอดีขอขอบใจมีรายการที่ได้ให้เกียรติติดตามฟังรายการของพวกเขาเมื่อนี้เดลดลแก้ววิไลพร้อมด้วยทีมงานจากรัฐาผู้ฟังไปพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเซนเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17 โมงถึง 18 โมงดอกซ่อนทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกับเพิ่นมีรายการในมื้อนี้คงกับวันพุธวันที่19 สิงหาคมคริสตศักราช2026ขึ้น6คำเดือน9ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวในมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าของเรานุภาพเพิ่นจะเข้าร่วมสนทนาในรายการเนาะมีรายการหลายๆคำศัพท์ที่สังรวมได้จากการประกอบส่วนของเพิ่นมีรายการมื้อนี้มีคำว่ามโนภาพมโนสำนึกและมโนธรรมอยากให้อาจารย์ช่วยเทียบความหมายว่าคำทั้ง3นี้มีความหมายรวมกันบ่สามารถใช้ในกรณีใดได้แด่มีคำว่าสรรสร้างและสร้างสรรความแตกต่างก็คือว่ามันเปลี่ยนบ่อยู่เนาะมีรายการในเมื่อว่ามันเปลี่ยนบ่อยู่คือเดี๋ยวนี้ความหมายของคำนี่เปลี่ยนบ่หรือว่ายังคงเดิมหัดแต่งกับพรรณนาก็ยังเป็นอีก2คำที่มีรายการมีความคล่องใจว่า2คำนี้มันใกล้เคียงกันมันรวมความหมายกันบ่และกรณีในการใช้เด้ตามความเข้าใจของเพิ่นผู้ฝากคำคู่คำนี้แม่นว่าก็มีลักษณะใกล้เคียงกันเนาะเมื่อเว้าถึงฮัดแตงมีรายการว่าก็แม่นการพรรณนาเมื่อว่าเฮาพรรณนาอันใดอันนึงก็คิดพ่อว่าเฮาเฮียนแม่นวิชาฮัดแตงฉันก็ต้องได้ให้อาจารย์แสงฟ้าช่วยเนาะปกป้องและคุ้มครองสองคำนี้ความหมายคือหรือต่างกันแล้วใดและคำว่าเข็ดกับลาบอีกเนาะมีหลายคำศัพท์อยู่มีรายการมื้อนี้มีรายการที่ตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดเนี่ยสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลาว

0: อันนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติตามมาฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่น้ํากันในรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลนุภาพดร.ติดต่อหาอาจารย์ได้แล้วตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดร.
0: เจ้าแจ้งเป็นปกติดีเนาะเสียงเฮา
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้าวันนี้ก็มีหลายคำศัพท์จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังเริ่มต้นทําอิฐในรายการมี3คําอาจารย์มีคําว่ามโนภาพมโนสำนึกและมโนธรรม
1: สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการนับถือเลยครับแสงวันนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการอธิบาย3คําดังต่อไปนี้มโนภาพมโนสำนึกและมโนธรรมซึ่งทั้ง3คํานี้มีคําเข้ารัดรวมกันคือมโนคำว่ามโนมาจากคำปาลีสันสกฤตเนาะหมายถึงใจคิดหรือว่าความคิดแต่ว่าทั้ง3คำนี้ก็มีงามความหมายและบริบทการนำใต้ที่แตกต่างกันคือในนี้มโนภาพเป็นคำผสมแบบสมาสประเภทคำนามจากเข้าปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่ามโนมโนนี่มันหมายถึงใจคิดหรือความคิดก็ได้และคำว่าภาพจากเข้าเดิมแมนภาวะและกระแปลงเสียงว่าเป็นคำราวว่าภาพซึ่งหมายถึงความเป็นอยู่รูปหรือว่ารูปทางเมื่อสองคำนี้สมาสเข้ากันเป็นมโนภาพก็หมายถึงรูปภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจหรือจินตนาการเห็นเป็นรูปภาพคำนี้มันเน้นใส่ความคิดที่สร้างขึ้นมาเป็นรูปสันฐานหรือการนึกเห็นภาพในจินตนาการดังตัวอย่างว่าสถาปนิกกำลังสร้างมโนภาพของอาคารหลังใหม่ในหัวก่อนจะแต้มออกมาเป็นแบบในตัวอย่างวัดกาบก่อนนี่สร้างมโนภาพในผู้อ่านเห็นความงามของธรรมชาติงามเศร้าอย่างสัดเจนในตัวอย่างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยการทดลองเพื่อให้เรียนเกิดมโนภาพที่สัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้างของโมเลกุลนี่แมนความหมายของมโนภาพและตัวอย่างการใต้คำมโนภาพ
0: เจ
1: ้
0: า
1: บัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่ามโนสำนึกมโนสำนึกเป็นคำผสมปาลีคแม่ประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่ามโนที่หมายถึงจิตใจหรือว่าความคิดและคำว่าสำนึกจากเข้าคแม่หมายถึงความรู้สึกนึกคิดความเข้าใจและผู้จักอย่างจะแจ้งเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นมโนสำนึกก็หมายถึงความผู้สึกคิดถึกสวัสดีภายในจิตใจที่ช่วยให้คนเขาใจแยกได้ว่าสิ่งใดควรเด็ดหรือสิ่งใดควรละเว้นคำนี้เน้นเน้นถึงความรู้สึกนึกคิดความการรู้ตัวการเข้าใจและรู้แจ้งถึงผลกระทบหรือสภาพความเป็นจริงดังตัวอย่างว่าการสร้างมโนสำนึกในการรักษาความสะอาดให้แก่เด็กน้อยแน่นเริ่มต้นจากครอบครัวตัวอย่างหนึ่งลาวบ่มีมโนสำนึกในการใช้จ่ายเกินขอบเขตจึงเกิดให้เกิดความทุกข์ข้อนและเกิดเป็นหนี้สินอีกตัวอย่างหนึ่งการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องอาศัยมโนสำนึกของแต่ละคนและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและส่วนหลายคำว่ามโนสำนึกนี่นะดอกซอน
0: เจ้า
1: เขาบ่สู้ใส่ปันใดเด้ดอกซอนเคยใส่บ่
0: บ่สู้ปานใดอาจารย์แต่ถามว่าเคยได้ยินบ่
1: ก็หาก
0: เคย
1: เพราะจะใช้ต้องไปจิตสำนึก
0: อื้อแม่นจิตสำนึกเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่ามโนกับจิตมันอันเดียวกันดอกซ้อนนี
0: ่อื้อมโนก็แปลว่าจิตอาจารย์แม่นเน
1: า
0: ะ
1: นั่นคำว่ามโนสำนึกเปิดบางชื่อเนี่ยวจนานุกรมบ่เห็นได้ดอกซ้อน
0: สั้นก็หมายความว่ามโนสำนึกนี่แม่นความหมายอันเดียวกันกับจิตสำนึกอาจารย
1: ์แม่นอันเดียวกันแหละอันเดียวกันดังนั้นบางคนอาจจะไปใช้ว่ามโนสำนึกก็ได้อยู่เนาะเพราะว่ามโนเข้ากับเข้าใจเรื่อยๆมันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจใช่ไหมมันจิตสำนึกมโนสำนึกก็แม่นอันเดียวกันดังนั้นถ้าเรามีคนใช้หลายก็จะได้เอาไปใช้อยู่ในวจนานุกรมคือการมโนสำนึก
0: คันว่าจิตสำนึกนี่มีรายการนี่ก็สิเข้าใจง่ายกว่ามโนสำนึกก็บ่ติเพราะว่าความทีในการใส่โดนๆเฮาจังได้ยินบาดนึงอะนะเนาะอาจารย์เน
1: า
0: ะก็สิว่าโอ้มันแนวใดแต่ว่าคันจิตสำนึกนี่พอเข้าใจได้เจ้า
1: จ้ะบัดนี้มาสมเทียบใส่กับคําว่ามโนธรรมมโนธรรมนี่เป็นคําผสมแบบสมาประเภทคํานามจากเข้าปาลีสันสกฤตประกอบด้วยคําว่ามโนหมายถึงจิตใจเรียกว่าความคิดและคำว่าธรรมจากเข้าเดิมเป็นธรรมะและก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวธรรมหมายถึงความถูกต้องคุณความดีหรือรักการเมื่อสองคำนี้มัสมาเข้ากันเป็นมโนธรรมก็หมายถึงธรรมะในใจความรู้สึกคิดถึงสวัสดีภายในจิตใจหรือความรู้สึกว่าอันใดควรเฮ็ดหรือบ่ควรเฮ็ดคำนี้เน้นถึงความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือคุณสมบัติทางด้านศีลธรรมที่คอยเตือนบ่ให้เฮ็ดความผิดดังตัวอย่างว่าการตัดสินคดีของผู้พิพากษาต้องดำเนินไปตามกฎหมายและมโนธรรมอย่างเที่ยงธรรมอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วถือมโนธรรมในใจรบกวนและติดตามหลอกหลอนจนต้องออกมาหับสารภาพความผิดอีกตัวอย่างหนึ่งการเฮ็ดธุรกิจที่หวังแต่ผลกำไรโดยบ่มีมโนธรรมจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้บริโภคเงินบอดอกซ้อน
0: เจ้าแม่นแท้ไหน
1: ถ้าว่าบุมีมโนธรรมหวังได้ผลกำไรอันนี้ก็เฮ็ดให้ผู้บริโภคในเดือดร้อนจะแก้เนาะบัดนี้อาจารย์จะมาสรุปเนาะทั้ง3คำนี้มโนภาพเป็นหมายถึงนึกเห็นเป็นภาพหรือโครงทางของความคิดก็ได้มโนภาพส่วนมโนสำนึกก็มีความหมายเดียวกับจิตสำนึกเนาะความรู้สึกผิดถูกสวยดีภายในจิตใจและมโนธรรมเน้นเกณฑ์ผิดถูกสวยดีทางศีลธรรมในใจเนาะอันนี้ความดีความถูกต้องเนาะที่มีอยู่ในจิตใจมันจะมีความหมายฉะนั้นดอกซ้อนทั้ง3คำนี้มโนภาพมโนสำนึกและมโนธรรมส่วนหลายเขาจะใต้ลายนี้อาจารย์คิดว่ามโนภาพเขาจะใส่หลายคนมือเด็กคนทีในการใส่นะ
0: แม่นเขาใส่ในชีวิตประจำวันแด่อาจารย์ส่วนมโนธรรมนี่ก็เห็นใส่ในนะเวียกงานทางด้านกฎหมายหรือว่าทางศาสนาก็จะเห็นใส่เหล่านั้นแต่ว่าทั้ง3คำนี่ความหมายบ่คือกันเนาะอาจารย์เนาะความหมายแตกต่างกันมันบ่สามารถใส่แทนกันได้ก็มีแต่มโนสำนึกกับจิตสำนึกแหละแม่นความหมายอันเดียวกันแต่เป็น2คำศัพท์แต่นิยมใส่แม่นจิตสำนึกเนาะบ่แม่นมโนสำนึกคิดว่าก็คือจะได้แล้วอาจารย์3คํานี
1: ้
0: สําหรับครูคําต่อไปที่มีรายการข้องใจก็คือสรรสร้างและสร้างสรรค์มันก็เปลี่ยนบ่อยู่ความหมายดีอาจารย์มันเปลี่ยนบ
1: ่คําว่าสรรสร้างและสร้างสรรค์เป็นการผสมระหว่างคําเข้าปาลีสันสกฤตเนาะและกับคําลาวเดิมถึงว่าจะประกอบด้วยคําเดียวกันแต่เมื่อสลับตําแหน่งกันแล้วแนวความหมายและบริบทการนำใช้ก็จะค่ายแต่ว่าจะมีจุดเน้นหนักที่ต่างกันคืออย่างนี้ อาจารย์จะเริ่มสั่งสรรค์แต่ก่อนเพราะว่าคำว่าสั่งสรรค์จะใช่หลายกว่าสั่งสร้าง
0: เจ้า
1: เป็นบทกลอน
0: แม่น
1: สั่งสรรค์เป็นคำผสมลาวสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าสั่งหมายถึงเหตุนี้ขึ้นและคำสันสกฤตจารคับและจะแปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าสันหมายถึงสร้างนี้ขึ้นเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสร้างสรรก็หมายถึงคำที่เน้นหนักถึงการเฮ็ดสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ถ้าสร้างสรรเป็นคำกริยาก็หมายถึงสร้างที่มีให้เป็นขึ้นในทางที่ดีงามดังตัวอย่างว่าคำภูชรีวันได้สร้างสรรผลงานเพลงออกสู่สังคมเป็นจำนวนหลายกว่าพันเพลงเป็นบทดอกซ้อน
0: เงินแท้
1: เ
0: งินแท
1: ้เป็นแป้งหลายที่อาจารย์คำพูนะเป็นเพลงออกหลาย
0: ห้องเองเด้ให้ศิลปินท่านอื่นห้องเด้เน
1: า
0: ะอาจารย
1: ์แน่นแน่นแน่นแน่นอีกตัวอย่างหนึ่งพวกเขาต้องพากันสร้างสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่สังคมก็หมายกว่าช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่ดีงามอีกตัวอย่างนักพัฒนาระบบพร้อมร่วมกันสร้างสรรค์แอปพลิเคชันใหม่ๆที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในแก่การศึกษาของเด็กน้อยเด็กคนจะสร้างแอปเนาะสร้างสรรค์แอปใหม่ๆขึ้นมาอันนั้นเน้นสร้างสรรค์ในบริบทที่เป็นคำกริยาถ้าว่าสร้างสรรค์เป็นคำวิเศษก็หมายถึงเฮ็ดหรือเว้าในสิ่งที่ดีงามเพื่อให้เป็นไปในทางที่สามัคคีขัดแย้งซึ่งกันและกันหรือเฮ็ดในสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์อย่างมีหัวคิดปฏิสัมพันธ์ดังตัวอย่างว่าการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมเขาควรเว้าอย่างสร้างสรรค์เป็นบทสอน
0: เจ้า
1: เวลาประชุมเขาต้องเว้าอย่างสร้างสรรค์อีกตัวอย่างหนึ่งคำทอนมีแนวคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์เรื่องสั่งและนวนิยายอีกตัวอย่างหนึ่งคู่วงพลาครได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์สุดยอดแห่งอาเซียนจากเรื่องสั่งหักขั้นสมิทธิ์ของอาจารย์สิงมาอันนี้เน้นวรรณกรรมสร้างสรรค์อันนี้เน้นสร้างสรรค์สามารถเป็นได้ทั้งคำกริยาและคำวิเศษดอกซ้อน
0: เจ้า
1: เป็นได้ทั้งสองประเภทคำ
0: เจ้า
1: บัดนี้ส่วนสรรสร้างสรรสร้างเป็นการจะรับคำจากคำว่าสร้างสรรค์นั้นเพื่อให้เกิดความสวยสวยงามทางด้านวรรณศิลป์ซึ่งให้ความรู้สึกอ่อนช้อนซึ่งไปใส่กระบวนการตั้งใจเฮ็ดให้เป็นเสียงออกมาอย่างงดงามอ่อนช้อนมักใส่ในบทกวีการประพันธ์บทเรื่องหรือการเขียนข้อความที่ต้องการให้มีความงดงามอ่อนช้อยเนาะเป็นพิเศษส่วนวินัยวจนุกรมเมื่อเปิดไปเบิ่งก็มีคำว่าสรรสร้างเป็นคำเป็นแต่คำกริยาอย่างเดียวที่หมายถึงสร้างบกซ้อน
0: เจ้า
1: เป็นต้นว่าตัวอย่างซึ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ล้วนเป็นแนวคนเขาสรรสร้างขึ้นมาจริงป่ะและอาจารย์จะยกตัวอย่างตื่นอีกเนาะพวกเขาทุกคนมีพันธะนี้กันมีการสรรสร้างประเทศชาติคือเจริญรุ่งเรืองและเป็นไปด้วยมนุษยธรรมอีกตัวอย่างชาวนุ่มลาวได้อุทิศเนื้อแห้งเพื่อสรรสร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคมอีกบทจะอีกตัวอย่างบทกาบก่อนนี้ได้พรรณนาถึงความงามของธรรมชาติและความเพียรพยายามในการสรรสร้างชีวิตใหม่ในตัวอย่างนึงเป็นคำกลอนดอกซ้อน
0: เจ้า
1: จองมือกำจกส่วนผู้คิดเมื่อเทแหงแสดงถึงกำลังนุ่มลาวแข็งกล้าพากันสันสานบ้านเมืองลาวอีกเมืองอีกประเทศราชดุงเก้าเจริญแท้มูลาวเขาเอ้ยนะอันนี้จะมีคำว่าพากันสันสานบ้านเมืองลาวอีกเมืองอีกเดชดอกซ้อนจะใช่ส่วนหลายคำนี้ถ้าว่าใช่ย่างเป็นทางการกับพวกสู้มีพวกสู้เห็นเดชดอกซ้อน
0: ใช่ในทางวรรณคดีเนาะ
1: ไปทางวรรณคดีหลายกว่า
0: เจ้า
1: ดังนั้นคำว่าความคิดในการใช้สร้างสรรค์จะใช้หลายกว่าและจะมีสองประเภทคำเป็นคำกริยาจะได้คำวิเศษจะได้ส่วนสรรสร้างมีแต่คำกริยาและก็ใช้ท่านวรรณคดีหลายกว่าเนาะเพื่อสร้างเจตไชประโยคมีลักษณะมีความอ่อนสร้อยงดงามอ่อนสร้อยมีว่าสวยสวยงามทางด้านบรรณศิลป์หลักอักษรสรุปรวมแล้วสารสรรเป็นได้ทั้งคำกริยาและคำพิเศษมักใช้ในการสื่อสารทั่วไปและการเขียนด้านวิชาการหรือว่าทางด้านธุรกิจจะได้ส่วนสรรสารเป็นได้แต่เฉพาะคำกริยาใช้ในเมื่อต้องการเน้นเขียนบรรณศิลป์และความอ่อนช้อนอ่อนสร้อยสวยงามในการประพันธ
0: ์ในกรณีที่เป็นคำกริยานี่มันก็รวมความหมายกับอันสร้างสรรค์คือกันเนาะอาจารย์สรรสร้างนี่นะก็แม่นว่าการเฮ็ดสิ่งที่ดีงาม
1: ใช้แซนกันบ่ได้เด้อดอกก้อน
0: เจ้าแม่นเพราะว่าเน้นใช้แต่ทางวรรณคดีแต่ความหมายแม่นว่าก็แม่นอันเฮ็ดสิ่งที่ดีงามเฮ็ดสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นประโยชน์แก่สังคมหั่นแหละแต่ว่าเฮาจะเน้นใช้ในทางวรรณคดีแต่งกาบกลอนวรรณกรรมวรรณศิลป์จังซี่หลายกว่าอย่าบ่ใช้นะในชีวิตประจําวันคือจังสรรสร้างเนาะอาจารย์คือจังสร้างสรรค์คือจังสร้างสรรค์คิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์เนาะรวมแต่ว่าความในใดมันมีความจํากัดในการใช้สรรสร้างนะว่าเป็นได้แต่ประเภทคําเดียวแล้วก็ใช้เฉพาะทางวรรณคดีเท่านั้นแทนกันบ่ได้เนาะมีรายการอีกคํานึงที่มีรายการยกขึ้นก็คือฮัดแต่งกับพรรณนาเมื่ออันเว้าถึงฮัดแต่งก็ว่าแม่นพรรณนาบัดเว้าถึงพรรณนาก็คิดใส่วีซ่าฮัดแต่งอาจารย
1: ์มีที่นี้เนาะคําว่าฮัดแต่งและพรรณนานี่มันคําศัพท์ในวีซ่าภาษาลาววรรณคดีแบบซ้อน
0: เจ้า
1: ชื่อบ
0: ่ชื
1: ่อรายยังอยู่สั้นประถมมัธยมต้นมัธยมปลายเขาจะเรียนเนาะคือว่าทั้งสองคำเป็นคำซับในวิชาภาษาลาวในวรรณคดีที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดในฐานะเป็นเครื่องมือทางภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้นี่มีทิศทางด้านวิชาการทั้งสองคำเปรียบเหมือนกลไกสองระดับของการเรียนรู้และถ่ายทอดโดยคัดแต่งเป็นขบวนการฝึกฝนทักษะการเลือกเนื้อความคิดโครงสร้างและถ้อยคำเพื่อสร้างบทเขียนให้เป็นระบบขณะที่พัฒนาแมนเทคนิคหรือวิธีการสื่อสารที่เน้นการวาดภาพถ่ายทอดรายละเอียดอารมณ์และรูปทางให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเกิดจินตนาการอย่างจับแจ้งทั้งสองคำฮัดแต่งและพรรณนามีโครงสร้างคำศัพท์เข้าภาษานิยามความหมายและขอบเขตการนำใช้ที่คือและต่างกันดังนี้ฮัดแต่งเป็นคำผสมจากเข้าลาวเดิมประกอบด้วยคำว่าฮัดมีหมายถึงฝึกฝนฝึกแอบเฮ็ดให้ชำนาญและคำว่าแต่งก็หมายถึงประดิษฐ์เรียบเรียงสร้างขึ้นหรือว่าจัดแจงก็ได้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นฮัดแต่งก็หมายถึงคิดแอบประดิษฐ์หรือเรียบเรียงบทเขียนหรือว่าเนื้อในหรือว่าเนื้อห้องก็ได้
0: เ
1: ด
0: ็กเจ้า
1: เป็นได้ทั้งคำกริยาและก็เป็นชื่อปิศาประเภทบทเขียนอยู่โรงเรียนประถมมัธยมเห็นไหม คำนี้เลยมันเนี่ยขบวนการสุดเขียนหรือการประพันธ์บทซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางบทคัดแต่งประกอบด้วยหลายรูปแบบเช่นคัดแต่งพรรณนาเป็นบทดอกเซลบทแต่งคัดแต่งบทอธิบายคัดแต่งบทพิสูจน์คัดแต่งบทวิจารณ์นี่วันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างนี่นี่ครูประจำห้องได้มอบเรียกได้มอบเรียกบ้านวิสาขัดแต่งให้งั้นเขียนเรื่องตามจินตนาการอีกตัวอย่างหนึ่งการเงี้ยนขัดแต่งช่วยให้เด็กน้อยได้ฝึกการห้อยเงี้ยนประโยคและใส่คำศัพท์อย่างสังสรรค์อีกตัวอย่างนักเขียนกำลังบึงโครงทางบทขัดแต่งเพื่อปรับปรุงการเขียนบทอธิบายองค์ตนให้มีระเบียบแบบแผนอันนั้นเนี่ยขัดแต่งดอกซ้อนความหมายและตัวอย่างบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าพรรณนาพรรณนานี่เป็นคำเข้าภาษาปาลีสันสกฤตมาจากคำว่าวรรณนาเด้อดอกซ้อน
0: วรรณนา
1: วรรณนาแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นวรรณนาแล้วก็กลายเป็นพรรณนาจากวอเป็นคอที่บอกพรรณนาพรรณนานี่หมายถึงการเล่าการกล่าวถึงการวาดภาพด้วยถ้อยคำการอธิบายหรือเห็นรูปร่างหรือลักษณะอย่างละเอียดถ่ายอิงใจวัจนานุกรมภาษาลาวฉบับหลักสุดเพื่อนอธิบายพรรณนาว่าการเงียบเงียงขอบตวมเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกประทับใจเกิดจินตนาการเช็ดให้เห็นภาพและมีความรู้สึกรวมกับผู้เขียนเห็นปะและการเงียบเงียงขอบความเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกประทับใจเกิดจินตนาการเช็ดให้เห็นภาพและมีความรู้สึกรวมกับผู้เขียนคำนี้มันเน้นถึงวิธีการถ่ายทอดความคิดแบบวาดภาพด้วยถ้อยคำเพื่อให้ผู้อ่านและผู้ฟังนึกเห็นภาพรูปทางสีสันหรือความรู้สึกของคนสัตว์วัตถุภาพธรรมชาติในเหตุการณ์ยามจัดแจ้งดังตัวอย่างว่านักกวีได้พรรณนาความงามของตาดวงชีในยามเศร้าได้อย่างจัดแจ้งไม่ยึดให้ผู้อ่านนึกเห็นภาพไปตามอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้มันใช่อยู่ในเรียกอาจจะเป็นอยู่ศาลหรือว่าอยู่สถานีตำรวจเนาะพยานได้พรรณนาลักษณะท่าทางและเครื่องมือของผู้กระทำผิดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังเห็นบอกพรรณนาลักษณะท่าทางและเครื่องมืออีกตัวอย่างนักวิญญาณเรื่องนี้พรรณนาอารมณ์ความรู้สึกส่วนลึกของตัวละครได้อย่างลึกซึ้งวันนี้อาจารย์จะมาสรุปเนาะคัดแต่งเป็นขบวนการหรือวิธีการฝึกเขียนซึ่งรวมเอาการเขียนหลายประเภทบวาจะแมนอธิบายบทอธิบายบทพิสูจน์บทวิจารณ์บทพรรณนาส่วนพรรณนาเป็นวิธีการถ่ายทอดหรือวาดภาพด้วยถ้อยคำให้เห็นรูปทางสีสันลักษณะหรือสภาพความเป็นจริงอย่างชัดเจนฉะนั้นคำว่าพรรณนาจึงเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นรูปแบบหนึ่งของวิชาหัดแต่งเป็นจนว่าบทหัดแต่งพรรณนาในดอกซ้อนสองคำนี้ก็มีส่วนผัวพันกัน
0: ผัวพันกันแต่ว่ามันก็บ่แม่นอันเดียวกันเนาะ
1: บ่แม่นอันเดียว
0: หัดแต่งนี่แม่นใส่กันพรรณนาว่าสังสาอาจารย
1: ์เจ้า
0: ซั่นมันจะมีความหมายที่แตกต่างกันแต่ว่ากับพัวพันกันอย่างสนิทแน่ฮัดแต่งนี่เน้นเรื่องฝึกแอบเนาะบทเขียนหรือว่าเนื้อห้อง ทํานองเพลงก็ได้ดินี่อาจารย
1: ์ได้
0: อืม
1: เนาะ
0: เน้นการฝึกเขียนหรือว่าประพันธ์บทนี่นะเนาะปัดพรรณานี่สะพัดว่าแม่นเน้นว่าก็แม่นการเขียนคือกันแต่ว่าเขียนแนวใดให้ผู้อ่านนี่เกิดความรู้สึกเห็นภาพผู้อ่านดีบ่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นบ่ได้เห็นในสิ่งนั้นแต่ว่าจะเกิดความคิดเกิดเห็นภาพย้อนว่าผู้พรรณานี่น่ะเนาะได้เขียนไว้เนาะอาจารย์เนาะคือจังไปในสถานที่ที่นะผู้เขียนเขียนแหละว่าโอ้ตัวอย่างว่าน้ำตกตาดกวงสีจังซี่น่ะผู้อันนั้นนี่ผู้อ่านนี่บ่เคยไปบ่เคยเห็นจักเทื่อแต่ว่าผู้พรรณานี่สิเฮ็ดแนวใดให้ผู้เขียนให้ผู้อ่านนี่นะผู้อ่านนี่เห็นว่าว้าคือมางามแท้คือมานำหลายนำใส่แท้อันนี้มันขึ้นกับผู้พรรณาฮะเนาะจัดเนาะกันผู้พรรณาเก่งนี่ก็โอ้ผู้อ่านนี่ก็เห็นภาพแล้วก็คิดอยากไปได้บัดนี้อาจารย์โอ้มันจะไปเห็นตัวจริงเด้คันว่าผู้พรรณาโอ้พรรณาฮอดบ่เป็นแต่อยากไปจักหน่อยทางก็บักยากๆว่าสิน้ําก็แห้งๆสีน้ําก็แดงๆโอ้ก็บ่อยากไปแล้วเนาะก็สิอยู่ไกลได้เสียเงินไปก็ได้ในลักษณะแนวนั้นสรุปคือบ่แม่นอันเดียวกันแต่มันพัวพันซึ่งกันและกันพรรณาเป็นส่วนหนึ่งของฮัดแตงเนาะคิดว่าคือสิได้
1: อาจารย์จะให้คำเย็นดิ
0: เจ้าเชิญอาจารย
1: ์ฮักแตงนี่ก็ถือว่าส่วนหลายจะเน้นเรื่องการเขียนเนาะส่วนพารณานี่ทั้งเขียนทั้งเว้าดิเห็นบอกบางเชื่อเห็นบอกบางเชื่อบางคนมีอธิบายหลายพูดนะแต่ว่าอยู่สุพารณาละ
0: แม่นเน
1: าะเห็นบอกเขาบอก
0: แม่น
1: แล้วเวลาเขาพารณาจริงไหนจริงเขาอาจจะพารณาด้วยการเขียนก็ได้ด้วยการเบ้าก็ได้เห็นปะได้ทั้งสองอย่างทั้งสองทักษะทั้งเบ้าทั้งเขียนนะแต่ว่าอยู่ในบทหัดแต่งพารณาตรงนี้จะเขียนอย่างเดียวเห็นปะคนที่เรียนบทหัดแต่งพารณา
0: การพารณานี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเฮ็ดให้ผู้อ่านนี่เกิดนะมโนภาพหรือว่าเห็นภาพได้แต่คันว่าพรรณาหลายเกินไปก็เป็นลักษณะน้ำท่วมทุ่งเลยอาจารย์บางอันก็บ่เป็นนั่นน่ะคือวิชาการบางอย่างก็บ่เน้นการพรรณาได้แม่นเน้นการปฏิบัติตัวจริงฉะนั้นจึงมีคําเว้าว่าโอ้อย่าพรรณาหลายมันทฤษฎีน้ำเต้าเปาหรือว่าน้ำท่วมทุ่งอ่ะนะอาจารย์โอ้มีแต่เว้าบักงามๆหรือว่าบทรายงานลักษณะพรรณาหลายนี่ก็บ่ดีอาจารย์ป้าเว้านี่บักคักๆเกิดเห็นภาพบัดเฮ็ดแล้วบ่มีอีหยังสินี่ก็บ่คักคือกันก็สิน้ำท่วมทงอีกเนาะอันนี้แม่นฮัดแตงและพรรณาใช้ในกรณีที่ต่างกันเนาะเห็นบนต่างก็คือว่าพรรณานี่แม่นทั้งเขียนทั้งเว้าฮัดแตงนี่แม่นเน้นแต่การเขียนเนาะบางเทื่อนี่ในกรณีอ่ะนะเล่าเรื่องเล่าเหตุการณ์คืออันเพิ่นปาฐกถามูลเสื้อวันประวัติศาสตร์สินะอาจารย์อันนี้ก็มีลักษณะพรรณาเฮาบ่ได้ไปอยู่อันน่ะเหตุการณ์ที่เพิ่นไปโต้สู้กับศัตรูผู้ฮุกฮานนั่นน่ะแต่ว่าเพิ่นก็พรรณาว่าโอ้มีแนวนั้นและแนวนี้อาวุธเฮาก็บ่ทันสมัยกินกับฝนตกห้ำน้ำแกงก็ใส่อีหยังเพิ่นเว้าอันน่ะอาจารย์อันนั้นก็พรรณาเฮาก็คิดเห็นภาพได้เน
1: า
0: ะ
1: แม่นเห็นภาพเด้อ
0: แม่นว่าโอ้คือสิทุกทากกะกัดจังซี่ฝนก็ตกผ้าห่มก็บ่มีหนาวก็หนาวสิแม่นเฮาเห็นภาพแสดงว่าเพิ่นก็พรรณาเก่งพรรณาได้ดีครูคําต่อไปปกป้องกับคุ้มครองอาจารย์
1: เจ้าคําว่าปกป้องและคุ้มครองแม่น2คําศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันและมักถูกนำใต้เคียงคู่กันในบริบททางกฎหมายการบริหารหรือว่าทางด้านสังคมศาสตร์มีมิติทางวิชาการมีทั้งสองคำนี้เป็นดั้งกลไกสองด้านของการบริหารจัดการและการรักษาความมั่นคงโดยปกป้องเป็นหน้าที่เป็นเกราะป้องกันจากภัยคุกคามและความเสี่ยงภายนอกส่วนคุ้มครองเป็นหน้าที่เป็นระบบกำกับเบื้องแยงดูแลเพื่อควบคุมและรักษาความเรียบร้อยภายในให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทั้งสองคำปกป้องและคุ้มครองมีโครงสร้างคำศัพท์เข้าภาษามีความหมายและบริบทการนำใช้ที่ต่างกันดังนี้ ้อนเข้าราวเดิมประกอบด้วยคำว่าโป๊กโป๊กหมายถึงเราฝังไว้หุ้มไว้กั้งไว้บ่ให้อันตรายหรือว่าสิ่งที่บ่ดีมาถึงและคำว่าป้องก็หมายถึงกั้นไว้ป้องกันปกปิดก็ได้เมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นปกป้องก็หมายถึงกั้นหรือหุ้มไว้เพื่อบ่ให้เกิดอันตรายความเสียหายหรือการถูกบุกรุกจากภายนอกคำนี้เลยมันนุ่งการป้องกันจากอันตรายภัยคุ้มครองหรือการละเมิดจึงมักใช้คือเมื่อมีสิ่งที่จะมาทำให้หรือสร้างความเสียหายเนาะดังตัวอย่างว่ากองทัพมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของชาติอีกตัวอย่างหนึ่งพ่อแม่พยายามปกป้องลูกให้พ้นจากอันตรายและสิ่งบ่ดีทั้งปวงอีกตัวอย่างหนึ่งกฎหมายฉบับนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้บริโภคอันนี้เป็นความหมายและนิยามและตัวอย่างของคำว่าปกป้องอันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าคุ้มครองคุ้มครองก็เป็นคำซ้อนเข้าราวเดิมประกอบด้วยคำว่าคุ้มก็หมายถึงเบื้องแยงรักษาป้องกันเนาะและก็คำว่าครองครองในที่นี้หมายถึงจัดแยงเบื้องแยงควบคุมเบื้องให้อยู่ในระเบียบเนาะเมื่อสองคำนี้ซ้อนเข้ากันเป็นคุ้มครองก็หมายถึงเบื้องแยงรักษาบริหารจัดการควบคุมและจัดระเบียบให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์คำนี้เน้นถึงการบริหารจัดการการดึงแยงดูแลและควบคุมให้อยู่ในระเบียบหรือว่ากฎหมายซึ่งเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในระยะยาวนานเปรียบเหมือนการบริหารหรือว่าควบคุมจำตัวอย่างว่ากระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่คุ้มครองและตรวจตราคุณภาพของยาและอาหารอีกตัวอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้กำลังจัดตั้งเรือนงามเพื่อคุ้มครองป่าสงวนแห่งชาติว่าให้มีการรักตัดไม้อีกตัวอย่างหนึ่งหัวหน้าหน่วยงานต้องคุ้มครองพนักงานและจัดแบ่งเรียกงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้นั้นมีงามและตัวอย่างการใช้คำว่าคุ้มครองบัดนี้อาจารย์จะมาสรุปเนาะสองคำนี้ปกป้องมันแน่นถึงการกั้นการป้องกันว่าให้ถูกทำให้หรือว่าถูกละเมิดเนาะส่วนคุ้มครองมันเน้นใช้การดึงแยงบริหารควบคุมให้เป็นระเบียบโดยจัดการอย่างต่อเนื่องทั้งสองคำนี้สามารถผสมเข้ากันได้มาซ่อนเข้ากันได้เด็ดดอกซ่อนเป็นปกป้องคุ้มครองเพื่อให้ความหมายครอบคุมทั้งการป้องกันภัยและการบริหารดูแลเนาะทีนี้คือนั่นสำหรับคำว่าปกป้องและคุ้มครอง
0: มันความหมายมันก็พัวพันกันอยู่มีรายการแต่ว่ามันก็บ่ได้คือกันเนาะมันจุดเน้นมันความหมายแล้วก็จุดเน้นทําแตกต่างกันปกป้องมันเน้นป้องกันบ่ให้ถูกทําให้หรือว่าถูกล่วงละเมิดส่วนว่าคุ้มครองแม่นเน้นเบิ่งแยงเบิ่งแยงกับแม่นบริหารจัดการให้มันเป็นระเบียบให้มันบริหารได้อย่างต่อเนื่องคือตัวอย่างอาจารย์ยกเมื่อกี้ว่ากระทรวงศึกษาขออภัยกระทรวงสาธารณสุขเนาะมีหน้า

0: ดูแลเห็นปะมัน
1: เห็นให้มันนักแน่นขึ้นฮะแหละคันสมมุติบ่ซ้อนใส่กันเป็นปกป้องคุ้มครองก็ใช่ว่าปกป้องและคุ้มครองก็แปลว่า2ความหมายเนาะคันซ้อนใส่กันก็หมายถึงว่าอยากเว้าทั้ง2ความหมายเพื่อให้อันนะบริบทนั้นหรือว่าประโยคนั้นหนักแน่นขึ้นคิดว่าคือจะได้แล้วเคล็ดกับลาบคู่คำสุดท้าย
0: เคล็ดกับลาบคำว่าเคล็ดและลาบมีบางบริบทเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือเอิ้นว่าคำพ้องความหมายก็ได้แล้วก็มักคือนำมาเว้าซ่อนไปกันเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้แก่ความหมายในทางภาษาศาสตร์และจิตวิทยาพฤติกรรมทั้งสองคำนี้เป็นคือกับดัชนีสี่วัดการเรียนรู้ของมนุษย์ที่เกิดจากประสบการณ์ในทางโลกเป็นให้เกิดความย่านกลัวหรือว่ายับยั้งตนเองไม่ให้กระทำซ้ำในสิ่งที่เกิดผลเสียทั้งสองคำถือว่ามีโครงต่างมีความความหมายและรูปแบบการนำใจที่คือและต่างกันนี้เฉพาะคำว่าเช็ดถือว่าเป็นคำลาวเดิมมีสามความหมายในดอกซ้อน
1: เจ้า
0: ความหมายที่คือว่าพ้องความหมายกับหลับนั้นจะเป็นความหมายที่หนึ่งเช็ดเป็นคำกริยาหมายถึงลาบเน
1: า
0: ะเช็ดหมายถึงลาบบอกได้เช็ดอีกจึงจำเพราะเคยมีประสบการณ์ที่บุดีหรือว่าความเจ็บปวดหรือความผิดพลาดมาเพราะสิ่งนั้นดังตัวอย่างว่าอันนี้มันออกมาจากมหากาพย์ข้าวหุ่นข้าวเจียนเนาะซึ่งว่าเป็นคำก่อนลุงทำลุกลาบได้หลายชายสงครามลักคณาหลวงลำดูดีชวนตัวนี้เนี่ยคือสินทลังขาโจรขามเช็ดตีสกุมพร้อมสารล้วนเครื่องคำเนี่ยจะมีอยู่ในโจรขามเช็ดนี่หมายก็ว่าโจรลาบตายโจรลาบตายนี่คือยันลิ้นคาสิโนเสียหลายเทื่อแล้วแต่ก็ยังบ่เช็ดบ่ลาบจนว่าได้ขายรถขายเงินใจนี่คือจริงบ่ดอกซ้อน
1: โอ้แม่นี้มีอาจารย์มีแล้วก็มีหลาย
0: ดังนั้นจะไปใกล้น้องกับจิโน
1: ่แมน
0: เลยตัวอย่างหนึ่งบอกแล้วว่าจะเช็ดแต่งั้นบนหลาบบนเช็ดกี่เทือกนี่บอกจะสังเกตที่ไหนนี่นี่อาการนำใต้ยึดติดเกิดจริงคำว่าเช็ดนี่เข้าบนสื่อใส
1: ่แมนบนใส่เป็นบนใส่เปียวว่าฉันสั่งอาจารย
0: ์บนใส่เปียวบนใส่สะโพกแต่มัน
1: ม
0: ันต้องมีคำว่าหลาบของมันน้ำ
1: แม่นคันอยากใส่ในความหมายว่าชื่อจำพนันเนาะ
0: จ้ะเจ็ดลาบนะ
1: แม่น
0: ๆนี่อันนี้มันความหมายที่หนึ่งเด้อเป็นคำกริยาเช็ดที่หมายถึงลาบบุกาเย็ดตีชื่อจำนะบัดนี้เช็ดในความหมายที่สองก็เป็นคำกริยาจะหมายถึงผู้ซึ่งมือเจ้ากินมรดกซ้
1: อ
0: นเวลาเขากินกินมักส้มพนะ
1: เจ้า
0: บัวบักขามส้มบอกบักยงส้มหนังส้มส้มส้มแดงนะมันจะเด็กน้องเค็ดแฉวเด็กดอกซ้อน
1: แมน
0: เคยเค็ดแฉวบอกดอกซ้อน
1: เคยบัวแมนแต่การกินเด็กอาจารย์เมื่อเขาเจ้าคูดอีหยังแต่นะมันแกหูซึกเค็ดแฉวนะ
0: โอ้เสียง
1: เออ
0: ยังเลื่อยบอ
1: แมนเสียงเลื่อยดอกซ้อนนี่ละแมนอันบัวได้กับอันคูดอ้อยอิ่วนะอาจารย
0: ์
1: เอออันก่อนสิอยู่น้ำอ้อยแม่เอออันนั้นละแม่นบ่ได้แท้ๆขนหนาวออกรู้สึกว่ามึนเจ้ารถใช้แควนี่เห็นบ่ได้นั่นน่ะเอออ
0: ันนี้มันเช็ดในความหมายที่2รู้สึกมึนเจ้าเนาะบัดเช็ดที่3เป็นคำพิเศษอันนี้หมายถึงมีฤทธิ์มีเดชที่เป็นหน้าเกียงขามดังตัวอย่างว่าสถานที่เช่นนี้เช็ดอีเห็นป่ะอีกตัวอย่างหนึ่งบ้านใดเช็ดเขาก็บ่ควรไปลบลู่ในบริษัท

0: า
1: อืมมันแท้ใดอันนี้นะ
0: อันนี้บ่เสือ
1: บ่เสือบ่ลบลู
0: ่บ่บ่ควรลบลู่เนาะบ่ได้เช็ดบ่ได้ย้ำนะอีกตัวอย่างผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเตือนว่ามื้อนี้เป็นมื้อเช็ดมื้อย้ำบ่ควรออกเดินทางไกลหรือแห่ขบวนมื้อคุ้นใดๆเพราะอาจจะพบข้ออุปสรรคอีกเนาะมื้อเช็ดมื้อย้ำคนจะมักเว้าอย่างนั้นอันนี้มันความหมายในกรณีในบริบทที่เป็นคำวิเศษแต่ว่าเมื่อเทียบกับคำว่าลาบที่ว่ามันเป็นความหมายเอิ้นว่าเป็นคำรวมความหมายเนาะมันจะแม่นอยู่ในเช็ดในความหมายที่หนึ่งวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายคำว่าลาบลาบมีเป็นคำเข้าลาวเดิมหมายถึงอาการง้อมจำนอนจำเหลือจือจำความเจ็บปวดหรือโทษที่ได้ครับบอกกล้าฝ่าฝืนหรือเจ็บพิษอีกย้อนยังย้อนคือลงโทษคือสั่งสอนคือจัดการหรือได้ขับบุกยันยันนะคำนี้เลยมันเน้นความรู้สึกจือจำหรือว่าย้อมจำนอนบอกกล้าเจ็บพิษอีกซึ่งมาเกิดจากการถูกลงโทษถูกแบบสั่งหรือได้รับผลกรรมหรือโทษยานนักนวงดังตัวอย่างว่าพอแต่ปีหน้าไผ่มันหลับเองกลัวจะหน่อยเนอะอันนี้มาจากก่อนสังสินใจเล็กตัวอย่างหนึ่งเด็กน้อยคือแม่ตีและเตือนยางเข็มนวดจนหลาบบอกกล้าลักไปริมน้ำอีกเห็นไหมเด็กน้อยมีกับน้ำนี่เป็นอะไรดอกซ้อน
1: โอ้ยถือกันขึ้นอย่างนี้อาจารย์
0: ถือกันมาแท้มากมา
1: แ
0: ม่นั่นพ่อแม่จะมา
1: ห้าม
0: มาเตือนมาห้าม
1: เพราะมันอันตราย
0: เนาะว่าห้ามบอกฟังเป็นกับตีเด็ก
1: แม่นแม่น
0: เนาะมันตีแล้วเป็นยังไงเด็กน้อย
1: โอ้มัน
0: เขากระลา
1: เออเขากระลาพยานบอกกล้าเลย
0: มีตัวอย่างหนึ่งคือศาลตัดสินจำคุกและป๊อกใหม่ยางนะเล็ดให้ผู้เกี่ยวหลาบจนบอกกล้าจะทำผิดกฎหมายอีกเห็นบอก
1: ดีไรในกรณีนี้นะ
0: เพราะว่าอย่างเพราะว่าเป็นยังคำจริงศาลคุกขึ้นมาเป็นยังจริงศาลโทษแล้วก็ต้องมีการปรับใหม่อย่างนักเนี่ยนะอันนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่กระทำผิดนั้นเกิดความหลาบเกิดความเช็ดหลาบนั่นบอดอกซ้อน
1: เจ้าแมน
0: อีกตัวอย่างหนึ่งเจ้าของเงินปรับใหม่คนเจ้าที่เด็ดเงินเพื่อนเนาะเพื่อนยังจะเพื่อให้เจ้าหลาบ
1: และ
0: หาความสะอาดซอยกัน
1: เจ้า
0: อันนี้เนี่ยความหมายของคำว่าลาบเรียกตัวอย่างเนาะมันมีมักสรุปโดยย่อที่ว่าคำว่าเช็ดและลาบที่เป็นคำรวมความหมายเช็ดและไม่เน้นใจความย่านหรือว่าอาการโบก้าเช็ดอีกเพราะเคยเจ็บเคยลำบากเคยประสบกับความผิดหวังหรือว่าที่บ่ประสบผลสำเร็จส่วนคำว่าลาบมันเนี่ยในใจการจืดจำและบอกได้จะคิดอีกเพราะถูกลงโทษถูกดักสร้างหรือได้รับบทเรียนอย่างหนักหน่วงและทั้งสองคำนี้ก็มาซ่อนใส่กันนี่กับซ่อน
1: เจ้า
0: เมื่อรวมกันเป็นคำซ่อนเช็ดลาบจะหมายถึงการจืดจำความเจ็บปวดหรือบทเรียนอย่างเล็กเติมและบอกได้จะบอกกล้าแต่ต้องชิงนั่นอีกเลยอันนี้เนาะเช็ดกับลาบอันนี้ความหมายคือนั่นดอกซ้อน
1: เจ้าสองคำนี้ก็ห่วมกันในความหมายที่หนึ่งเนาะที่เป็นคำกิริยาแต่ว่าฟังอาจารย์ซี่แจงแล้วจังได้ลาบนี่ก็ยังมีความหมายหนักแน่นกว่าเพราะว่ามันอาการย้อมจำนนก็แม่นความจื้อจำมันเจ็บปวดมันทั้งโทษอีกได้อาจารย์เนาะทั้งโทษแล้วก็ ผู้เกี่ยวกับบอกล้าฝ่าฝืนว่าบอกล้าเฮ็ดผิดอีกแหละเพราะว่าบอยากกลับไปเป็นคือเก่าค่ะนะนักแน่นก็คิดหันเพียงแต่ว่าแม่นกับความลาบคือกันแต่ว่าเน้นเรื่องความจื้อจำเพราะว่ามันมีความผิดพลาดกับเรื่องนั้นบางเทื่อเรื่องนั้นอาจจะบ่นักอาจจะมีลักษณะเบาเนาะบ่แม่นโทษตัวอย่างสินะอาจารย์บ่แม่นโทษแต่ว่าจื้อกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็คำนี้นี่ในความหมายจื้อจำเพราะว่าเกิดความผิดพลาดนี่ใส่ร่วมกันกับในภาษาไทยเนาะเพิ่นก็ใส่เฮาก็ใส
0: ่
1: แต่ในความหมายอื่นว่าบ่แน่ใจเพราะว่ามันมีตั้ง3ความหมายพุ่นอีกความหมายหนึ่งก็แม่นรู้สึกเหมือนเจ้าและอีกความหมายหนึ่งอ่ะมีฤทธิ์เดชที่น่าเกรงขาม
0: ค่ะ
1: เจ้าอันนี้มันจะเทรนกันบ่ได้ทุกกรณีแต่คันนำมาซ้อนใส่กันคืออาจารย์ว่ามันก็แห่งนักแน่นขึ้นคือแล้วก็บ่สังเกตเห็นว่าเคสนี้จะใช้เป็นเป็นคำโดดใช้แต่มันในกรณีว่าลาบหรือว่าจื้อจำพอความผิดพลาดที่เกิดขึ้นครับแต่ว่าลาบนี่พัดไส้เนาะอาจารย์เนาะไส้แต่มันนี่แหละ
0: เนี่ยไส้แต่มันนี่แหละโซ่ห้องไส้แต่ลาบแต่ว่าส่วนในภาษาไทยเป็นไส้ที่เคียด
1: แม่น
0: โดดเด้
1: เจ้า
0: แต่ว่ามาผสมเป็นคำผสมเคียดลาบไส้ร่วมกัน
1: เพิ่นก็ไส้เฮาก็ไส้อันนี้มันเป็นที่สังเกต
0: แต่ว่าเพิ่นบ่เว้าลาบลาบคือเพิ่นบ่เว้า
1: แม่นเพิ่นเว้าแต่คิดมันเป็นคำฮวมตระกุลในภาษาตระกุลไตแต่ว่าสิว่าเฮาใส่คำเพิ่นกับบ่แม่นได้อันนี้ก็ของเฮาคือกันเนาะเป็นฮวมตระกุลเพิ่นก็มีพอเพิ่นก็พัฒนาอีกคือว่าเพิ่นบ่มีลาบแต่เฮานี่มีทั้งคิดทั้งลาบมาซ้อนใส่กันเฮาก็เป็นคิดลาบอีกเพิ่นก็มีคือกันแต่เพิ่นก็หลุดเฮาพอเพิ่นบ่มีลาบมันแทนกันบ่ได้ทุกกรณีแทนบ่ได้เพราะว่าเคสนี่มันมีหลายความหมายมีหลายการลาบนี่ความหมายจะแคบแต่ว่าคันเทียบกับความหมายเคสลาบนี่นักแน่นกว่านะ
0: แน่น
1: สันใส่ให้ถึงกรณีจะเหมาะสมกว่าคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์เนาะ
0: เจ้า
1: ๆมื้อวันศุกร์พุ่นแหละจังพบกันอีกขอบใจอาจารย์หลายๆมื้อนี
0: ้
1: สุขเด้ออาจารย
0: ์
1: เจ้าอีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำอาจารย์แสงฟ้าของเรานุภาพที่เข้าร่วมในรายการในนามนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์คิดว่าหลายๆคำศัพท์11คำศัพท์ในรายการเลยที่สนทนากับอาจารย์ให้มีรายการรับฟังในมื้อนี้เชื่อว่าจะเป็นความรู้แลกเปลี่ยนบ่หลายก็น้อยเนาะส่วนหลายก็แม่นคำศัพท์ที่ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันแต่ก็มีบางคำคือได้สนทนากับอาจารย์ไปแล้วเช่นคำว่ามโนสำนึกเฮาก็บ่สู่ใช้สรรสร้างเฮาก็บ่สู่ใช้ส่วนอื่นๆเนาะเช่นว่ามโนภาพมโนธรรมบ่จังซี่ก็ใช้อยู่แล้วก็สร้างสรรค์จังซี่นะใช้เรื่อยๆหัดแต่งพรรณนาปกป้องคุ้มครองเคล็ดกับลาบนี่อันนี้แห่งในชีวิตประจำวันก็ได้ยินหั่นน่ะเนาะสั้นบางว่าทั้งหมดที่สนทนาในมื้อนี้มีรายการจะได้รับความรู้จากการติดตามรับฟังบ่หลายก็น้อยเวลาจากทางรายการก็เหลือน้อยนึงให้ท่านได้ฟังเพลงอัธยรายการเนาะวันศุกร์อาจารย์แสงฟ้าจึงจะเข้าร่วมรายการอีกเท่านึงคำศัพท์ใดมีความคล่องใจอยากให้สนทนากับอาจารย์สุมีรายการฟังส่งให้ดอกซอนทาง WhatsApp หมายเลข5986464685มื้อนี้อวยพรให้มีรายการทุกท่านมีแต่ความสุขดีตลอดไปลาก่อนพบกันใหม่มื้ออื่นสบายดี

สร้างและเสริมขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนภายใต้การนำพาของพรรคแม้นเส้นทางไปสู่ความวัฒนาถาวรสบายดีท่านผู้ฟังแท็กแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสานลาว FM 3.7 เมกะเฮิรตซ์ติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 น. 19:00 น. 1ชั่วโมงนี้มีข้อมูลข่าวสารเว้าให้ทุกท่านได้ฟังสาระน่าฮู้สลับสับเปลี่ยนเพลงมนต์ม่วนจากทางรายการมอบให้ทุกท่านเนาะเที่ยวฟังรายการในรายการอาทิตย์อัสดงจังใดก็ย่ามีรายการของพวกเขาหับฟังอยู่ต้องการอยากจะแนะนำเพลงอยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเข้ามาในรายการของพวกเขายินดีต้อนรับมีรายการทุกท่านบอกว่าทางจะฟังในคนหลงมิ้นจันทร์อยู่ต่างแขวงต่างบ้านต่างเมืองหรือต่างประเทศก็แล้วแต่นะครับฟังรายการของพวกเขาอย่าลืมที่020-5235-5414หมายเลขโทรศัพท์ของโคซุกนี่แหละมาเป็นเพื่อนมิตรหักแฟนรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเขาได้จ้ะมื้อนี้มีเคล็ดลับหน้าหู้เว้าสู่ฟังการดูแลเกือบแนวใดบ่ให้มันเหม็นตัวนี้หลายคนก็บ่มั่นใจเนาะกับกินซั่นซะบางเทื่อดังตัวเองบ่ได้กินแต่ว่าไปอยู่ใกล้คนอื่นนี่ได้กินบางเทื่อโคซกนี่ไปเตะบานน้ำหมูว่าซั่นหมูแลนกายอยู่สิเป็นลมถุงตีนบ่ซักเกือบบ่เคยซักบ่สิละฮอดยามก็มาเตะบานแม้กระทั่งเกือบเฮาใส่ไปลาบไปการนี่คือกันเนาะเวลามันมีกินเหม็นมันอับแบบนี้นี่ก็อู้อยู่ยากท่านผู้ฟังเฮ็ดให้เกิดเสื้อราเฮ็ดให้เกิดพยาธิติดน้ำตีนน้ำเล็บไปซั่นได้ล่ะจะเว้าสู่ฟังเรื่องนี้จักหน่อยให้มิตรรายการได้ติดตามรับฟังนำกันท่านผู้ฟังและพร้อมเดียวกันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองโทรคมแขวงเวียงจันทน์นี้เอาจะมาเว้าสู่ฟังว่าทางบ้านเกิดเมืองโทรคมแขวงเวียงจันทน์มีประวัติความเป็นมาแล้วใดเนาะและอาชีพของพ่อแม่ประชาชนอยู่ทั้งเขตนั้นเด้เป็นเหตุอีกอย่างแดนะเศรษฐกิจมีการขยายตัวแล้วใดก็คือฮู้นำกันว่าบ้านเกินแท้ๆมันมีหลายบ้านเนาะประกอบเข้าหลายคนก็เอิ้นว่าเป็นบ้านเกินตามที่ฮู้มาแต่แท้จริงแล้วก็มีหลายบ้านเนาะบ่แม่นบ้านเกินเด้แต่ว่าหลายคนก็เอิ้นว่าเป็นบ้านเกินแล้วก็แล้วนะแท้จริงแล้วแต่ละบ้านมันก็มีชื่อบ้านไผบ้านเราแต่ว่าบ้านเกินนี่ก็เป็นบ้านดั้งเดิมน่ะหลายยุคหลายสมัยมาล่ะท่านผู้ฟังจักหน่อยจะเว้าเรื่องนี้ให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้ฮู้ได้ฟังนำกันตอนนี้เชิญท่านมนต์เชิญฟังเพลงจากทางรายการก่อน

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์อัสดงทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 MHz มาฟังสาระน่าฮู้เรื่องใกล้ตัวโดยเฉพาะแม่นเฮ็ดแนวใดเฮาจะดูแลเกือบที่เฮาใส่เนี่ยบ่ว่าจะเกือบบางตุ๊บหรือว่าเกือบซุปธรรมดาบางคนก็ใส่เกือบคัดมันแบบสิน่ะและอื่นๆอีกหรือเกือบนักกีฬาเกือบเตะบาสเกือบแลนต่างๆเฮาจะดูแลแนวใดบ่ให้เกือบมันมีกลิ่นเหม็นเนี่ยท่านผู้ฟังบรรหาเกือบมีกลิ่นอับนี่เป็นเรื่องที่กวนใจหลายคนมันบ่ท่านผู้ฟังซึ่งมักเกิดจากความซุ่มและเหงื่อที่สะสมเกิดเป็นแบคทีเรียจังซั่นว่าเฮามาฮู้วิธีแก้ไขและป้องกันง่ายๆซึ่งทางรายการนั้นจะนําเสนอให้มีรายการได้รับฟังก็สามารถเอาไปปฏิบัติได้นับตั้งแต่มื้อนี้แหละท่านผู้ฟังอันที่1เนาะวิธีแก้ไขเมื่อเกิดกลิ่นเหม็นแล้วใส่เบกกิ้งโซดาเนาะโหยผงเบกกิ้งโซดานี่ลงใส่เกิบแล้วก็ปะไว้ข้ามคืนผงฟูนี่จะช่วยดูดซึมกลิ่นอับและความซุ่มตอนเช้านี่ครับค่อยเคาะผงนั้นออกจากเกิบท่านจ้ะอันสองมาวิธีที่2นี่คือไส้ถงซาหรือเปลือกหมักไม้ส้มเปลือกส้มเปลือกหมักนาวพวกนี้นะหรือว่าเปลือกหมักเกี้ยงก็ได้คือกันท่านผู้ฟังจังซั่นว่าเอาถงซาที่ใส่แล้วเนาะเห็นบ่น้ําซาที่ใส่ดื่มนะแต่ว่าปะไว้มันแห้งแล้วเอาตัวนั้นก็ได้เหลือเปลือกหมักไม้ที่มันส้มเป็นต้นมันหมักนาวบัดซิใส่ไว้ในเกือบจะคืนนึงจะช่วยดับกลิ่นและเฮ็ดให้มีกลิ่นหอมสดชื่นขึ้นแซ่ด้วยน้ําส้มใส่สูถัดมาเนาะสําหรับเกือบผ้าแพ้ที่สามารถซักได้ให้ผสมน้ําอุ่นกับน้ําส้มสายสูน้อยนึงแช่ไว้ประมาณ30นาทีเนี่ยก่อนจะเอามาซักตามปกติท่านผู้ฟังและวิธีป้องกันบ่ให้เกิบนี่กลับมาเหม็นคือเก่าหลังจากที่ว่าเกิบเฮามันบ่มีกลิ่นแล้วเฮ็ดได้สิบ่ให้มันกลับมาเหม็นคือเก่ามันก็มีวิธีของมันท่านผู้ฟังอันที่1นี่ยาใส่เกิบคู่เก่าติดต่อกันทุกมื้อบางคนว่าโอ้ค่อยมีแต่คู่เดียวอันนี้ก็ต้องได้ทําใจนะคู่เดียวควรมีเกือบ253คู่ท่านผู้ฟังสลับกันใส่ในแต่ละมื้อเพื่อให้เกือบแต่ละคู่นี่มีเวลาระบายอากาศและความซุ่มอย่างน้อย24ชั่วโมงใส่ถุงตีนหรือถุงน่องของแม่หญิงอ่ะนะทุกครั้งเวลาเฮาใส่เกือบก็ยังมีหลายคนบ่มักใส่ถุงตีนใส่เกือบหมายความว่าใส่ตีนเปล่าเลยตัวนี้ก็เกิดให้กินเหม็นคือกันท่านผู้ฟังท่านว่าถุงตีนนี่ช่วยดูดซึมเหงื่อจากตีนนี่บ่ให้ซึมลงไปในพื้นเกือบโดยกงควรเลือกถุงตีนฝ้ายที่ระบายอากาศได้ดีอันถัดมานี่บ่อยากให้เกิบมามีกลิ่นเหม็นคืนก็คือเอาเกิบไปตากแดดหั่นแหละเนาะหรือว่าพึ่งตากลมก็ได้ท่านผู้ฟังหลังจากที่กลับมาจากเวียกจากงานแล้วอย่าเฝ้าถอดเกิบและเก็บไว้ในตู้ทันทีเลยท่านผู้ฟังควรพึ่งทางนอกให้ลมมันพัดหรือว่าถอดพื้นห้องเกิบมันทางในหั่นออกมาพึ่งแดดอ่อนๆเพื่อฆ่าเสื้อพยาธิอันนี้ควรเห็นได้ท่านผู้ฟังอันถัดมาก็ต้องใส่สเปรย์ที่เอาไว้ก้นหมูเหมือนใส่สเปรย์ดับกลิ่นหรือว่าผงดับกลิ่นอับเนาะสิสเปรย์สำหรับเกิบโดยเฉพาะเฮาซื้อมาลดหรือว่าใส่แผ่นดูดความซุ่มใส่ไว้ในเกิบนั้นเวลาเก็บเมี่ยนเกิบจ้ะพวกนี้มันก็จะเฮ็ดให้บ่มีกลิ่นอับและบ่ให้เกิบเฮานี่กลับไปเหม็นคือเก่าก็มีคำแนะนำเพิ่มเติมน้อยนึงท่านผู้ฟังการรักษาความสะอาดตีนของเฮานี่แม่นสำคัญหลายเนาะควรล้างตีนให้สะอาดหั่นแหละแล้วก็เช็ดให้แห้งทุกครั้งก่อนใส่เกิบเพื่อตัดปัญหาต้นต่อของกลิ่นอับกลิ่นเหม็นบางคนตีนยังซุ่มอยู่หากับเหยียบน้ำก็จะซุบใส่เกิบละอันนี้ก็เฮ็ดให้เกิบนี่มันเปียกมันอับมันเหม็นเคล็ดลับดีๆเล็กๆน้อยๆเว้าสู่มีรายการให้ฟังในรายการอาทิตย์อัสดงสัมมีก่อนเนาะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการมอมติ

0: ข่อยจักเป็นแนวใดบุรู้สึกว่าปวดตุ่นปวดโตคิงห้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปหาหมอโดยด่วน

ท่านผู้มาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงฟังสาระนาฮู้จากทางรายการตอนนี้ท่านมาฮู้ตื่มเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองทุลคมแขวงเวียงจันทน์มีอยู่ 3-4 ตอนนี่แหละที่จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังตอนที่1นี่เว้าถึงประวัติความเป็นมาที่ตั้งของบ้านเกิดความเป็นมาทางประวัติศาสตร์บ้านเกินเป็นบ้านหนึ่งในหลายๆบ้านที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และเป็นจุดใจกลางความเจริญของเมืองทุลคมแขวงเวียงจันทน์คำว่าเกินตามประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและตำนานที่เราสืบสานกันมาได้มีการตั้งถิ่นฐานบ้านเฮือนของประชาชนบรรดาเผ่ามาแต่ดุนานแล้วท่านผู้ฟังในสมัยก่อนย้อนว่าธรรมชาติมีอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำและกระสายน้ำหลายสายหลายพันโดยเฉพาะแม่นสายน้ำเงินที่ถูกฐานหูน้ำกันเฮ็ดให้บรรพบุรุษได้เลือกเอาบริเวณนี้เป็นบ่อนปักลักสร้างบ้านแปลงเมืองเนื่องจากเหมาะแก่การหาปลาปลูกฝังสร้างเส้นทางคมนาคมทางน้ำในสมัยก่อนผ่านระยะเวลาอันยาวนานบ้านเกิดได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นตัวเมืองบ้านเกิดที่มีจุดเสื่อมต่อการค้าการไปมาหาสู่ระหว่างแขวงเวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงภาคเหนือท่านผู้ฟังส่องมาจำนวนพลเมืองและความหนาแน่นจำนวนพลเมืองนี่ถ้าเว้าถึงความหนาแน่นและจำนวนพลเมืองถ้าเทียบใส่เขตชนบทห่างไกลศอกดีกแล้วบ้านเกินถือว่าจำนวนพลเมืองนี่บ่น้อยเนี่ยท่านผู้ฟังแต่พวกเขาบ่มีตัวเลขว่ามีเท่าใดเนาะให้ทุกท่านได้ฮู้เพราะว่านี่ถือว่าเป็นเขตชุมชนใหญ่หรือเมืองขนาดน้อยที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นพอสมควรย้อนมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการค้าถ้าเทียบใส่ตัวเมืองใหญ่เช่นนครหลวงเวียงจันทน์ประชาชนในบ้านเกินแม้นมีความอบอุ่นไปมาหาสู่กันแบบลุงป้าเอาอาประชาชนส่วนใหญ่ก็แม้นคนท้องถิ่นดั้งเดิมท่านผู้ฟังและมีการไปมาแลกเปลี่ยนการค้าการขายต่างถิ่นตลอดเวลาอันเฮ็ดให้สังคมบ้านเกินนี้มีความฟื้นฟูแต่บ่แออัดวุ่นวายคือกับตัวเมืองใหญ่อันนี้แม้นในตอนที่1เว้าให้ทุกท่านได้ฟังประวัติความเป็นมาและที่ตั้งของบ้านเกินจักน้อยตอนที่2จะเว้าเศรษฐกิจอาชีพชาวบ้านและก็ความโดดเด่นของบ้านเกินเมืองทุลคมแขวงเวียงจันทน์เรื่องราวจะเป็นอะไรอย่าลืมรับฟังตอนต่อไปตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมวลซื่นฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

0: เอายับขอมาพี่ไว้จึงได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพฮักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่มเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนฮู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
0: นี่ในบ้านเขาถามเด้ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งหนึ่งส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021212892021212892

านผู้มาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz เป็นได้แน่นอนเสียงเพลงจากทางรายการคงจะถูกใจมีรายการบ่ได้ก็หน่อยที่ฟังรายการของพวกเฮาอยู่ค่อยคำย้ำแรงทุกท่านนั้นเดินทางไปมามีความปลอดภัยสุขสุคนเนาะบางคนเลิกเบี้ยแล้วก็ยังไปเบี้ยต่ออันนี้ก็สมเซยแล้วเนาะพยายามรักษาสุขภาพบริหารให้ได้8เช้า4ชั่วโมงนี่นอน8เฮ็ดเบี้ย8มันบ่พักผ่อนหรือว่าไปเล่นไปเที่ยวหรือว่าจะสร้างกิจกรรมต่างๆให้ได้8ชั่วโมงเนาะ8 3 24เนี่ยท่านผู้ฟังมันอย่าสู้ว่าเฮ็ดเบี้ยนี่15ชั่วโมงว่าสิพักมีแต่3ชั่วโมงนี่โอ้อันนี้อันตรายมีปัญหาเรื่องสุขภาพสุขภาพบ่แข็งแรงก็บ่มีโอกาสที่จะหาเงินได้ท่านผู้ฟังบ่มีโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้จังสั้นว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญหลายมาว่าเรื่องตอนที่2เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองตรุกรมแข่งวิ่งจันทร์ด้านเศรษฐกิจอาชีพชาวบ้านบ่หรือว่าความโดดเด่นต่างๆทางบ้านเกิดเนาะทางด้านเศรษฐกิจของบ้านเกิดนี่แม่นขับเคลื่อนด้วยการค้าขายการบริการด้านการผลิตกสิกรรมและหัตถกรรมย้อนมาบ้านเกิดนี่ตั้งอยู่ในจุดที่ผ่านและมีตลาดชุมชนใหญ่พอสมควรจึงเฮ็ดให้การซื้อขายสินค้าผลผลิตกสิกรรมและอาหารการกินมีความคึกคืนพอสมควร 2. อาชีพหลักของชาวบ้านอาชีพค้าขายและบริการเนื่องจากเป็นจุดศูนย์รวมชาวบ้านส่วนหนึ่งก็มีอาชีพเปิดท่านขายเครื่องใช้เครื่องกินตลาดสดการบริการต่างๆอาชีพกสิกรรมและหาป่าย้อนมีแม่น้ำสายน้ำเงื่อมนี้ไหลผ่านและก็ดินปลูกฝังอุดมสมบูรณ์ประชาชนส่วนหลายจึงยังยึดถืออาชีพปลูกฝังพวกผักลุ่มลุกตามฤดูกาลเห็ดนาและหาปลาจากสายน้ำธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายรับได้ดีอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านประชาชนบ้านเกิดนี้มีสีมือในการตำหูกท่อไม้จักสานและเฮ็ดเครื่องใช้สอยต่างๆจากไม้ซึ่งเป็นมูลมรดกที่ตกทอดมาแต่บุหันกันอันนี้แม่นตอนที่2ว่าให้ทุกท่านได้ฟังจักหน่อยจะเว้าตอนที่3เรื่องวัฒนธรรมสังคมฮีดของประเพณีที่มีชื่อเสียงอยู่ทางบ้านเกิดนี่มีอันใดแด้ที่ควรจะได้ฮู้ได้ฟังน้ำกันตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งฟังเพลงจากทางรายการ

ต่างประเทศก็หลายขึ้นเพศไทยมีบรรยากาศฝุดฟื้นมวลซื่นอยู่ทางบ้านเกินท่านผู้ฟังเอาบัดนี้มาต่ออีกเกี่ยวกับตอนที่3วัฒนธรรมสังคมฮิตของประเพณีนี้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสังคมฮิตของประเพณีที่มีชื่อเสียงเขาจะมาลงลึกเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมและสังคมท่านผู้ฟังสังคมชาวบ้านเกินมีวิถีชีวิตที่หักห่อมกันแบบอ้ายน้องยังคงรักษาฮิตของประเพณีอันดีงามของชาติและท้องถิ่นไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบประชาชนมีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาโดยมีบัตรอาหามภายในบ้านเป็นศูนย์กลางจิตใจในการบำเพ็ญบุญกุศลเฮ็ดบุญตามฮีดตามคลอง22คลอง14นั่นเองซองม้านี่แม่นฮีดของประเพณีและงานที่มีชื่อเสียงถ้าเว้าถึงเอกลักษณ์และงานที่มีชื่อเสียงของบ้านเกิดจะมีจุดเด่นคือดังนี้ท่านผู้ฟังงานบุญประเพณีตามฮีด12เช่นว่าบุญปีใหม่บุญฮอเข้าประดับดินบุญฮอเข้าสลากบุญออกพรรษาที่ประชาชนพร้อมพากันตักบาตรถวายทานอย่างพร้อมเพียงบุญส่วงเฮือนี่ประเพณีติดพันกับสายน้ำย้อนบ้านเกินตั้งอยู่ติดสายน้ำธรรมชาติคือแม่น้ำเงิมนี้หรือว่าสายน้ำเงิมในยามบุญออกพรรษาหรือบุญทรงเฮือนี่มักจะมีการแข่งขันทรงเฮือที่มวลซื่นมีกองเสียมีผู้คนจากหลากหลายบ้านใกล้เฮือนเคียงเข้ามาเที่ยวชมกันคับค้าหนาแน่นซึ่งเป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้เมืองชลบุรีเรื่องวัฒนธรรมการกินและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองที่มีรสชาติแซ่บถูกปรุงแต่งจากป่าสดๆที่หามาได้จากน้ำเงิมก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนมาเมืองทุรคมนี่ก็ต้องได้แวะชิมแวะกินท่านผู้ฟังสำหรับบ้านเกิดเมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน์คำว่าบ้านเกิดหมายถึงบ้านเกิดนี่แหละท่านผู้ฟังข้อมูลขอบเขตชายแดนก็มีทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะก็ติดกับหลายๆบ้านท่านผู้ฟังซึ่งตัวจริงของท้องถิ่นถ้าเฮาจะถือเอาผังเมืองมาเว้ามาว่ากันนี่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเนาะแต่ว่าล่าสุดตัวเลขต่างๆก็ยังบ่ได้ออกมาให้เห็นเทื่อมีโอกาสมีตัวเลขมาติดกับชายแดนอยู่พลเมืองน้อยหลายซั่นใดมื้อหน้าจะเว้าสู่มิตรรายการอย่าฟังเนาะอันนี้ถือว่าสรุปรวมแล้วบ้านเกิดเมืองทุรคมแขวงเมืองจันทน์นี่บ่เพียงแต่เป็นบ้านที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวเมืองชุมชนที่มีเศรษฐกิจขยายตัวประชาชนมีอาชีพมั่นคงค้าขายและบริการต่างๆเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหลายท่านผู้ฟังแต่ละบ้านแต่ละบ้านนี่ก็ช่วยกันสร้างสรรค์พัฒนาบ้านไผ่บ้านเราเฮือนไผ่เฮือนเราเนาะซึ่งเป็นเรียกที่สำคัญที่ต้องได้พัฒนาการอยู่ร่วมกับสังคมนี่มันต้องเว้าเรื่องการพัฒนาแต่พัฒนาได้บ่ได้มันต้องเว้าถึงความสามัคคีก่อนมีความสามัคคีการพัฒนามันก็ไปล้วงเดียวกันความสามัคคีจะเกิดได้ก็ต้องมีระเบียบระเบียบของบ้านของเมืองกฎระเบียบของบ้านกฎระเบียบของครอบครัวและอื่นๆอีกเมื่อทุกคนเข้าสู่ระเบียบความสามัคคีมันก็เกิดผลสําเร็จมันก็ตามมาได้ท่านผู้ฟังแม่นนั่นเลยเนาะเอ้ามวลซื่นฟังเพลงจากท่าน

เดี๋ยวเบิ่งเวลาในรายการยังบ่หลายท่านผู้ฟังมื้อนี้ฝากสิ่งที่น่าฮู้สาระน่าฮู้เคล็ดลับน่าฮู้เกี่ยวกับการดูแลเกือบแนวใดบ่ให้มันเหม็นดูแลได้แล้วเฮ็ดแนวใดบ่ให้มันกลับมาเหม็นอีกก็เว้าสู่มิตรรายการได้ฟังไปแล้วแล้วก็ไปฮู้จากบ้านเกิดเมืองธุรกรมแขวงเวียงจันทน์ที่หลายคู่หลายคนเคยผ่านหลายคนเคยไปเที่ยวหลายคนเคยไปนอนพักแฮมบุญสินกินท่านต่างๆเป็นลูกฮักพ่อฮักน้องฮักเป็นลูกเป็นหลานเป็นไผ่เป็นเคยอยู่ทางบ้านเกิดก็หลายท่านผู้ฟังและชาวบ้านเกิดก็มาอยู่นครหลวงจันทน์พี่ก็หลายคนนะก็เที่ยวไปเที่ยวมาอย่างสั้นว่าปัจจุบันนี้บ้านเกิดแม่นมีทาก้าวขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมผู้คนใจดีการไปมาหาสู่กันก็สะดวกสบายนะท่านผู้ฟังเนาะโดยมีสายน้ำเงิมรอเลี้ยงชีวิตสายน้ำเงิมเป็นพิญญาณให้แก่การห่วมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวในการสร้างสาบ้านเกิดเมืองคุ้มไข่เมียงจันทร์ให้เจริญรุ่งเรืองขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ตามมาฟังรายการอาทิตย์อาสดงท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้อดิศักดิ์ศิรวงศ์พร้อมด้วยทีมงานทุกคนลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีอย่างนี้นายกรัฐมนตรีได้นักให้คณะพักคณะนำแต่ละขั้นของคนละน้ำทาเอาใจใส่เวียงงานประกันชาติป้องกันความสงบห้องประธานประเทศเยี่ยมยามโครงการห้วยทรายบริษัทผู้เบี้ยการจัดตั้งตาแสงอยู่แขวงสวรรณเขตยังพบความยุ่งยากและสิ่งท้าทายบางด้านจะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นเมียนมากวดพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกหลายกว่า 3,500 คนและเสียชีวิต10คนปริมาณน้ำมันดิบในสั่งสำหองของสหรัฐอเมริกาลดลงต่ำสุดในรอบ40กว่าปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เมื่อวานนี้สหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศได้พบปะเยี่ยมยามสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติโดยได้ขับเกียรติต้อนรับจากสหายอนุภาพตุนาลมคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติพร้อมด้วยคณะภาคและคณะนำสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติในโอกาสนี้สหายอนุภาพตุนารมได้รายงานย่อเกี่ยวกับสภาพรวมและมากผลของการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติในระยะผ่านมาการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามของสหายทองลุนศรีสุริตครั้งนี้มีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านยุทธศาสตร์การก่อสร้างบำรุงพนักงานซึ่งเป็นกำลังแห่งหลักแหล่งของภาคและรัฐสหายทองลุ่นศรีสุริตได้ตีราคาสูงต่อความพยายามของสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติในการเป็นศูนย์กลางแห่งการค้นคว้าทฤษฎีมาร์กเลนินและแนวคิดไกรสอนพรหมวิหารอย่างแท้จริงประกอบส่วนสร้างพนักงานในโครงเขตต่างๆให้มีคุณทาสการเมืองที่นักแน่นพร้อมทางเน้นหนักให้สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติสืบต่อเป็นกำลังแห่งสำคัญในการยกระดับความรู้ความสามารถด้านการนำพักของพรรคเป็นต้นการเปลี่ยนแปลงใหม่เวียกงานก่อสร้างและบำรุงพนักงานสร้างทันแถวนักคนกลัวนักวิจัยการเมืองการปกครองที่มีคุณภาพสูงปรับปรุงโครงการหลักสูตรให้ทันสมัยและหันเปลี่ยนการสิทธิสอนไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ความกันเป็นใจกลางผันขยายโครงการการเมืองของพรรคสวยศูนย์กลางภาคคนคว้าทฤษฎีวิทยาศาสตร์ในระดับสูงและเป็นใจกลางคนคว้าสร้างนิพนธ์ครบสุดไก่สอนพรหมวิหารให้สำเร็จโดยไวเพื่อนำเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติยกสูงคุณภาพการบำรุงสร้างพนักงานด้านการเมืองแนวคิดวิชาเฉพาะและด้านวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของกงจักรภาคและรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
2: โดยเฉพาะมายังบรรดาสายอาจารย์นักบุญความนักจิตวิทยาศาสตร์พุทธวจนะครับแต่สถาบันการเมืองทางปกครองมันเป็นสถาบันสูงสุดของเป็นพระราชนาธิซึ่งเราเป็นแหล่งแย่งในการสืบสอนคุณความจิตวิทยาศาสตร์การปรับปรุงข้อสารวัตถุการเรียนการสอนแต่ตัวจริงยุคสมัยอันเป็นตัวพ่อมาต่อไปท่านกำเนิดกับสมัยถ้าเราต้องมุ่งไปผู้เรียนผู้มาสร้างการรู้คนเราต้องไปพักผู้เปลี่ยนแปลงไปเลยอันนี้ไม่ปฏิตามผู้มาเรียนก็ต้องเป็นที่วิสัยทัศน์กว่าใคร
1: การเคลื่อนไหวพบปะเยี่ยมยามสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติของสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศครั้งนี้เป็นการปลุกระดมน้ำใจปฏิวัติเพิ่มทวีความนักแน่นทางด้านทฤษฎีการเมืองและแนวคิดให้แก่ทันแถวครูอาจารย์และพนักงานการนำคุ้มครองเพื่อรับประกันให้การปฏิบัติหน้าที่การเมืองสอดคล้องกับมติของพรรคในระยะใหม่
0: เมื่อวานนี้อยู่สมุทรสอนคนเหล่าน้ำทาทานสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติพบปะโอลมการนำและพนักงานรักแรงของคนเหล่าน้ำทามีราคาพักแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงนำพาคณะเข้าร่วมรับฟังพลโทค้ำกิ่งผุยลามณีวงศ์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงน้ำทาได้รายงานให้ทราบเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานรอบด้านของแขวงน้ำทาเห็นว่าทุกแขวงสืบต่อมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นเศรษฐกิจขยายตัวสังคมมีความสงบปลอดภัยโดยพื้นฐานในระยะ6เดือนต้นปีนี้สามารถจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ทั้งหมด 2,210 ตึกกว่ากีบเท่ากับ 58.4% ของแผนการปีการปฏิบัติแผนรายจ่ายได้220ตึกกว่ากีบเท่ากับ 26.24 ส่วนห้อยของแผนการปีเอาใจใส่สุกยุ่งส่งเสริมการปลูกข้าวนาแซงนาปีและผลิตพืชเสบียงอาหารส่งเสริมการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าเด่นกว่ามูเป็นขบวนการปลูกอ้อยอยู่เมืองสิงห์และเมืองรองได้ผลผลิตเกือบ1ล้านต้นและเก็บกู้นำอย่างพาราได้ 77,485 ต้นวิกงานอุตสาหกรรมและการค้ามีการขยายตัวพื้นฐานโครงสร้างได้รับการปรับปรุงรักษาก่อสร้างในซ่อมแปลงพร้อมเดียวกันนั้นได้เอาใจใส่ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนโดยเฉพาะการศึกษาและการบริการด้านสาธารณสุขให้ดีขึ้นกว่าเก่าในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติโอลมโดยเน้นนักให้คณะพักคณะน้ำแต่ละคันเอาใจใส่ตื่มบางด้านเป็นต้นเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยสุ่มใส่แก้ไขปัญหาสเกมเมอร์การหลอกลวงทางออนไลน์ปัญหายาเสพติดการเก็บกู้อาวุธเซิร์กและอื่นๆพร้อมทั้งหันกำลังลงก่อสร้างหากฐานการเมืองสืบต่อสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10การจัดตั้งผันขยายมติ04ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและมติ02ของรัฐบาลในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ให้เป็นแผนการแผนงานอันละเอียดมีโครงการมีคาดหมายสำเร็จเพื่อลดพรการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศกะเกียมจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับเวียกงาน3สร้างหันการเก็บและหับแบบทันสมัยจัดเก็บและหับข้อมูลประมาณจากฐานที่มีแล้วให้ครบถ้วนพร้อมทั้งเอาใจใส่ขยายฐานและหับใหม่มีความมั่นคงยกสูงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการลงทุนคุ้มครองการขุดค้นเหตุ5ตามคำสั่งเลขที่06ทับนยและคำสั่งฉบับเลขที่46ทับนยโดยมีการติดตามกวดกาและมีมาตรการอย่างเด็ดขาดปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้ดีกะเกี่ยมคมพร้อมให้แก่การนำใส่หลักสูตรสามัญศึกษาระบบใหม่6บวก3บวก3พร้อมทั้งเฝ้าระวังพยาธิตามฤดูกาลเพิ่มทวีการติดตามรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างทันการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพพัฒนาสิมือแห่งงานการคุ้มครองคนต่างด้าวให้เข้าสู่ระบบสืบต่อเอาใจใส่ผัวพันหัวมือกับประเทศใกล้เคียงเพื่อยัดเยียงการช่วยเหลือและดึงดูดการลงทุนนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้มอบทุนและเครื่องช่วยเหลือแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมให้องค์การปกครองขอน้ำทาอีกจำนวนหนึ่ง
1: ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคห้องประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่โครงการห้วยทรายของบริษัทภูเบี้ยไมนิ่งในวันที่17สิงหาคมนี้มีท่านบัวพันธ์อินทปัญญาห้องเลขาภาคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์ห่วมติดตามนำโดยได้รับการต้อนรับจากท่านเดวิดริชผู้อำนวยการใหญ่บริษัทภูเบี้ยไมนิ่งจำกัดพร้อมด้วยทีมงานของบริษัทท่านเดวิดริชได้รายงานสภาพรวมโดยสังเขปการดำเนินของบริษัทภูเบี้ยไมนิ่งจำกัดในระยะผ่านมาซึ่งบริษัทได้ดำเนินงานร่วมมือกับรัฐบาลลาวมาเป็นเวลายาวนานภายใต้สัญญาว่าด้วยการสำรวจและผลิตแร่ธาตุมาถึงปัจจุบันภายในขอบเขตสัมปทานของบริษัทได้ดำเนิน2โครงการคือโครงการห้วยทรายบ้านห้วยทรายและโครงการภูคำบ้านน้ำย้อนซึ่งโครงการห้วยทรายได้ปรุงแต่งคำเงินแทงผสมเริ่มดำเนินมาแต่ปี2012คาดว่าจะขยายไปจนถึงปี2034ตามอายุแผนการของโครงการส่วนโครงการภูคำผลิตคำทองได้เริ่มดำเนินมาแต่ปี2008บริษัทได้ประกอบส่วน1ตื้อ250ล้านดอลลาร์ในการเสียพันธอากรค่าทรัพยากรแห่ธาตุและเงินปันผลให้รัฐบาลได้ประกอบส่วนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยทางอ้อมโดยการจัดซื้อหลายกว่า3ตื้อ800ล้านดอลลาร์พัฒนาชุมชนทางด้านการศึกษาสาธารณสุขพื้นฐานโครงสร้างและชีวิตการเป็นอยู่โดยผ่านกองทุนพัฒนาชุมชนที่ได้เซ็นสัญญาร่วมกับองค์การปกครองแขวงไซสมบูรณ์เป็นเงิน 750,000 ดอลลาร์ต่อปีนอกนี้ยังได้ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้คะแนนการบ่แฮโดยผ่านการฝึกอบรมและถอดถอนบทเรียนจากต่างประเทศสู่พนักงานคนลาวปัจจุบันพนักงานภายในบริษัทมีทั้งหมด 3,000 กว่าคนคนลาวกว่าเอา 93% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดท่านนางเวียงทองศรีพันดอน ได้เรียกร้องมายังบริษัทผู่เปียไมนิ่งจำกัดจงสืบต่อสุขญูสวยเหลือแขวงสุสมบูรณ์ให้ประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วแขวงได้เข้าถึงการศึกษาและเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงสืบต่อการพัฒนาอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและซอกหาพลังงานทดแทนคืนเส้นดินน้ำและอื่นยกระดับคุณภาพของแรงงานคนลาวและหับเอาคนในท้องถิ่นเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทให้หลายขึ้นเพื่อให้เขาเจ้ามีรายหับเข้าสู่ครอบครัวเพื่อพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าดีขึ้นเถื่อละเก่า
0: การสร้างตาแสงอยู่แขวงสวรรณเขตยังมีความหน่วงยากและสิ่งทางท้ายบางด้านที่จะต้องสุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นท่านบุญจวมอุบลบุตรเสด็จเลขาพรรคแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าการหันเอาพนักงานลงก่อสร้างหักฐานอยู่ตาแสงเห็นว่าบางตาแสงการสับสนหน้าที่เวียกงานก็คือการกำหนดความประกอบบุคลากรบ่เกิน8คนเฮ็ดให้พนักงาน1คนต้องแบกหาบและรับผิดชอบหลายเวียกงานพร้อมกันพนักงานนำพาคุ้มครองที่ส่งไปประจำอยู่ตาแสงต้องไปพัฒนานำพาแก้ไขวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้มีการหันเปลี่ยนบางตาแสงยังพบความยุ่งยากทางด้านห้องการเฮ็ดเวียกพาหนะหับไส้อุปกรณ์และอื่นๆบ่เพียงพอ
3: บางครั้งพนักงานลงไปอยู่กระแสนี่ไม่จะให้มีการทั้งเปลี่ยนหลักฐานนั่นเองเพราะว่าเงินใจเพื่อได้ให้พนักงานนักข่าวคุณข้อที่ส่งลงไปต้องเป็นหลักพัฒนาน้ำผ้าแก้ไขวิธีชีวิตของประชาชนไม่มีการทั้งเปลี่ยนน้ำผ้าประชาชนทำมาหากินแบบนั้นอันนี้มันจุดหนึ่งของเขามีอุปสรรคหลายเรื่องต้นนี้แหละพนักงานนักข่าวคุณข้อที่จะประเทศนาทีเราการฟ้าไปฟ้าไปบนต้นนั่นอันที่สองต้องใกล้ระหว่างศูนย์กลางแข็งเมืองนี่มันก็ท่านละเอียดโดยเฉพาะการขันการงานศูนย์กลางลบแข็งแข็งลงเมืองเมื่อลบบาทหรือว่าแข็งลบบาทโดยตรงลบกระแสนี่มันควรมันที่ตรงใกล้กันหรือว่าร้ายเราเข้าเกี่ยวกับท่านละเพราะว่าคือสารเกณฑ์ในสกุลที่เป็นกระแสถ้าว่ากระแสมันพกคนเป็นรัฐกรมันก็ซีร้อยคนดังนั้นประเด็นเรื่องที่จะประกอบความตัวมันยากไปอันที่สามอันนี้แม้หากฐานบ้านที่นิคมมาเนี่ยมันก็คิดท่านแล้วก็สั่งตัดกระแสก็คุ้มเงินของกันโดยเฉพาะในบ้านดูความรักในบ้านดูหนังสือประชาชนผู้ภาษาลาวมันต้องเอาเขาเอาไปแก้ภาษาอีกเพื่อที่จะให้แต่ละกระแสที่มีมาหานี่อันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่เป็นว่าการสั่งตั้งการควบคุมบุคลากรกระแสที่ท่านต้องควบคุมการจะตั้งฐานบ้านโดยเฉพาะเป็นประธานห้องประธานบ้านตามบทนำของการจะตั้งสงครามอันนี้ข้าพเจ้าเสนอว่าตรงนี้เป็นปัญหาร้ายเราจะต้องถ่ายทอดต่อการควบคุมสารตัดกระแสของเขาคือการแก้บางรูปแบบลงไป
0: ท่านบุญจมอุบุญประเสริฐในหู้ตื่นมาในต่อหน้าจะสืบต่อสุกยู่ให้คณะพักคณะน้ำขันเมืองเอาใจใส่คนควบบุคลากรให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของคณะเลขาธิการส่วนกลางพักและคำแนะนำของคณะจะตั้งส่วนกลางพักอย่างเข้มงวดในท้ายปีนี้จะประกาศสั่งตั้งตาแสงให้สำเร็จ67ตาแสงในทั่วแขวงสวรรณเขต
1: 5ปีผ่านมาคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของมะยิงแม่และเด็กมีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นได้เสื่อมสารเวียกงานความเสมอภาพหญิงชายสิทธิมะยิงสิทธิเด็กเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10นับแต่2006หา2030มีทั้งหมด11ตัวซีบอกในโอกาสรายงานต่อกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของมะยิงแม่และเด็ก2021หา2025และวางทิศทางแผนการปี2026หา2030จัดขึ้นเมืองบรมนีที่นครหลวงวิจันทน์ท่านนางอาลีวงศ์นอบุญธรรมประธานศูนย์กลางสหพันธ์มะยิงลาวรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของมะยิงแม่และเด็กให้ฮู้ว่าในระยะผ่านมาได้สำเร็จแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาพหญิงชาย5ปีครั้งที่4และแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อแม่และเด็ก5ปีครั้งที่3แผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อป้องกันและลดละความรุนแรงต่อมะยิงและเด็กหญิงพร้อมทั้งสร้างขอบการติดตามและประเมินผลแนะนำและสุกญูคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของมะยิงแม่และเด็กในขั้นแห่งการและท้องถิ่นอื่น
4: สำเร็จทางแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อความเสมอภาคหญิงชาย5ปีครั้งที่5 2026 2030แผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อแม่และเด็ก5ปีครั้งที่4 2026 2030และแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อปกป้องและลดละความรุนแรงต่อแม่หญิงและความรุนแรงต่อเด็กครั้งที่3เนาะ5ปีครั้งที่3 2026 2030 ซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้าพันอยู่กองประชุมรัฐบาลในเดือนกรกฎาคมถือว่าได้สำเร็จการสร้างมาตรฐานดำเนินงานการประสานการคุ้มครองประสานและการส่งต่อแม่ยิ่งและเด็กยิ่งที่ถือข้อหาจากข้อมูลแห่งมาตรฐานดำเนินงานการช่วยเหลือแม่ยิ่งและเด็กที่ถือข้อมูลแห่งในกระบวนการยุติธรรม
1: ท่านนางอาลีวงนอบุญธรรมให้ฮู้ตื่นว่าในระยะผ่านมาได้สำเร็จคู่มือการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กและวัยหนุ่มและได้ฝึกอบรมให้นักเรียนสั้นมัธยม5ครั้งมีเด็กได้ฝึกอบรมจำนวน190กว่าคนรวมทั้งสำเร็จคู่มือแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขความมุนแหงในโรงเรียนและฝึกอบรมให้คณะอำนวยการและนักเรียนจำนวน8โรงเรียนใน8แขวงทั่วประเทศคือพงศาลีหลวงพะบางหัวพันเสียงขวางเสกองแขวงอัตตปือและนครหลวงจันทน์
0: การสิ้นนำพาในการก้าเกียมได้ดำเนินกรมประชุมใหญ่3ขั้นของพรรคทัวกองทัพอยู่หักฐานพรรคยังมีข้อคงข้างบางด้านที่จะต้องได้สุ่มใส่แก้ไขพลโทวงศ์สอนอินปันพิมพ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพให้ฮู้ว่าสิ่งที่ยังเป็นข้อคงข้างเป็นต้นการก้าเกียมด้านเนื้อในบทรายงานการเมืองส่วนหลายยังบ่ทันกำหนดจะแจ้งบรรดาหน้าเวียกยศสุ่มบทันเทศเหมาะกับจุดพิเศษของกลุ่มกองของตนการก้าเกียมบุคลากรยังพบความยากและเป็นปัญหาท่าทายเนื่องจากบุคลากรอยู่คันหักฐานพักท่าเทียบใส่นิติกรรมที่คันเทงวางออกส่วนหลายบทันสามารถตอบสนองกับความเฮียกห้องต้องการและปัญหาอื่น
2: ๆไม่เห็นครูกับผลสำเร็จในการก้าเกียมในกำเนิดของกระทรวงใหญ่หักฐานพักที่ขึ้นกับองค์คณะพักกระทรวงของกันประเทศนั้นบอกว่าดีเกินในจุดกองของขาดจำนวนหนึ่งเป็นต้นการจัดการเผยแพร่ซึ่งคำสั่งแนะนำของคำเพิ่งเกี่ยวกับการกระเกียมและดำเนินของกระทรวงใหญ่สามขั้นของพรรคของคณะพรรคก็คือการจัดการหาทางพรรคจำนวนหนึ่งนั่งซักซ่าบทท่านลุกเชิญบทท่านและเฮ็ดให้เวลาจัดการปฏิบัตินั่งบทท่านมีความเป็นเอกภาพกันกระบวนการต่างๆในคำนับตอนของกระทรวงใหญ่บทท่านก็คือแท้ๆต่อเนื่องจุดในนั้นกระบวนการมีบาดขึ้นบาดลงบ่เป็นปกติการกระเทียมเนื้อในนั้นมีลักษณะมากมายรอบแรกบ่ทันแข็งเนาะกับจุดพิเศษในหน้าที่การเงินของกรมกองและก็บ่ทันตอบโจทย์ในปัญหาตัวจริงของการนำพาและดำเนินซึ่งการเงินท้ายสมัยของคณะพักแต่ละขั้นนั่งแก้แบบร่วมบ่ทันลักษณะจงเจือมากมายและก็โอกาสตำหนิส่งข่าวซึ่งกันและกันการกระเกียมบุคลากรสมัครเข้าในคณะพักชุดใหม่หรือว่าอาคารพักนั้นพบความยากเนื่องจากมีหลายปัจจัยที่นำประกอบและถือตามหลักฐานเงื่อนไขของผู้สมัครเลือกตั้งเข้าในคณะพัก
0: พลโทวงศ์สอนอินปานพิมัยฮู้เตือนว่าในตัวหน้าจะเพิ่มทวีการนำพาซี่นำอย่างใกล้ชิดกับบรรดาหักฐานพักในการก้าเกียมและดำเนินของบทสุ่มใหญ่แต่ละขั้นของพรรคให้ถูกต้องตามนิติกรรมที่ได้กำหนดไว้ถือสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้าเป็นคณะพรรคแต่ละขั้นให้รับประกันครบตามมาตรฐานเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ต่อไปเส้นทางรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบรมนีที่สโมสรแขวงหลวงน้ำทาได้จัดกองประชุมเผยแผ่เสื่อมซึมกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12ให้พนักงานลักแรงอ้อมข้างแขวงโดยการเข้าร่วมของสหายค้ำกิ่งปุ๋ยลามณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงมีบรรดาสหายกรรมการประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงและพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: โอกาสดังกล่าวสายอ่อนจันทร์คำพาวงห้องเลขาพรรคแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงได้ให้เกียรติขึ้นเผยแผ่คำแนะนำและกฎระเบียบของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12ซึ่งประกอบมี15หมวด64มาตรากฎระเบียบดังกล่าวเพื่อแนะนำอธิบายเนื้อในคำศัพท์บางประโยคคำเว้าที่ได้กำหนดไว้ในกฎระเบียบของพรรคอย่างจะแจ้งเข้าใจง่ายเฮ็ดให้คณะพรรคสมาชิกพรรคเข้าใจง่ายเฮ็ดให้คณะพรรคสมาชิกพรรคกำแน่นรับรู้เข้าใจลึกซึ้งเป็นเจ้าการเคารพปฏิบัติกฎระเบียบของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12อย่างเข้มงวดเป็นบนอิงให้คณะบริหารงานพรรคแต่ละขั้น นำไปจัดตั้งพันธุ์ขยายให้สมาชิกพรรคทุกสหายได้รับผู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมีสติตื่นตัวสูงในการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบเป็นบนอิงให้แก่การจัดตั้งพรรคนำพาจัดตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นเอกภาพในทั่วพรรคและทันเวลาที่กำหนดไว้ในสายศึกษาพรมและยกระดับด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของพรรคเป็นการเตือนสติและเพิ่มพูนคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติความรับผิดชอบและระเบียบวินัยของพนักงานสมาชิกพรรคให้สอดคล้องกับความเรียกร้องต้องการในระยะใหม่แสงอรุณรายงานจากวิทยุกระจายเสียงเควงรงลำทา
1: ต้นเดือนสิงหาคมนี้ทานเดชสงครามธรรมวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะและการนำแขวงบริคำไซนำโดยทานคำแวนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทานวิไซภูมิหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงพร้อมด้วยแขนงการเกี่ยวข้องและแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงบริคำไซลงติดตามดินเจือนถมเส้นทางเลขที่ 8R ภูผามานอยู่เมืองคุณคำแขวงขมวนเนื่องจากได้หาผลกระทบจากการมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายมือ
6: ได้ก่อให้เกิดมีดินโซเจือนทั้งหมด9จุดมีความยาว400เมตรเส้นทางถูกกัดเซาะเสียหายหนัก7จุดมีหลวงยาว435เมตรในนั้นมีการเซาะหน้าทางเข้าคัว1จุดยาว20เมตรห้องระบายน้ำข้างทางเสียหายเปเพทั้งหมด2ข้างทางมีหลวงยาวทั้งหมด 3,500 เมตรจุดน้ำท่วม5จุดความยาว 3,200 เมตรต่อกับสภาพการเดินก้าวทางกระทรวงยุทธการและขนส่งก็คือการนำแขวงบุรีคำไซได้สมทบกับแผนกยุทธการและขนส่งแขวงและผู้รับเหมาได้แก้ไขอย่างหีบด่วนในมือเกิดเหตุเห็นว่าสภาพเส้นทางถูกเปเพอย่างหนักหน่วงบ่สามารถเปิดการสัญจรได้เถื่อปัจจุบันภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังพยายามแก้ไขโดยเฉพาะแม่นจุดดินเจือนกิโลเมตรที่31บวก600ที่ทะลุบ่สอดย้อนมีหินใหญ่จำนวนหลายอยู่หน้าทางจะต้องได้ใส่4เจาะระเบิดสำหรับเส้นทางที่ถูกกัดโซ่จะได้ถมห้องน้ำแก้ไขการสัญจรรถเบาให้เที่ยวได้ปกติในวันที่8สิงหาคม2026ทางนี้ก็เพื่อแน่ใจเหตุให้การสัญจรได้เที่ยวได้อย่างเป็นปกติส่วนมูลค่าของความเสียหายแม่นกำลังอยู่ในขั้นตอนการเก็บกำข้อมูลสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไซ
0: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกลุ่มอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
7: ์ห้องความกดอากาศต่ำยังพัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเหตุได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางยุทั่วไปในแต่ละภาคและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันเทียดให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง19หา26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง23หา29องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา28องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ80ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง21หา29องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง20หา27องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักหาตกหนักหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา28องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวน อากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง15หา21องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขเมียนมาเปิดเผยในวันที่17สิงหาคมนี้ว่าในระหว่างเดือนมังกรหากรกฎปีนี้เมียนมารายงานว่ามีผู้ติดเชื้อพยาธิไข้เลือดออกหลายกว่า 3,500 คนและเสียชีวิต10คนโดยเฉพาะเขตย่างกุ้งกวดพบจำนวนผู้ติดเชื้อหลายที่สุดกว่า 2,000 คนดร.จอการก้องห้องผู้อำนวยการใหญ่กรมสาธารณสุขเมียนมาเปิดเผยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี2025พยาธิไข้เลือดออกเป็นพยาธิติดเชื้อไวรัสที่มียุงเป็นพาหะนำเชื้อมักกวดพบการแพร่ระบาดสูงสุดในระยะเดือนกรกฎาคม5เดือนสิงหา
0: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อวันเสาร์นี้กระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าปริมาณน้ำมันดิบสำรองลดลง5ล้าน3แสนถังเมื่ออาทิตย์ผ่านมาลดลงในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี1982ยิ่งตามข้อมูลจากกระทรวงเกี่ยวข้องระบุว่าวันที่14สิงหาคมนี้ปริมาณน้ำมันดิบในสางสำรองจำนวน293ล้านกว่าถังได้หลุดลงจาก298ล้านถังเมื่ออาทิตย์ก่อนในขณะที่ปริมาณน้ำมันดิบล่าสุดประกอบด้วยน้ำมันดิบชนิดวิทคุสจำนวน100ล้านกว่าถังและน้ำมันดิบชนิดซาวคุสจำนวน192.5 ล้านถังนอกจากนั้นข้อมูลจากสำนักงานสื่อสารด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกาหรือ EIA ยังได้แสดงให้เห็นว่าครั้งล่าสุดที่สางสำรองมีน้ำมันหน่อยกว่านี้แม้นเดือนธันวาคม1982ที่ผ่านมา
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกอยู่มาเลเซียในแต่ละปีสร้างความเสียหายด้านเศรษฐกิจสังคมประมาณ30ตื้อริงกิตหรือประมาณ3ตื้อดอลลาร์ในปี2025ทั่วประเทศมาเลเซียมีผู้เสียชีวิต 6,537 คนจากอุบัติเหตุจราจรทางบกเฉลี่ยแล้วมีผู้เสียชีวิต18คนต่อวันตัวเลขข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่รถจักรและผู้ซ้อนท้ายแม่นกลุ่มหลักที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุปี2025มีผู้ขับขี่รถจักรและผู้ซ้อนท้ายเสียชีวิต 4,340 คนกว่าเอา 66.4 ส่วนห้อยของจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางบกทั้งหมดขณะเดียวกันรถจักรกว่าเอาประมาณ 13.7 ส่วนห้อยของพาหนะที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกประมาณ 80.6 ส่วนห้อยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของคนส่วนที่ยังเหลือแม่นเกี่ยวข้องกับถนนหนทางและพาหนะ
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังท้องเกียงคำสุนนี้และเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
8: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการพัฒนาชนบทและลึบล่างความถูกยากออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 19:30 น. หา 20:00 น.

0: อยู่ดี
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักเพลงทุกๆ ทานมาพบกันในรายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากทางรายการได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานพัฒนาชนบทครอบครัวตัวแบบในการผลิตกสิกรรมบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ในครอบเขตทุกประเทศมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำระยะนี้สาวกสิกรพวกเฮากระเมนซุ่มใส่การบริบาลหักซ่าเข้าหน้าปีและพืชฤดูฝนบางเขตบางบอนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอันนี้ภายล่างน้ำบกแห้งแล้วต้องได้มีการฟื้นฟูเนื้อที่การผลิตขึ้นใหม่ว่าจะเฮ็ดนาตาวหรือว่าจะปลูกพืชอื่นทดแทนกับพืชและข้าวที่สูญเสียไปกับภัยน้ำท่วมนะและอันนี้พวกเราก็ต้องได้ฟื้นฟูให้ไวนั่นแหละท่านผู้ฟังนะเพื่อจะได้เฮ็ดให้การผลิตท่วงทันตามฤดูกาลส่วนบางเขตบางบอนที่ว่าบริหารผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอาจมีศัตรูพืชมาทำลายผลปลูกต้องได้มันเลาะเลียบเบื้องต่ำทงให้ทงนาหัวส่วนสำหรับสาวเกษตรกรพวกเราเพราะว่าถ้าผลิตลายกลุ่มอยู่กลุ่มกินแล้วผลิตให้เป็นสินค้าสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวเหตุให้ครอบครัวเรามีเศรษฐกิจที่ดีนะมีชีวิตการเป็นอยู่อิ่มน้ำสำราญก็จะเห็นให้ครอบครัวเฮาพ้นจากความทุกข์ยากได้ตามแนวทางของภาครัฐบาลของเฮาที่มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวประเพณีในครอบเขตทุกประเทศดังนั้นพวกเฮาต้องได้มีการปลูกพื้นเพิ่มความดุมันห้าวหั่นสุ่มใส่การผลิตทางด้านกสิกรรมและให้นับมือนับไล่ขึ้นเนื้อในรายการมื้อนี้ท่านได้นำเอาเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านที่เคารพคิดว่าเพลงสั่งคนหลายใจหลายคนมักฟังบางคนมักห้องแต่ในชีวิตประจำวันคนที่บ่จริงใจจริงจังนี่ไผไผก็บ่มักดอกว่ารายการเพลงดังในอดีตในมื้อนี้จึงได้นำเอาเพลงเหล่านี้มาเปิดสู่ฟังเพราะว่าเพลงที่ได้นำมาเปิดนี้ส่วนใหญ่ก็มีอายุที่ดนแล้วล่ะว่าบางเทื่อก็อาจจะมีอายุหลายกว่าหลายคนที่ฟังรายการของพวกเขาอยู่นี่ก็ว่าได้ในประเทศลาวปัญหาคนหลายใจปัญหาจับปลาสองมือมันก็มีมาตั้งแต่ดนนานกาลแล้วแหละบ่ต่างจากประเทศอื่นๆดอกแต่ว่าปัจจุบันนี้การยาห้างแม่นถูกการคุ้มครองและบังคับใช้โดยกฎหมายว่าด้วยครอบครัวซึ่งมีการกำหนดแล้วก็มีหลักการมีเงื่อนไขแล้วก็มีขั้นตอน

0: จ้งที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่สำคัญก็แม่นผลประโยชน์ของลูกนั่นแหละเหตุผลหรือว่าสาเหตุที่จะมีการขอย่าห้างอยู่ในกฎหมายว่าด้วยครอบครัวของลาวเฮานั้นก็แม่นศาลเป็นผู้อนุญาตให้มีการย่าห้างได้ซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าโอ้ยไปย่าห้างอยู่ห้องการบ้านก็ได้ให้บ้านเซ็นทับผู้แล้วก็แล้วบ่แม่นนะแม่นแต่ห้องการศาลประจำเมืองที่เฮาไปจดทะเบียนห้องการทะเบียนประจำเมืองที่เฮาไปจดทะเบียนแต่งงานนะก็บ่สามารถที่จะอนุมัติให้การย่าห้างได้นอกจากศาลเท่านั้นสาเหตุหลักๆที่ยกขึ้นมาพิจารณาในการย่าห้างก็คือว่าการใช้ความหุนแหงหรือว่าการทุบตีการทรมานการแสดงท่าทีที่ดูถูกหรือว่าการทำสิ่งที่ชั่วร้ายที่หุนแหงต่อกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีพฤติกรรมนอกใจหรือมีสู้หรือไปมีครอบครัวใหม่หรือผัวหรือเมียนั้นปาละหนีจากครอบครัวนี่ไปดนกว่า1ปีหรือในระยะ3ปีบ่มีการติดต่อผัวพันบ่มีการส่งเสียกันเลยหายสาบสูญไปเลยจังซี่จึงถือว่าเป็นการย่าห้างได้นะแล้วก็พร้อมเดียวกันนั้นถ้าว่ามีการย่าห้างขึ้นศาลก็แน่นอนว่ามันเว้าถึงลูกถ้าว่าบ่ทันมีลูกนี่ก็สิง่ายอยู่เรื่องของมรดกให้มันก็สิบ่ปันได้ดอกเพราะว่าตัวใดเป็นมรดกที่ได้มาจากการสืบทอดจากครอบครัวเดิมเขาเอิ้นว่าทรัพย์สินเดิมแล้วก็สินสมสางตัวนี้มันก็ต้องเว้ากันผ่านกฎหมายด้วยการตัดสินของศาลเท่านั้น
1: แม่นแล้วในสังคมลาวเฮาเห็นว่าการย่าห้างมีทั้งด้วยความสมัครใจเซ็นในกรณีที่ทั้งผัวและเมียตกลงเห็นดีน้ำกันที่จะเลิกลาสามารถตกลงกันได้เรื่องทรัพย์สินและลูกถึงยังใดก็ตามกฎหมายลาวกำหนดให้ศาลเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินและออกใบย่าห้างบ่สามารถย่ากันเองอยู่บ้านหรือห้องการทะเบียนศาลได้โดยบ่ผ่านการรับรองจากศาลนอกนั้นการย่าห้างโดยมีการฟ้องฮ้องก็แม่นกรณีที่ฝ่ายหนึ่งอยากย่าแต่อีกฝ่ายหนึ่งบ่ยอมหรือบ่สามารถตกลงกันได้เรื่องการแบ่งทรัพย์สินและการเลี้ยงลูกฝ่ายที่ต้องการย่าต้องยื่นคำฮ้องฟ้องต่อศาลประชาชนซึ่งการย่าห้างแบบนี้มีหลายขึ้นแต่ถึงแนวใดก็ตามอิงใส่จุดพิเศษของลาวมาตรการไก่เกียร์ได้กลายเป็นจุดเด่นย้อนว่ากฎหมายลาวจะเน้นการรักษาความสงบและความสามัคคีในครอบครัวดังนั้นก่อนที่ศาลจะตัดสินให้ย่าห้างศาลจะต้องมีการไก่เกียร์อย่างหน่อย2-3ครั้งเพื่อให้ผัวเมียได้ทบทวนปรับความเข้าใจและกลับคืนมาคืนดีกันหากไก่เกียร์แล้วบ่เป็นผลและเห็นว่าหากอยู่ร่วมกันต่อไปจะเกิดความอันตรายหรือบ่มีความสุขศาลจึงจะตัดสินให้ย่าห้างอย่างเด็ดขาด
0: ท่านที่รักแผงครอบครัวนั้นก็คือศูนย์รวมแห่งความรักและความอบอุ่นถึงแม้ว่าการป้องกันหรือว่าการลดพรปัญหาการย่าห้างแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ก็ยังบ่มีสูตรสำเร็จแบบตายตัวว่าโอ้ยนำใส่สูตรนี้แล้วชีวิตจะปลอดภัยบ่มีการย่าห้างดังนั้นทางรายการเพลงดังในอดีตอยากจะฝากบอกถ้าว่าผู้ใดที่มีลูกมีเต้าที่เป็นบ่าวเป็นสาวแล้วก็บอกกันต่อๆไปผู้ใดที่ยังหนุ่มยังเนียนบ่ทันได้แต่งงานที่ยังฟังรายการของพวกเขาอยู่ก็ขอให้เห็นความสำคัญเนาะขอให้เห็นความสำคัญในชีวิตของเขาเองนี่นะคือก่อนแต่งงานควรจะมีการกันตองแล้วก็มีความกะเกียมความพร้อมเพราะว่าการเริ่มต้นที่ดีหันมีใส่ไปกว่าเครื่องหนึ่งคนรุ่นใหม่ควรให้ความสำคัญกับความฮักแยกให้มันออกว่าอันใดเป็นความใครอันใดเป็นความฮักอันใดเป็นความมักแยกให้มันได้อย่าเฝ้าแต่งงานตอนอายุยังน้อยเพราะว่าความรอบคอบมันบ่ดีพอหรือแต่งงานย้อนสังคมมันกดดันบ่ย้อนอารมณ์ที่ลงไหลชั่ววูบบ่หรือว่าย้อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันบ่ได้บ่งบอกถึงความพร้อมของเฮาก็บ่ควรจะแต่งงานดังนั้นควรศึกษานิสัยใจคอของคนที่เฮาจะแต่งงานด้วยหั้นอย่างน้อยก็ปีนึงบ่2ปีบ่แต่ว่ามีหลายคนนี่ดนกว่านี้ได้บางคนนี่5ปี6ปีจึงแต่งงานก็มีได้แต่งงานเป็นฟังเป็นฝาในเมื่อเข้าใจกันแล้วมันก็อยู่ร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้ดน และบางคนนี่ก็จนเฒ่าจนแต่ตายปะจากกันไปก็มีเพราะว่าเขาเจ้าเข้าใจกันอยู่นำกันด้วยความหักอย่าสู้เอาวัตถุมาตัดสินความหักเพราะว่าวัตถุนั่นแหละเป็นตัวการแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งในปัจจุบันที่เฮ็ดให้คู่สร้างคู่สมแยกทางกันอันที่เว้ามานี้ก็แม่
2: ผู้ขอให้จากระเบิดพลันแตกห้องการคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดพลันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวได้เป็นเจ้าการในการติดตามและสุกยู่การช่วยเหลือผู้ถือขอให้เป็นต้นการจัดตั้งปฏิบัติแผนกิจกรรมการประจำปีให้บรรลุคาดหมายตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยอิงใส่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดพลันแตกระยะแต่2021-2030เส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัย3และเป้าหมายการพัฒนายืนยงที่18และยังผ่านมาการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมที่ติดพันกับการช่วยเหลือผู้ถูกข้อให้จากระเบิดพลันแตกมีหลายด้านได้รับผลสำเร็จเป็นหน้าที่พอใจโดยเฉพาะการปินปัวด้านการแพทย์และการช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตการฟื้นฟูด้านหน้าที่การส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพและสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตปรับปรุงนโยบายกองทุนปินปัวของสหรัฐอเมริกาสำหรับผู้ขอให้จากระเบิดพลันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวการทางแผนยุทธศาสตร์การช่วยเหลือผู้ถือขอให้และแขนงการแก้ไขปัญหาระเบิดพลันแตกที่ตกค้างอยู่ลาว2017-2030และอื่นๆกรมซุ้มได้นำเสนอนโยบายกองทุนช่วยเหลือด้านการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาสำหรับผู้ถูกขอให้จากระเบิดพลันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวร่วมกันทบทวนแผนยุทธศาสตร์เวียกงานช่วยเหลือผู้ถูกขอให้และโฆษณาศึกษาความเสี่ยงจากระเบิดพลันแตกปี2017-2030พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นอย่างกงไปกงมาเกี่ยวกับสิ่งท้าทายโดยเฉพาะการเข้าถึงบริการสาธารณสุขการสนองอุปกรณ์ค้ำซูและการสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ผู้ที่ได้ผลกระทบทางนี้ก็เพื่อเป็นเอกภาพในการสร้างแผนดำเนินงานที่ละเอียดเพิ่มทวีการระดมแรงทุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรับประกันให้ผู้ถูกขอให้จากระเบิดพลันแตกทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและยืนยง
3: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่17สิงหาคมว่าในระยะ2026-2030นครหลวงฮานอยวางเป้าหมายบรรลุระดับเติบโตยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP เฉลี่ยต่อ6คนหลายกว่า11ส่วนห้อยต่อปี GDP บรรลุ113ตึกโกดอลลาร์GDP เฉลี่ยต่อ6คนต่ำสุด 12,000 ดอลลาร์เศรษฐกิจดิจิตอลความเอาอย่างหน่อยสุด40ส่วนห้อยและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมประมาณ9ส่วนห้อยท่านวูได้ทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนนครหลวงฮานอยให้ฮู้ว่าปัจจุบันกำลังหนุนต้นต่อเพื่อสุกโยการพัฒนายังแม่นแขนงการบริการนับแต่ปี2017-2028บรรดาแขนงการใหม่ด้วยมูลค่าเพิ่มสูงเทคโนโลยีสูงพิเศษแมนบรรดาแขนงด้านวัฒนธรรมสังคมคือสาธารณสุขการศึกษาพิเศษแมนวัฒนธรรมท่องเที่ยวก็จะแมนกำลังหนุนใหญ่อย่างใหญ่หลวงเพื่อเพิ่มเติมให้แก่การเติบโตของนครหลวงฮานอยเพื่อบรรลุเป้าหมายเติบโต2ตัวเลขในระยะที่จะมาถึงนี้ตามแผนการนครหลวงฮานอยต้องผันขยายแผนการสังรวมของนครหลวงมีวิสัยทัศน์100ปีโดยไวจัดการสร้างและพันขยายบรรดาการวางแผนเขตตัวเมืองชนบทหันบรรดาข้อกำหนดวางแผนสังรวมนครหลวงตามข้อกำหนดให้ปรากฏผลเป็นจริง
2: ตามข่าวจากสำนักงานข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าเมื่อบดุลมานี้นักข่าวเมียนมารายงานว่าคณะกรรมการการลงทุนเมียนมาได้อนุมัติโครงการลงทุนใหม่จำนวน14โครงการซึ่งประกอบมีโครงการลงทุนจากต่างประเทศด้วยมูลค่า140ล้านดอลลาร์และโครงการลงทุนภายในประเทศประมาณ561ล้านดอลลาร์โดยคาดว่าบรรดาโครงการนี้จะช่วยสร้างวิหิตงานทำเพิ่มขึ้น 3,336 ตำแหน่งสำหรับแขนงการที่มีการลงทุนแม่นกลุ่มเอาภาคอุตสาหกรรมธุรกิจการบริการไฟฟ้าและที่อยู่อาศัย
3: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์และสมภวันมวงไสอ่าน

็ได้ผ่านท่านผู้ฟังไปอีกเนาะสำหรับบทที่มีชื่อว่าเจ้าผู้ภาคสุขพร้อมเสียงเพลงห้องมอบเป็นความมื้อซื่นให้กับเพื่อนเพจรายการที่กำลังรับฟังพอดก่อนและเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้หากว่าท่านใดมีความสามารถหรือว่ามีพรสวรรค์ทางด้านการเขียนบทภาพก่อนบทเรื่องสั้นจะลืมเขียนแล้วประกอบส่วนบุญเสริมกับรายการของพวกเขาเนาะมาฟังบทก่อนต่อไปเป็นก่อนเขียนจากผู้ที่มีนามปากกาว่าดอกซ่อนดอนผงบทก่อนของเพิ่นมีชื่อว่าดวงดาวที่เปล่งแสงดวงดาวเดียระดาษฟ้าประดับพีณภาสูงเปลี่ยนมืดมัวอับแสงให้หูเหืองหองแจ้งแต้มแต่งโลกากว้างด้วยสีสันผุดพองเปิดปองทางเขียวดุ่งดันให้คนค้นพาคุณค้นยอมควรหอบหูกล้าเก่งวิชาการสร้างแรงภูมิปัญญาเลียนไหลเหลิงเลื่อยแม่งเมื่อการงานเข้าคงตัวแก้คอดปัญญาดีสอดเข้าเดินแก้คอดขาสื่อเสียงเสียงสากองฝีมือเก่งมีไหวพริบพวกใส่สินธรรมมีคู่ใจประดับไว้ผู้บำเพ็ญคนสร้างแนวภาษาได้ประโยชน์ชุดพรความยากยุ่งเหลือน้อยพรเบาคนกล่าวยอหยกย่องเสมือนดังดวงดาวส่งเสียงแววว่าวับทั่วณภาใสแจ้งชีวิตผลงานพร้อมคนถามถึงสื่อคนนับถือเกียรติกองของเข้าส่วนนิรันดร์หากว่าลืมคิดพ่อผลประโยชน์ประชาชนย่านว่ามีมนทินใส่ตัวตามเลื่อยเป็นดาวบ่หุ่งใส่เห็นแจ้งอักแสงด้อยค่ามัวมืดหมองมนเศร้าบ่เท่าดาวไก่น้อยนำคนแม่

โอ้ยเถอะลูกเฮาจักอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

ืองอย่างคือจมหาลูกสาวผู้ไปเฮ็ดงานอยู่เวียงวังหลายปีข้าวข้าวบ่สั่ง

่านท่านผู้ฟังไปสำหรับบทกลอนที่มีชื่อว่าดาวเพ่งแสงเป็นบทเขียนของดอกซ่อนดอนคงมอบเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ฝากว่าเสียงเพลงห้องความบทกลอนที่ผ่านไปคงจะสร้างความมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการได้เป็นอย่างดีเนาะตอนต่อไปมาหับฟังบทกลอนจากผู้เพิ่นใส่นามปากกาบาปากกาเก่า

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่เป็นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

พดก่อนที่มีชื่อว่าความสุขบนสวรรค์ชั้นฟ้าซึ่งเขียนโดยปากกาเก่าเนาะกับมอบให้กับผู้มีรายการเป็นความสุขมื้อซื่นในค่ำคืนนี้สำหรับผู้ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในยามค่ำคืนอยู่ก็ดีอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองเนาะก่อนต่อไปจะเสนอบทกลอนจากซ้ายดอนใต้ขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีและประสบผลสำเร็จในเวียกงานของทานทุกประการบทกลอนมีชื่อว่าแม่แม่คำเดียวแต่กวงยิ่งใหญ่ไพศาลยิ่งกว่าวังทะเลหลวงแผ่นดินและฝนฟ้าจักสิหาอย่างเต็มพันละนาคุณทานให้สมคำพาเข้าคุณแก้วแม่เฮาเจ้าเอ๋ยแม่คำเดียวประกอบตั้งให้สมสื่อเป็นหลักคือแม่เล็กแม่ขางแม่ณกีวังน้ำแม่ทับกองนายหน้าก็ยังเอาสื่อแม่คำว่าแม่จังแม่นกว้างคำนี้ประเสริฐสูงแม่นั่นคือผู้ให้ทุกอย่างบ่มีเหลือแม่มีอุปการะแด่ลูกตนทั้งสิ้นความเจ็บเป็นแสนเศร้าแม่ยอมตัวเพื่อลูกอ่อนความหิวโหยเมื่อยล้าแม่ทำได้สู่ประการ

ในคนแม่นแต่แนวนามสัตว์ก็แม่นมีสมเว้าเฮาเห็นกล้วยกินหญ้าลูกดูดนมของแม่โตลิงเต้นถึงหง่าไม้ทางพ้องลูกบ่วางป่านินเกิดลูกน้อยยังเอาปากมันอมป่าฝ่าไลอยู่ลำของเมนาทีวังกวงลูกอยู่ดังวังปกป้องย่านศัตรูกินลูกนี่คือคุณธาตุแท้ในคำเว้าว่าแม่หญิงไผผู้ประมาทมางคุณแม่มารดาก็หากเป็นป่าปังบาปเวียนเวียนตรงในหลักธรรมสอนซีในทางพุทธศาสตร์ปฏิบัติถือต้องภายหน้าสีหุงเหืองแค่หนึ่ง

พุทธฝนที่มีชื่อว่าแม่จากชายดอนใต้มอบให้กับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านพร้อมเสียงเพลงฟังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคุณประสานผมประสืนให้กับเพื่อนมิตรรายการและถือใจผู้ที่มาฟังรายการพุทธฝนและเสียงเพลงอยู่ในขณะนี้เหลือเบื้องเวลานาทีคงสิได้มารับประจักษ์ท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่สอนมีสัญลักษณ์ผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยนายสางบันทึกเสียงส่งเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปอวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีขึ้นต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ลาทีสุขสันต์

0: มื้อนี้ข่อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข่อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

อย่าเปรียบเทียบชีวิตของตนเองและคนอื่นพอจังหวะชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ทานหมุนขึ้นรับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับบุญน้องรับหน้าที่ดำเนินรายการซึ่งบุญน้องมีหลายข้อมูลข่าวสารสาระดีๆนำเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังเรื่อยๆเนาะแต่ละค่ำคืนบุญน้องจะนำเอาสิ่งดีๆมาเผยแพร่แนะนำเนาะให้ความรู้แก่ประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมเดียวกันนั้นทางรายการเรายังมีทั้งเสียงเพลงเสียงรำเนาะสลับสับเปลี่ยนแต่ละระยะไประยะละ2เพลงก็หวังว่าจะถึงใจประธานที่รับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศคือดังที่บุญน้องแจ้งเรื่อยๆเนาะสำหรับทานใดทีอยากจะตำหนิติชมรายการหรือว่าอยากจะส่งข่าวคราวใดๆทานรับฟังอยู่ทั้งใดเนาะรับฟังที่นครหลวงเมืองจันทน์บอกหรือว่าทั้งต่างแขวงก็สามารถรายงานมาได้หรือว่าตำหนิติชมมาได้ที่020 5986834ยินดีต้อนรับมิตรรายการทุกๆทานและกาบุญน้องแจ้งไว้เนาะสำหรับวันเวลาในการโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางราชการเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาอื่นบุญน้องก็มีเวียกงานหรือว่ามีหน้าที่อื่นๆที่จะต้องได้รับผิดชอบที่ต้องได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันสำหรับเริ่มต้นรายการแบบนี้จะให้ทานได้รับฟัง2เสียงเพลงก่อนและระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีๆและสาระดีๆจากทางรายการเติม

ผู้จัดกันด้วยความหักและมิตรภาพอันดีงามเขาอยู่รวมกันด้วยความสุขในที่สุดเขาก็จากกันไปด้วยความคิดฮอดคิดถึงคิดว่าอีกบ่นานสองเขาคงจะได้

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

มอบส่งเสียงเพลงให้มิตรรายการได้หับฟังในระยะเริ่มต้นของทางรายการลาตีเสียงเพลงสำหรับมื้อนี้หวังว่าจะถูกใจบรรดาท่านที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับมื้อนี้เนาะบุญน้องกาอยากฝากบรรดาท่านโดยเฉพาะท่านที่ยังบ่ทันเข้ารับเข้านอนเทื่อหรือว่าท่านที่กำลังหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถเนาะกำลังอิดเมื่อจากการเฮ็ดเวียกงานก็ฝากไว้เนาะบางคนนี่บ่แม่นเมื่อย้อนเวียกเด้แต่ว่าเมื่อย้อนความคิดของตนเองอาจจะเมื่อย้อนการคิดในการไปเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับคนอื่นเนาะซึ่งบางเทื่อเนี่ยท่านผู้ฟังสิ่งที่เฮาเห็นสิ่งที่เฮาเห็นจากคนอื่นที่เขาเจ้าให้เฮาเบิ่งนี่นะแม่นเขาอาจจะเลือกด้านใดด้านหนึ่งให้เฮาเบิ่งเท่านั้นเนาะซึ่งเฮาบ่ได้ฮู้เลยว่าเบื้องหลังชีวิตของเขาเจ้านั้นผ่านสิ่งใดมาแด่เนาะทุกคนล้วนแล้วแต่มีจังหวะชีวิตของตัวเองสิ่งสำคัญก็คือมื้อนี้เฮาได้เฮ็ดดีกว่าเมื่อวานนี้แล้วหรือบ่เนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาต้องคิดให้กับตัวเฮาเองบ่ต้องไปคิดเปรียบเทียบคนอื่นว่าเป็นหยังเฮาอายุเท่ากันเป็นหยังเขาคือไปได้ไกลกว่าเฮาเขาคือพัฒนาดีกว่าเฮาบ่ให้คิดแบบนั้นเนาะเฮาต้องคิดว่ามื้อนี้จากที่เมื่อวานเฮาเปรียบเทียบว่าเออมื้อนี้เฮามาได้ไกลแล้วจากที่เมื่อวานนี่เฮายังเฮ็ดบ่ได้แต่มื้อนี้เฮาเฮ็ดได้ซ้ํานี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาค่อยๆปรับปรุงไปเฮือนละก้าวเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพิ่นว่าย่างซ่าๆแต่ว่าย่างด้วยความมั่นคงและก็ปลอดภัยจะดีที่สุดเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านกันแล้วกันเด้ออ่ะเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: นกเห็นอย่างคือไข่น้ำเพียงแท่น่ะ
1: ซักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดเซโอไปคุยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดเซโอหรือว่าเซฟุ้ยไว้ก่อนจังซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

คณะนิทานกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 น1ชั่วโมงเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องหับนาทีดำเนินรายการสาระดีๆข้อมูลข่าวสารต่างๆการฝากเตือนเนาะบุญน้องนำเสนอให้มีรายการได้หับฟังเรื่อยๆบุญน้องหวังว่าจะเป็นสาระข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งบางท่านนี้จุดจอรอท่าเนาะฮอดเวลา 22:00 นนี่หมุนขึ้นมาหับฟังเลย FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็คืออยู่กับบุญน้องท่านผู้ฟังบางท่านนี่อยากจะหับฟังเสียงเพลงแดเสียงลำน้ำก็บ่เป็นอย่างเด้อแต่ละไรเนี่ยบุญน้องสลับสับเปลี่ยนให้ประธานได้หับฟังเรื่อยก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังเนาะไรเนี่ยนี่ก็ให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างเป็นประจำเด้อสามารถติดตามมาฟังได้จากทางภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวหรือจะติดตามจากทางข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์ก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อเพิ่นจะได้มีการแจ้งเตือนเรื่องของฟ้าฝนสุรทานต่างๆให้มีการคาดเกี่ยมความพร้อมท่านผู้ฟังเนาะอันนี้บุญน้องฝากทุกท่านไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการลาติเสียงเพลงนี้อาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ทานกำลังหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวมวนๆผ่านไปเมื่อกี้นี้เนาะกับส่งเสียงเพลงจากทางรายการซึ่งบางทานนี่ก็กำลังหับฟังรายการอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองบางทานหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถหรือบางทานอาจจะหับฟังอยู่ตามห้องล้าห้องการกามีเนาะบุฟังเนาะโมงเวลาในการเฮ็ดเวียกของแต่ละคนแตกต่างกันไปบางคนอาจจะเฮ็ดเวียกเช้าฮอดแรงบางคนอาจจะเริ่มเฮ็ดเวียกตอนแรงฮอดโมงกลางคืนฮอดมอนเดิกหรือบางคนเริ่มจากโมงเดิกแบบนี้ไปฮอดโมงขอนแจ้งอย่างสินะแล้วแต่อาชีพหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปเนาะบอกว่าทานเสร็จเวียกงานใดบุญน้องก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทานกันแล้วกันแล้วก็ฝากเติมด้วยทานใดที่เฮ็ดเวียกในมุ้งนี่หรือว่าเวลาใดก็ตามอย่าลืมหาผู้ฟังเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตเพิ่นว่าซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของการดุมันขยันเพียรนี่เป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่จำเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของเฮาด้วยการเฮ็ดเวียกจนบ่มีเวลาพักผ่อนเนาะเพราะว่าร่างกายและก็จิตใจของเฮาถ้าหากว่ามันเมื่อยเพลียเกินไปนี่นะเรื่องของคุณภาพในการเฮ็ดเวียกก็จะลดลงคือการได้ฮับผู้ฟังฉะนั้นอย่าลืมแบ่งเวลาให้กับครอบครัวคนที่ทานฮักและก็ตัวของทานเองพร้อมเนาะให้เฮาถามตัวเฮาว่าเฮาเฮ็ดเวียกนี่มันเพื่อหยังเพื่อสิ่งใดความสุขของเฮาเฮาก็ต้องการเช่นเดียวกันแบ่งเวลาในการเฮ็ดเวียกเด้แบ่งเวลาให้กับตัวเองเด้ให้ทานคิดเสมอว่าถ้าทานเฮ็ดเวียกหลายเกินไปโดยที่บ่มีเวลาพักผ่อนเนาะมันจะส่งผลเสียอะไรยาวต่อสุขภาพทางกายของทานแล้วถ้าเมื่อใดที่สุขภาพทางกายของทานบ่แข็งแรงหรือว่ามันบ่สามารถไปเฮ็ดเวียกได้อันนี้มันก็จะส่งผลให้ทานเนาะในระยะยาวได้ฉะนั้นขอให้เฮาคิดถึงผลในระยะยาวดีกว่าระยะสั้นเนาะท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: แก้วไม่ลูกกินอย่างคือไข่น้ำเพียงแท่น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเท่าน่ะนะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
2: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ียงเพลงให้ทานได้หับฟังมวนๆผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้1 โมงของเฮาเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการทุกทานที่หับฟังรายการตลอดมาขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งให้กับบุญน้องเรื่อยๆระยะที่ผ่านมาก็ฝากไว้แล้วเนาะเรื่องของการเฮ็ดเวียกจนลืมใช้ชีวิตบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกหลายเกินไปจนบ่มีเวลาในการพักผ่อนฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนแบ่งเวลาให้ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะเวลาในการเฮ็ดเวียกเวลาในการพักผ่อนเวลาในการเล่นกีฬาเวลาในการอยู่กับครอบครัวหรือว่าไปพบปะหมู่เพื่อนบางครั้งบางคราวเนาะอันนี้ก็จะเป็นการส่งผลดีต่อสุขภาพจิตซึ่งสุขภาพจิตของเฮาดีก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพทางกายของเฮาเนาะเอาล่ะท่านผู้ฟังปิดท้ายให้ทานได้รับฟังตื่มอีกหนึ่งเสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านภูวงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น. ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันพฤหัสขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่20เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.ข่าวภาคเศร้า7:30 น.รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8:00 น.รายการขับขี่ปลอดภัย9:00 น.รายการสีสันเสียงเพลง10:00 น.รายการลองลิสต์ลองไล่11:00 น.รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00 น.ข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการเพื่อนธนาคาร13:00 น.รายการเพลงสากล14:00 น.รายการเพลงย้ำบ่าย15:00 น.รายการยกปัญหามาสนทนา15:30 น.รายการประกันสังคม16:00 น.รายการชีวิตติดพันสังคม16:30 น.รายการหอบบ้านผ่านเมือง17:00 น.รายการสนทนาภาษาแม่18:00 น.รายการอาทิตย์อัสดง19:00 น.รายการข่าวภาคคำ19:30 น.รายการหักแผ่นดินแม่20:00 น.รายการเพื่อมาตุภูมิ20:30 น.รายการเพลงดังในอดีต21:00 น.รายการข่าว15 น.21:15 น.รายการเพลงกอมนิทรา22:00 น.รายการล้าตีเสียงเพลง23:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุ

0: คำคาโลนคดคอดเป็นแหวนเขาที่ท้อนสีแสงสุกกับพอมีหัวแก้วแนวคนหู้วีซ่าดีหลายสิ่งกิริยาสวยอยู่สู้ขึ้นจึงค่อยดีนั่นแล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการล้มถั่วทิศหับผลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. 6:00 น.ซึ่งมีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังประกอบด้วยการเปิดเพลงเปิดลำจำนวนหนึ่งสร้างบรรยากาศเปิดปั่นมนต์ซึนในยามเศร้าๆก็อย่างสิให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังนะปัจจุบันนี่นี่หลายคนก็ตื่นขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาออกกำลังกายตามเงื่อนไขของแต่ละคนบางคนก็แม่นตื่นขึ้นมาประกอบส่วนเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวโดยสปอร์ตแมนการผ่านขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เป็นอันละเอียดตัวจริงอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานเพื่อนำเอาความสมบูรณ์พูนสุขมาสู่ครอบครัวมาสู่วงตระกูลของตนเองเฮ็ดให้มีเศรษฐกิจเข้มแข็งเพื่อจะเป็นพื้นฐานในการนำพาเอาครอบครัวให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากรายการล้มทั่วทิศหับปะลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้เป็นวันพฤหัสเลยเด้มื้อนี้เป็นวันพฤหัสขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่20เดือนสิงหาคริสตศักราช2026
1: เป็นได้ท่านผู้ฟังการเฉลิมฉลองวันสังตั้งสื่อมวลชนและเพียงจำนายก็ผ่านพ้นไปแล้วเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่ก็ยังอีกวันหนึ่งที่สำคัญในเดือนสิงหานี้ก็คือวันที่23สิงหาวันหยุดอำนาจในขอบเขตทั่วประเทศพวกเขาจงออกแข่งแข่งกันสร้างผลงานด้านต่างๆเพื่อขนับต้อนวันสำคัญของพรรคของชาติเอาในเดือนสิงหานี้ในรายการมื้อนี้ก็เช่นเคยกับมื้อที่ผ่านมาแหละก็มีเพลงมีลำมีข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นมานำเสนอให้ท่านฟังหลายข่าวเริ่มต้นของรายการก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงฟังลำจากรายการก่อนจากนั้นจึงจะเล่าข่าวสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

ฟังเพลงจากทางรายการผ่านพ้นไปแล้วบัดนี้ผู้ดำเนินรายการขอจะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาข่าวนี้แม้นเว้าถึงสภาแห่งชาติเพิ่นได้พิจารณายกเว้นอากรมูลค่าเพิ่มอุดหนุนค่าไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ต่ำกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนกรกฎเพิ่นได้จัดขึ้นแต่วันที่6หาวันที่7สิงหาหรือว่าต้นเดือนสิงหานี้โดยการเป็นประธานของท่านนางสุนทรไสยจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคของประธานคณะประจำสภาแห่งชาติมีบรรดาห้องประธานและคณะกรรมการประจำสภาแห่งชาติรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าห้องประธานกรรมาธิการและห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติมีทางห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องประธานศาลประชาชนสูงสุดห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและองค์การที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งอยู่ในของประชุมนี้เพิ่นก็ได้พิจารณาปัญหาสำคัญที่ติดพันกับสิทธิและหน้าที่ของสภาแห่งชาติซึ่งได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติเป็นต้นได้ฟังรายงานผลการเหยียบเหียงกฎหมาย2ฉบับคือห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งชาติฉบับที่สร้างขึ้นใหม่กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติได้รับพ้องเอาการพิจารณาค้นคว้ากลไกการรับและการพิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมของกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมพิจารณาการให้สัจจนบัตรว่าด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านกฎหมายในปัญหาอาสัญญาในปัญหาอาญาระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีพิจารณาหางมติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกรรมธิการป้องกันชาติป้องกันความสงบสุดที่10ฟังรายงานเกี่ยวกับการก้าเกียมเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติครบรอบ35ปีได้พิจารณาหนังสือเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับการนำใช้ที่ดินเข้าในโครงการก่อสร้างแล้วสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงอยู่บางแขวงทางภาคเหนือพิจารณาเกี่ยวกับการยกเว้นอากรมูลค่าเพิ่มเพื่อปฏิบัตินโยบายอุดหนุนค่าไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ต่ำพร้อมทั้งพิจารณาการแต่งตั้งบุคลากรของศาลประชาชนและพิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมของประชาชนอีกจำนวนหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเว้าถึงข่าวเกี่ยวกับสภาแห่งชาตินี่เพิ่นได้พิจารณายกเว้นอากรมูลค่าเพิ่มอุดหนุนค่าไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำซึ่งกองประชุมนั้นได้ดำเนินไปในต้นเดือนสิงหานี้พิจารณาหลายปัญหาซึ่งในนั้นก็เป็นได้ฟังรายงานผลของการเหยียบเหียงกฎหมาย2ฉบับมีทั้งห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งชาติฉบับที่สร้างใหม่พิจารณาค้นคว้ากลไกการรับและพิจารณาคำห้องขอความเป็นธรรมของกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมพิจารณากันให้สัตยาบันว่าด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านกฎหมายในปัญหาอาญาระหว่างลาวกับสาธารณรัฐเกาหลีและอื่นๆตึงอีกหลายอย่างอีกข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงท่านนายกนี่แหละเพิ่นได้สี่น้ำให้เอาใจใส่ปฏิบัติระเบียบการเด็ดขาดแก้ไขปรากฏการณ์ยอทอในคะแนนการลงทุนคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนได้จัดกองประชุมเวียงงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนทั่วประเทศครั้งที่1ในวันที่11หา12สิงหานี้อยู่ที่โรงแรมแลนด์มาร์คนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนมีท่านสอนไซ4,000ดอนนายกรัฐมนตรี
มีบรรดาท่านรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงบรรดาแขวงและพนักงานลักแรงจากศูนย์กลางและท้องถิ่นและภาคธุรกิจเข้าร่วมท่านเสริมไซกรมสิทธิ์เพิ่นได้รายงานให้ฮู้ว่าในระยะที่ผ่านมานี่พรรคและรัฐบาลเฮานี่เพิ่นก็ได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของการลงทุนภาคเอกชนภายในและต่างประเทศซึ่งนับแต่รัฐบาลได้เปิดกว้างการลงทุนของภาคเอกชนภายในและต่างประเทศรัฐบาลได้มีการปรับปรุงนิติกรรมและนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและความเห็นของต้องการของการพัฒนาในแต่ละระยะเพื่อเน้นใส่เหตุในการลงทุนของภาคเอกชนประกอบด้านวิชาการและแรงทุนสำคัญและสามารถดึงดูดการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบส่วนของการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการลงทุนเอกชนภายในและต่างประเทศนับแต่ปี1989จนมาฮอดปัจจุบันบรรลุได้หลายกว่า 5,390 โครงการมูลค่า65ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐซึ่งในนั้นการลงทุนภายในเฉพาะกิจการควบคุมและสัมปทานความเอาประมาณ 23% ของการอนุมัติการลงทุนทั้งหมดผู้ลงทุนต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนหลายกว่าหมู่ก็แม่นมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน970โครงการมูลค่า15ตื้อดอลลาร์สหรัฐรองลงมาแม่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม441โครงการมูลค่า12ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐและราชอาณาจักรไทย686โครงการมูลค่า6ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐเฉพาะใน7เดือนของปี2016นี้ได้อนุมัติการลงทุนในกิจกรรมสัมปทานและบัญชีกิจการควบคุมทั้งหมด34โครงการมูลค่า8ตื้อ500ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปี2015เห็นว่าเพิ่มขึ้น 68% และการนำเข้าทุนตัวจริงบรรลุ1ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐและในโอกาสนี้นี่ท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้โอ้ล้มและก็ให้ทิศสี่นำตัวกองประชุมครั้งนี้ว่าในต่อหน้าให้พร้อมกันบุกตะลุทางด้านจินตนาการใหม่เพื่อสร้างการหันเปลี่ยนในเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนให้ว่องไวทันการและหับประกันด้านคุณภาพความโปร่งใสและเป็นมืออาชีพให้เอาใจใส่ยังตั้งหน้าในการหันเป็นทันสมัยยกสูงเวียกงานกวดกาคุ้มครองบรรดาโครงการสัมปทานที่ได้รับการอนุมัติในระยะผ่านมาก็คือบรรดาโครงการใหม่ที่จะมีการอนุมัติในตัวนะให้มีความหัดกุมละเอียดและจะแจ้งบนพื้นฐานของนิติกรรมกฎหมายและระเบียบการเด็ดขาดแก้ไขบัญหาปรากฏการย่อท่อในแขนงการลงทุนอย่างแท้จริงให้มีมาตรการน้ำมือน้ำเข็มงวดหัดกุมหลายภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมนำใส่เครื่องมือทันสมัยเข่งขัดปฏิวัติวินัยต่อผู้ละเมิดกระทำผิดและย่องย่อผู้ที่มีผลงานทั้งภาคส่วนรัฐและภาคส่วนธุรกิจและอยู่ในกองประชุมนี่ก็ได้รับฟ้องเอาปัญหาสำคัญของเวียกงานส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนด้วยความเป็นเอกภาพสูงโดยมอบให้ทุกกระทรวงองค์การเทียบเท่าและองค์การปกครองนครหลวงแขวงสืบต่อจัดตั้งพละบทบาทของตนในการยุ่งแห้งการลงทุนของภาคเอกชนให้บรรลุได้400กว่าตื้อกีบหรือประมาณ64กว่าส่วนห้อยของการลงทุนทั้งหมดตามคาดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10แต่2026หา2030และปัญหาอื่นๆที่สำคัญตึมอีกอันนี้ก็เป็นข่าวเว้าถึงนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ซี่นำให้เอาใจใส่ปฏิบัติระเบียบการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในแขนงการลงทุนให้เข้มงวดมีการปฏิบัติระเบียบกฎหมายปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนะปฏิบัติวินัยต่อผู้ละเมิดกระทำผิดและก็มีการย่องย่อต่อผู้ที่มีผลงานดีเด่นทั้งภาคส่วนรัฐและภาคส่วนธุรกิจเนาะโดยบ่เลือกว่าอันนี้เป็นภาครัฐอันนี้เป็นภาคส่วนธุรกิจเอกภาพกันเฮ็ดดีก็ต้องมีการย่องย่อส่งเสริมกระทำผิดก็ต้องมีการปฏิบัติวินัยตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดบ่มีการละเว้นเ
ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้เน้นอันนี้ก็เสือให้ว่าในต้นหน้าปัญหาต่างๆที่เป็นปรากฏการณ์อยู่ทอดในคะแนนการลงทุนก็จะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้นี่เพิ่นได้เสนอโครงการยกระดับความเกี่ยมพร้อมรับมือและก็ตอบโต้การระบาดของพยาธิในลาวมูลค่านี่ห้อยกับ6ล้านกว่าดอลลาร์ในต้นเดือนสิงหาคมนี้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมองค์การอาหารและการเกษตรหรือว่า FAO หรือว่า FRO ขององค์การสหประชาชาติสำหรับเด็กหรือ UNICEF นะหมายความว่าองค์การ FAO และองค์การสหประชาชาติสำหรับเด็กหรือ UNICEF นั้นได้ร่วมกันนำเสนอโครงการยกระดับความอาจสามารถของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการเกี่ยมพร้อมหับมือและตอบโต้การระบาดของพยาธิภายใต้กองทุนโต้ตอบต่อการระบาดของพยาธิขนาดใหญ่หรือเอเลิร์ตลาวที่นครหลวงวิ่งจันทร์ซึ่งเป็นการริเริ่มในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการเกี่ยมพร้อมให้แก่ลาวในการป้องกันการค้นหาและการโต้ตอบต่อความเสี่ยงจากการระบาดของพยาธิทั้งนี้ก็เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถในการเตือนภัยล่วงหน้าเวียกงานทางด้านห้องวิเคราะห์สุขภาพหนึ่งเดียวในคะแนนการสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมท่านนางคำใบคัตติยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้กล่าวว่าโครงการนี้นี่ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาในการปกป้องหรือว่าการป้องกันสุขภาพของประชาชนลาวผ่านระบบที่มีความมั่นคงและการประสานงานกันอย่างเป็นเอกภาพโครงการเอเลิร์ตลาวได้รับทุนช่วยเหลือจำนวน 17,590,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนการเกี่ยมความพร้อมรับมือการระบาดของพยาธิขนาดใหญ่ซึ่งมีบทบาทอันสำคัญในการช่วยยกระดับขีดความสามารถในการเตือนภัยล่วงหน้าของสภาพการระบาดพยาธิและความสามารถในการกวดหาเสื้อพยาธิเพื่อบ่งมติเพื่อช่วยให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการเตรียมพร้อมรับมือที่ดีขึ้นต่อภัยคุกคามที่เกิดจากการระบาดของพยาธิที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโครงการเอเลิร์ตลาวจะมีการยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือและโต้ตอบต่อการระบาดของพยาธิอยู่ในลาวการช่วยเหลือครั้งนี้จะเน้นใส่ระบบเฝ้าระวังพยาธิและการเตือนภัยล่วงหน้าแบบเสื่อมสารเวียกงานวิเคราะห์การพัฒนาบุคลากรสุขภาพหนึ่งเดียวการป้องกันความเสี่ยงและการสร้างสภาพแวดล้อมด้านนโยบายที่อำนวยในตัว18แขวงรัฐบาลได้ประกอบส่วนทุนสมทบในรูปแบบต่างๆมูลค่า91ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐและจากบรรดาคู่ห่วมพัฒนาสากลตึมอีก14ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐท่านนางจันทคอนบัวละพันธ์ของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการปกป้องสุขภาพของคนมันยังเรียกร้องให้พวกเขาต้องปกป้องสุขภาพของสัตว์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยพร้อมทั้งความอาจสามารถในการฟื้นตัวของระบบอาหารของพวกเขาผ่านโครงการเอเลิร์ตลาวจะเสริมสร้างระบบเฝ้าระวังพยาธิสัตว์การบริการสัตวแพทย์และห้องวิเคราะห์การติดตามด้านสิ่งแวดล้อมและการประสานงานของแต่ละแขนงการเพื่อให้สามารถค้นหาและตอบโต้แต่หัวทีเพิ่นในนำเสนอโครงการยกระดับเกี่ยวกับความพร้อมหับมือและโต้ตอบการระบาดของพยาธิอยู่ในลาวมูลค่านี่หลายกว่าห้อย6ล้านกว่าดอลลาร์นะซึ่งได้ดำเนินไปในต้นเดือนสิงหาคมนี้เอาถึงการเตรียมพร้อมต้านการระบาดของพยาธิขนาดใหญ่นี่ก็เป็นปัญหาที่สำคัญในการรักษาสุขภาพของประชาชนลาวให้อยู่ดีมีแห้งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บบ่ให้มีการระบาดว่าซั่นซะบ่ให้มีการระบาดของพยาธิอยู่ในถันแถวของประชาชนต้องได้มีการนำเสนอและก็เตรียมพร้อมปัญหาด้านต่างๆเติมอีกก็เสื่อในว่าปัญหาสุขภาพของประชาชนก็คงจะได้รับการยกระดับให้น้ำมือน้ำดีขึ้นเป็นก้าวๆไป
มาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะลุ้มข่าวต่างๆสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการล้มดวดทินาบรุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งเป็นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการฮะจากนี้ไปก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังเต็มอีกข่าวนี้เป็นไฟฟ้าลาวแขวงเวียงจันทน์นี่แหละเพิ่นก็ได้ลงเหตุบทบันทึกห้ามซื้อขายเล็กเศษและสกัดกั้นการลักลอบซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าถ้ากวดพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายวันที่11สิงหาคมนี้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงเวียงจันทน์ห้องการไฟฟ้าเมืองแก้วอุดมโพนโฮงหินเฮือบและห้องการไฟฟ้าเมืองสนคามได้สมทบกับห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองและองค์การปกครองบ้านได้ลงเคลื่อนไหวเฮ็ดบทบันทึกต่อห้านซื้อขายเล็กเศษซึ่งการลงจัดตั้งปฏิบัติในครั้งนี้เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการทำลายการลักลอบซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นทรัพย์สินของรัฐเพราะว่าในระยะผ่านมานี่ก็มักถูกกลุ่มคนบ่หวังดีไปลักลอบเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นต้นแมนเล็กสัญญาณไฟฟ้าแห่งสูงน็อตยึดเสาไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าสายกราฟหม้อนับไฟและอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นมันบ่เพียงแต่สร้างความเสียหายทางด้านทรัพย์สินของรัฐอย่างมหาศาลเท่านั้นแต่ว่ามันยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบการจ่ายไฟฟ้าเฮ็ดให้เกิดปัญหาไฟฟ้าตกและไฟฟ้ามอดซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่การดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนรวมทั้งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการลงพบปะและเฮ็ดบทบันทึกครั้งนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้เน้นนักให้บรรดาเจ้าของห้างรับซื้อขายเล็กเศษทุกแห่งให้มีความตื่นตัวร่วมกันและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยห้ามรับซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือทรัพย์สินของรัฐที่ได้มาจากการลักลอบอย่างเด็ดขาดถ้ากวดพบเห็นจะถูกดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายข่าวนี้ก็เป็นเว้าถึงรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงเวียงจันทน์และก็ห้องการไฟฟ้าของเมืองแก้วอุดมเมืองพลโฮงเมืองหินเหือบและห้องการไฟฟ้าเมืองสนคามเพิ่นได้ลงเฮ็ดบทบันทึกกับห้างรับซื้อขายเล็กเศษเพื่อป้องกันบ่ให้รับซื้อของโจรโดยเฉพาะเป็นทรัพย์สมบัติของรัฐเป็นต้นว่าเล็กสัญญาณไฟฟ้าแห้งสูงน็อตยึดเสาไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าสายกับหม้อนับไฟและอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นทรัพย์สินของรัฐอย่างเด็ดขาดหากว่ามีการพบเห็นกวดพบก็จะได้ดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายก็ต้องได้เบิ่งคืนใหม่ได้ท่านผู้ฟังลักเอาเครื่องทรัพย์สมบัติของรัฐโดยเฉพาะเม็ดไฟฟ้านี่แหละไปขายหมายความว่าผีบ้านพร้อมกับผีป่าฮะนะเนาะผีบ้านละเมนเจ้าของห้างซื้อขายเล็กเศษผีป่าก็เป็นพวกขี้ลักไปลักเอาเครื่องไฟฟ้ามาจำหน่ายขายห่วมกันเจ้าหับเจ้าลักมาคอยหับซื้อจังซี่นี่ก็เป็นสมหูห่วมคิดกันได้เป็นการสมหูห่วมคิดกันดังนั้นพวกเขาต้องมีสติเด้อหับซื้อเล็กเศษเมื่อเขามาขายให้ต้องถามเบิ่งแมนได้มาจากใส่แท้สังเกตติราคาเบิ่งนี่เป็นเครื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าบ่หรือว่าถ้าหากว่าแมนก็ต้องได้มีการบดเจ็ดจดบดบันทึกไว้คักแน่รายงานให้เจ้าหน้าที่เพิ่นเกี่ยวของนั้นรับทราบนำเพื่อจะเพิ่นจะได้มากวดกาแก้ไขได้อย่างท่วงทันดีแท้กับบ่ซื้อหั่นแหละนะถ้าบ่มีผู้ซื้อแล้วก็บ่มีผู้ขายดอกอันนี้พวกเราต้องเอาใจใส่ตัวเองมันเป็นผลกระทบหลายได้ผลกระทบหลายต่อเศรษฐกิจแห่งชาติเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยเฉพาะเป็นต่อประชาชนเฮาหลักไปไฟฟ้าตกไฟฟ้าเหี้ยจนกระทั่งนั้นสายกระแสไฟฟ้าบ่มาก็พากันงมมืดอีกห้องอด
โอ้ยควนค้างอีกว่าไฟฟ้าบ่เอาใจใส่อันนี้บ่ถูกต้องเลยพวกเขาต้องเป็นเจ้าการสำคัญเด้อช่วยกันนั่นแหละทรัพย์สมบัติของชาติเด้อพวกเขาต้องช่วยกันปกปักรักษาคุ้มครองและนำไส้ให้มันยาวนานเอาข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปอยู่ทั้งแขวงหล่มไซพุ่นศาลแขวงหล่มไซนี่ตัดสินจำเลยข้อหาตัดไม้คุ้มครองทางป่าและกระจุดป่าโดยบ่ได้รับอนุญาตหรือว่าบ่ถูกต้องจำคุก5เดือนและปรับไหม46ล้านกีบปคส.แขวงหล่มไซรายงานว่าวันที่5สิงหาคม2566นี้ศาลประชาชนเขต1แขวงหล่มไซเพิ่นได้แถลงคำตัดสินคดีอาญาฉบับเลขที่011ทับคตอลงวันที่5สิงหาคม2566โดยส่องหน้าคณะศาลอาญาศาลประชาชนเขต1พร้อมทั้งองค์การเกี่ยวข้องและจำเลยผ่านการค้นคว้าบรรดาข้อมูลหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนและภาวะวิสัยศาลได้พิจารณาลงโทษตัดอิสรภาพเท่าท้องพันอายุ33ปีอยู่หน่วยหาบ้านนาโฮมเมืองนาหมอแขวงหล่มไซผู้เป็นจำเลยในข้อหามีความผิดในการตัดไม้คุ้มครองกันทางป่าและจุดป่าโดยบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายตามมาตรา326วรรค1ของประมวลกฎหมายอาญาฉบับปี2017ศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท้าวทองพันผู้เป็นจำเลยนี่มีความผิดตามข้อกล่าวหาแท้เนื่องจากว่าวันที่13กุมภาพันธ์2566นี้ผู้เกี่ยวได้ไปตัดต้นไม้และกระถางป่าในเขตป่าสงวนและป่าสวมไส้ของบ้านนาโฮมมีต้นไม้ถูกตัดนี่518ต้นไม้ปอง15สุ่มและมีเนื้อที่ดินถูกบุกรุกหลายกว่า1เฮกตาร์มีมูลค่าเสียหายรวมทั้งหมด36ล้าน1แสนกีบซึ่งป่าดังกล่าวนั้นเป็นป่าที่ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐและบ่อนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปบุกรุกถากถางและเหตุการณ์ผลิตที่สร้างความเสียหายให้ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งเป็นการกระทำผิดในสถานละเมิดกฎหมายตามมาตรา135ของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ฉบับเลขที่64ทับสพส.ลงวันที่13เดือนมิถุนายน2019การกระทำของท้าวทองพันผู้เป็นจำเลยหันเป็นการกระทำผิดตามมาตรา326วรรค1ของประมวลกฎหมายอาญาฉบับปี2017ในข้อหาการตัดไม้คุ้มครองกันทางป่าและจูดป่าโดยบ่ถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นศาลจึงเห็นควรตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพใส่จำเลยนี่เป็นเวลา5เดือนและให้ปฏิบัติ4เดือนกับ12วันและปรับไหมเป็นเงินจำนวน46ล้าน7แสน35,000กีบพร้อมทั้งหีบอุปกรณ์ที่ใส่ในการทำลายหรือว่าไปตัดไม้นั้นมาเป็นของรัฐตามระเบียบการฮะอันนี้ก็เป็นแขวงอุดมไซศาลแขวงอุดมไซเพิ่นได้ตัดสินจำคุกจำเลยในข้อหาตัดไม้คุ้มครองตัดไม้ในป่าไม้คู่ที่คุ้มครองทางป่าและจุดป่าโดยบ่ถูกต้องถูกตัดอิสรภาพจำคุก5เดือนและปรับใหม่46ล้านกว่ากีบก็เบิ่งได้ท่านผู้ฟังเนาะป่าไม้บ่อนใดที่เพิ่นคุ้มครองป่าไม้บ่อนใดที่เพิ่นให้มีการผลิตอันนี้บ่แม่นเสียตามใจตนเองเฮ็ดตามใจตนเองแม่นบ่ถูกต้องผิดต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองเนาะบางเทื่อเฮ็ดตามใจตนเองเด้ไปผิดต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองเด้ก็ถูกจับกุมคุ้มขังแบบนี้แหละถูกปรับใหม่ใส่โทษพวกเราต้องมีการขออนุญาตคักแน่การตัดไม้ทำลายป่าทางป่าเหตุการณ์ผลิตก็ต้องมีการขออนุญาตจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากอำนาจการปกครองบ้านบ่ตัดแสงบ่เมืองบ่หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นอนุญาตแล้วจึงค่อยทำการผลิตบ่แม่นจะเฮ็ดตามใจอยากไปทางบ่ใดกระทางอยากไปตัดบ่ใดกระตัดอันนี้แม่นบ่ถูกต้องก็ได้รับโทษตามกฎหมายฮะล่ะอ๋อข่าวต่อไปเติมอีกเพ
พิ่นได้บุกกวดล้างสแกมเมอร์อยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงกักตัวผู้กระทำผิดได้261คนมี7สัญชาติตามหนังสือพิมพ์ควมสงบเพิ่นรายงานว่าวันที่8สิงหาคม2566นี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้เข้ากวดล้างกลุ่มแก๊งส่อกงสับทางโทรคมและการสื่อสารหรือสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์และพนันออนไลน์อยู่บริษัทลาวทาดหลวงลงทุนพัฒนาจำกัดที่ตั้งอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงบ้านพลทันเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์และผ่านจากการเข้าขวดล่างตัวจริงเจ้าหน้าที่ก็สามารถกักตัวผู้กระทำผิดได้ทั้งหมด261คนเป็นหญิง35คนมี7สัญชาติคือจีน153คนเป็นหญิง1คนเวียดนาม61คนหญิง16คนไทย36คนหญิง16คนไต้หวัน5คนหญิง1คนมาเลเซีย2คนสาธารณรัฐเกาหลี2คนเมียนมา2คนเป็นเพศหญิง1คนยึดเครื่องของกลางที่เก็บกู้มาได้ก็มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ400กว่าหน่วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก86หน่วยโทรศัพท์มือถือ 2,355 หน่วยผ่านการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ได้ฮู้ว่าตึกอาคารหลังดังกล่าวนั้นเป็นของบริษัทลาวทาดหลวงลงทุนพัฒนาจำกัดปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อสอกหาหัวโป้ตัวการและผู้ร่วมกระบวนการมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายถ้าหากว่าทานพบเห็นบุคคลกลุ่มคนและสถานที่ที่สงสัยมีการเคลื่อนไหวผิดปกติต่อกฎหมายก็ให้หีบห้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนหรือแจ้งข่าวสายด่วน1533ได้ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นได้บุกเข้ากวดค้นจับกลุ่มกวดล่างกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงกักตัวผู้กระทำผิดได้ถึง261คนมี7สัญชาติปาโทษท่านผู้ฟังเนาะ7สัญชาติพุ่นน่ะ261คนเป็นหญิงนี่35คน7สัญชาติมีไผแดสัญชาติใดๆสัญชาติจีน153คนเป็นหญิง1คนสัญชาติเวียดนาม61คนเป็นหญิง16คนไทย36คนเป็นหญิง16คนไต้หวัน5คนหญิง1คนมาเลเซีย2คนสาธารณรัฐเกาหลี2คนเมียนมา2คนเป็นเพศหญิง1คนพร้อมด้วยเครื่องมือที่กระทำผิดหลายรายการเป็นต้นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะใน400กว่าหน่วยโน้ตบุ๊ก86หน่วยโทรศัพท์มือถือ2,355 หน่วยนะฮะก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นสอดส่องดูแลหากปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติบ่คักบ่แน่มีความสงสัยก็หีบฮ้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นหรือว่าแจ้งข่าวสายด่วน1533ได้ตลอดเวลาเมื่อกี้นี้บุกกวดล้างบัดนี้ก็แม่นมอบผู้ต้องหาเปิดเว็บพนันออนไลน์และสแกมเมอร์41คนให้ทางการไทยนำไปดำเนินคดีวันที่10สิงหาคม2566นี้ที่ด่านขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่1นครหลวงเวียงจันทน์หนองคายคณะสภกิจกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้มอบผู้ต้องหาสัญชาติไทยที่ลักลอบเปิดเว็บเล่นการพนันออนไลน์ต้องห้ามดำเนินกิจการเกี่ยวกับอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์และการส่อโกงทรัพย์ผ่านระบบทางโทรคมและการสื่อสารหรือว่าง่ายๆก็เป็นสแกมเมอร์ให้เจ้าหน้าที่ทางการไทยนำไปดำเนินคดีจำนวน41คนเป็นหญิง30คนต่างนาเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวมอบกำเนพันโทแกนคำแกนทวงหัวหน้าตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองด่านสากลขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่1และฝ่ายเจ้าหน้าที่ไทยกล่าวหับโดยพันโทธิญาณภัทรลงศรีพานะพามนกุลห้องผู้กำกับการกวดค้นเข่าเมืองจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยคณะทั้งสองฝ่ายผู้ต้องหาจำนวนดังกล่าวนี้ถูกเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบห่วงกับกำลังป้องกันกันที่กักตัว
ในระหว่างเข้ากวดค้นตึกอาคารของบริษัท ST Vegas จำกัดผู้เดียวซึ่งตั้งอยู่บ้านดงโพสีเมืองหัดไสฟองนครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่18กรกฎผ่านมาเอาอันนี้ก็คือกันเนาะถ้าหากท่านพบเห็นบุคคลคุมค้นและสถานที่ที่สงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวผิดต่อกฎหมายก็ให้หีบห้อนแจ้งต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนท่านสามารถแจ้งสายด่วนได้ตลอดเวลาทางหมายเลข1533หมายเลข1533เด้อสายด่วนป้องกันความสงบเจ้าหน้าที่เพิ่นจะได้รับทราบและก็ได้มีการพิจารณาลงกวดกาตัวจริงเพื่อจะได้จับกลุ่มคุ้มขังปราบปรามสกัดกั้นกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่ผิดต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองของพวกเขาเพื่อปกป้องรักษาคุ้มครองการดำรงชีวิตสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของคนลาวพวกเขาส่วนพุทธศิลป์วงวิไลทองอยู่ทางวิทยุโทรภาพเมืองโขงเพิ่นก็เขียนมาให้เพิ่นบอกว่ากองจราจรปคส.เมืองโขงได้ศึกษาอบรมกลุ่มวัยนุ่มดัดแปลงสภาพเทคนิคและขี่รถทรงเสียงดังกวนเมืองวันที่12สิงหาคมนี้กองจราจรตีขึ้นกับแผนกตำรวจของบัญชาการปคส.เมืองคงแขวงจำปาสักได้ศึกษาอบรมกลุ่มวัยหนุ่มที่มีพฤติกรรมขับขี่รถเสียงอุบัติเหตุดัดแปลงสภาพเทคนิครถและขับขี่รถทรงเสียงดังกวนเมืองจำนวน13คนเป็นหญิง1คนพันตีกิตติพันธ์พรหมลาห้องแผนกตำรวจรับผิดชอบกองจราจรกองบัญชาการปคส.เมืองโขงเพิ่นได้ให้การโอนล้มและก็ได้เน้นให้เห็นถึงปัญหาที่มักเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อเด็กน้อยและวัยหนุ่มที่ฮู้เท่าบ่ถึงการย้อนความคึกคะนองและอยากลองสิ่งใหม่ๆเฮ็ดให้มีพฤติกรรมที่ท้าทายต่อระเบียบการสัญจรตามท้องถนนและผิดกฎหมายบ้านเมืองเป็นต้นการดัดแปลงสภาพรถเปลี่ยนท่อให้เสียงดังเปลี่ยนตีนยางเดิมมาเป็นยางน้อยตั้งเป็นคุมขี่รถไว้และใส่เสียงดังเวลากลางคืนโอกาสนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้อธิบายและก็เผยแพร่เอกสารต่างๆที่พัวพันกับระเบียบการสัญจรที่นอนอยู่ในกฎหมายป้องกันความสงบเพื่อให้วัยนุ่มและผู้ปกครองได้รับรู้เข้าใจและก็เสื่อมซึมเพื่อเขาหลบกฎหมายพร้อมทั้งนำไปเป็นทิศทางในการศึกษาอบรมลูกหลานให้กลายเป็นคนดีของครอบครัวสังคมหลังจากนั้นก็ได้เฮ็ดบทบันทึกศึกษาอบรมกล่าวตักเตือนพร้อมทั้งมอบหับกลุ่มวัยหนุ่มดังกล่าวนั้นให้ผู้ปกครองและอำนาจการปกครองท้องถิ่นเพื่อติดตามและศึกษาอบรมต่อไปพุทธศิลป์วงวิไลทองยังบอกว่าใน6เดือนต้นปีนี้ทั่วเมืองโขงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด23รายมี57คนเป็นหญิง14คนในนั้นบาดเจ็บทั้งหมด23คนหญิง8คนสมควรนี่17คนหญิง4คนเจ็บเล็กน้อย12คนหญิง4คนเสียชีวิต4คนมีพาหนะห่วมอุบัติเหตุทั้งหมด43คันเปเพสมควร17คันเล็กน้อย13คันรวมมูลค่าเสียหายทั้งหมด213ล้านกว่ากีบหาจากพุทธศิลป์วงวิไลทองอยู่ทางเมืองโขงแขวงจำปาสักส่งมาให้มาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการมื้อนี้บุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านจงโชคดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ก่อสร้างและเสริมขยายระบบประชาธิปไตยภายใต้การนำพาของพรรคแมนเส้นทางไปสู่ความวัฒนาถาวรทักทายสวัสดีมิตรายการทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปนำพาทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดี FM 103.7 MHz ผลของการหาฟังแจ้งสะดวกสบายถ้าว่าหาฟังที่ FM 103.7 MHzมีการคัดของหรือว่าโบแจ้งเป็นรายการยังไปหับฟังที่เว็บไซต์ได้เพียงแต่เข้าไปที่เบอร์ www.lnr.org.lawิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกทักทายถามข่าวมีรายการได้ผู้ที่ติดตามหับฟังรายการกบเฮาอยู่ในปัจจุบันเนาะก็ต้องขอขอบใจเปิดวิทยุตั้งแต่เช้ามาหับฟังแน่นอนวันรายการนี้จะมีสิ่งดีๆมาต้อนมาฟังมีรายการคือเก่าผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษทันผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นซากาเฟ่ถ้าว่าทานสะดวกเข้าไปแวะซมแวะซื้อกับสถานที่ตัวจริงก็คือบ้านเวียงเจริญเมืองไซเซฐานนครหลวงเมืองจันทน์อันนี้เป็นสถานที่ทำอิฐเป็นสถานที่ที่1เนาะที่เพิ่นจำหน่ายแล้วกะขายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษทั้งผลิตพร้อมและอีกสถานที่ที่2ที่ตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาไซทองนครหลวงเมืองจันทน์นั่นเป็นสถานที่ที่สร้างเป็นศูนย์ตัวแบบในการปลูกพืชเป็นยาและมีรายการท่านใดที่มีสมุนไพรเป็นพืชเป็นยาแบบนี้อยากมาขายให้เพิ่นก็รับซื้อเช่นเดียวกันถ้าว่าอยากไปซื้อผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาเนาะแวะซมแวะซื้อสถานที่ตัวจริงดังที่อนุรักษ์บอกไป2สถานที่ไปบ่ฮอดจดบ่ถึงติดต่อสอบถามได้020557044709 021412977ย้ำเตือนมีรายการผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันถ้าว่าการประสาสัมพันธ์ในรายการของพวกเฮาบ่ทั่วบ่ถึงเนาะมีรายการยังบ่ฮู้จักเทื่อหรืออาจจะฮู้จักเพียงแต่1 2 3ผลิตภัณฑ์เท่านั้นมีรายการเป็นประดงภูมิแพ้อิดเมื่อยอ่อนเพลียกาแมนกาเฟ่เห็ดหมื่นปีหรือบาซาเห็ดหมื่นปีหรือว่าพญาติอื่นๆเนาะที่ว่าอนุรักษ์บ่ได้เอ่ยไปแน่นอนว่าพญาตินี่มีหลายท่านผู้ฟังจะเว้าขึ้นมานี่บางคนนี่เป็น1 2 3พญาติในคนเดียวเนาะก็มีการที่ทานเป็นพญาติในปัจจุบันนี้ก็บ่ต้องคิดง้อคิดเอียงแหละถ้าว่าเป็นได้ก็สาวได้เสร็จแล้วการเพียงแต่เฮานั้นสร้างกำลังใจให้แก่ตนเองแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์หรือว่าเลือกสิ่งดีๆให้แก่ตนเองต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการป้องกันพญาติให้ที่จะเข้าสู่ห่างกายขอแนะนำไว้เลยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีของลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรต่างๆมาผลิตเป็นยาปวดพญาติและการผลิตเป็นอาหารเสริมเป็นต้นแมนผลิตภัณฑ์เห็ดหมื่นปีท่านผู้ฟังเป็นสุดยอดสมุนไพรลาวที่ผลิตจากเห็ดถึง6สายพันธุ์มีทั้งปลูกเองและก็นำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาตินั้นมาปรุงแต่งสรรพคุณที่ได้หลังจากที่เฮาดื่มกาเฟ่เห็ดหมื่นปีจะช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลให้แก้ห่างกายขับไล่สารพิษออกจากห่างกายตับดีม้ามดีเลือดไหลเวียนดีถ้าว่าผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บนอนหลับบ่แจ่บหรือว่าขับถ่ายยากสมุนไพรเห็ดหมื่นปีช่วยท่านได้ผลิตภัณฑ์ของเห็ดหมื่นปีมีทั้งซาเห็ดหมื่นปีและกาเฟ่เห็ดหมื่นปีมีรายการอยากได้เนาะไปใบเดิมติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020557074709ซอกซื้อได้ง่ายท่านผู้ฟังหรือว่าอยากได้เป็นของต้นของฝากอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็แม่นติดต่อเบอร์ที่ดังอนุรักษ์บอกไปเนาะดังนั้นฝากมีรายการไว้กับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษและเนี่ยต่อไปยังมีหลากหลายผลิตภัณฑ์จะเว้าสู่มีรายการได้หาฟังเติมได้

0: ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่งธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดชเรเป็นน้ำจากพื้นดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบและก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยและได้จัดการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าชมเทียบจากคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซอรี่ที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้นำประธานคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซอรี่ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดท่านจะบอกผิดหวัง
1: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนซ่อมหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆ นักเรียนเรียกงานจะยุ่งยากซับซ้อนปานใดข่อยก็สามารถทานพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิจฉาแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำทานเด็กดื่มแล้วหรือยังคำนี้ส่งเสริมสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดสังกีตปะปุ๋มบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างกลุ่มตามฐานคัดนั่งสารพิษกินเท่าเสื้อผ้ารัดทับทายสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์02255234490225570479
0: กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามความอยากของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดความปวดมีบ่ก็เลยได้คนคั่วและมาเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดความปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาแฟดีแล้วมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลได้คนคั่วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาแฟอันนี้แหละคือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟดีกว่าหวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดของพวกเฮาได้ดีกว่า
2: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
3: มีรายการและท่านผู้ฟังยังติดตามรับฟังรายการเพื่อสุขภาพดีๆ FM 103.7 MHz ทักทายมีรายการอีกครั้งหนึ่งเนาะแนะนำหนึ่งผลิตภัณฑ์ผ่านไปนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของเห็ดมื้อปีท่านผู้ฟังผู้ใดที่ได้ดื่มแล้วหรือยังเนาะซากาเฟ่ดื่มแล้วเป็นแนวไทยเนาะบอกกล่าวกันได้เนาะหรือว่าจะประชาสัมพันธ์บอกต่อก็ได้เนาะให้สมาชิกในครอบครัวให้ญาติพี่น้องให้คนที่ทานหักได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของพวกเราหลายขึ้นถ้าว่าจะประชาสัมพันธ์ไปเนาะแน่นอนว่าบ่หมดแน่นอนอยากให้มีรายการนั้นโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรถามรายละเอียดได้ที่ลุงคำสิงสีหาเทพ020557074709เมื่อในทางรายการของเฮามีผลิตภัณฑ์ที่จะแนะนำก็คือผลิตภัณฑ์ของเห็ดมื้อปีนี่แหละบ่ว่าจะเป็นระยะใดๆก็จะย้ำเติมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติที่ปราศจากสารเคมีของลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรต่างๆที่เป็นพืชเป็นยามาผลิตเป็นยาปวดพยาธิผลิตเป็นอาหารเสริมเพื่อให้สุขภาพของผู้ที่ได้สมไส้นั้นมีห่างกายที่แข็งแรงและอยากให้เมลการนั้นมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเฮานั้นปลอดภัยได้มาตรฐานบ่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใด คยไปวางแสดงและก็จำหน่ายอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลีประเทศญี่ปุ่นและสปจีนท่านผู้ฟังส่วนว่าการจำหน่ายภายในหลายคนได้สมใจแล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีต่อสุขภาพดังนั้นมีรายการเก่ากลับมาซื้อซ้ำได้ส่วนว่ามีรายการใหม่หรือว่าผู้ที่หากก็ได้ยินการประชาสัมพันธ์ในรายการของพวกเราอยากได้ไปไว้ดื่มอยากลองก่อนก็ได้ท่านผู้ฟังซอกซื้อได้ง่ายเนาะราคานี่ก็บ่แพงทุกคนสามารถเข้าถึงได้ดังนั้นสินค้าดีๆแบบนี้ต้องบอกต่อแหละอย่าลืมอยากมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงต้องผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษติดต่อสอบถามได้ในรายการสอบถามรายละเอียด020-5570-4709เนาะถ้าว่าอยากไปแวะซมแวะซื้อไปเบิ่งสถานที่ไปซวยซื้อซวยอุดหนุนกะแมนสถานที่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซฐานนครเมืองจันทน์อันนั้นเป็นสถานที่ทำอิฐได้ส่วนว่าสถานที่ที่2นั้นกะแมนตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาเซทองนครเมืองจันทน์เนาะคือห้านแสงจันดารา021-412-977กินข้าวบ่แซ่บนอนหลับบ่เจ็บขับถ่ายบ่สะดวกตับบ่ดีม้ามบ่ดีเลือดไหลเวียนบ่ดีประดุงภูมิแพ้อิดเมื่อยอ่อนเพลียให้คิดถึงสมุนไพรเห็ดเมินปีเอาละมีรายการและยานี้มาขันบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งก่อนฝากตอนเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่ง

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: วันนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดใดคนคั่วสองหาตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมาก่อนใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเราเฮาเมื่อก่อนนี่ถือว่าอายุมันจะ8-90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงใต้ที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตั้งแต่เนื้อถึงตัดมาร่วมและมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดเนี่ยที่ว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็บ่สูงบ่ต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะก็มาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสื้อโครงบ่นี่เนาะมากกระทือโครงแห้งสามซานโดบลกค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใช้กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใช้หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่หนึ่งเลยมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปีเขาว่านี่แหละอันที่สองเลยมันลีชูบูหรือว่าโสม
1: อยู่เมืองลาวส้มใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเขาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเห็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
2: ยินดีต้อนรับในรายการให้ท่านผู้ฟังเข้าสู่ระยะเวลาของทางรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 ถึง 7:00 FM 103.7 MHz ในรายการหาฟังรายการนี้ได้เนาะข้อมูลข่าวสารสาระบันเทิงสิ่งดีๆจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเว้าสู่กันฟังสุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่ดีตัดสินในการดำรงชีวิตมีและการต้องเบิ่งแยงรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงและยืนยาวตลอดไปเนาะผู้ใดที่อิดเมื่อยอ่อนเพลียมีพยาธิประจำตัวประดงภูมิแพ้กินข้าวบ่แซ่บนอนหลับบ่เจ็บเลือดไหลเวียนบ่ดีตับบ่ดีม้ามบ่ดีแบบนี้ต้องคิดถึงกาแฟเห็ดหมื่นปีหรือซาเห็ดหมื่นปีถ้าว่าผู้ใดที่อยากได้ซาเห็ดหมื่นปีกาแฟเห็ดหมื่นปีซอกซื้อได้ใสซอกซื้อได้ตามมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่าเป็นรายการจะโทรมาติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์นี้020-5570-4709 021-412-977ถ้าว่าสะดวกไปแวะซุ้มแวะซื้อสถานที่ตัวจริงสถานที่ตำอิดแมนตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองเซเซฐานนครหลวงจันทน์สถานที่ที่2ตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาเซทองนครหลวงจันทน์ไปแวะซุ้มแวะซื้อแวะอุดหนุนได้เมลการผลิตภัณฑ์ของคนลาวห้อยส่วนห้อยปลอดภัยได้มาตรฐานบ่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใดหลายคนสมใส่ได้ดื่มแล้วดีต่อสุขภาพเนาะสำหรับเห็ดหมื่นปีกาแฟเห็ดหมื่นปีหลายคนฮู้จักดีท่านผู้ฟังบางคนก็ได้ดื่มแล้วกลับมาซื้อซ้ำอีกแล้วก็มีการบอกต่อกันไปพวกเฮาก็ต้องขอขอบใจหลายๆเนาะที่เลือกส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษย้ำกันตื้มโดยเฉพาะแมนสมุนไพรที่ผลิตจากเห็ด6สายพันธุ์มีทั้งปลูกเองและก็นำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาตินั้นมาปรุงแต่งสรรพคุณที่ทานได้หลังจากที่ทานดื่มซากาแฟเห็ดเหมือนปีแล้วจะช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายตับดีม้ามดีเลือดไหลเวียนดีกินข้าวแซ่บนอนหลับแจ่มขับถ่ายสะดวกป้องกันพยาธิมะเร็งตับหัวใจเบาหวานผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียประดงภูมิแพ้สมุนไพรเห็ดเหมือนปีช่วยทานได้เห็ดเหมือนปีที่เพิ่นนำมา าผลิตท่านผู้ฟังผลิตทั้งเป็นซาและกากาเฟผู้ใดดื่มซาได้ดื่มซาผู้ใดดื่มกาเฟได้ดื่มกาเฟหรือว่าจะเลือกคู่กันทั้งซากาเฟกะดีต่อสุขภาพเนาะเลือกไปไว้ดื่มท่านผู้ฟังราคานี่ก็บ่แพงทุกคนสามารถเข้าถึงทุกคนสามารถจับจ่ายซื้อได้และกาสิ่งสำคัญแม่นมีวางขายตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศผลิตภัณฑ์ของคนลาวผลิตจากภูมิปัญญาเป็นพืชธรรมชาติเนาะบ่มีผลข้างเคียงปลอดภัยได้มาตรฐานดีต่อสุขภาพได้ยินอนุรักษ์ว่าแบบนี้มีรายการกะสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709 021-412-977เวลาหมดแล้วต้องขอขอบใจมีรายการหลายๆรับฟังรายการนี้ตั้งแต่ต้นรายการมาเนาะมื้อนี้ต้องลามีรายการไปเพียงเท่านี้มื้อหน้าพบพ่อกันใหม่สวัสดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์ในแต่ละวันประมาณ20-25 มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นรูปอ่านหนังสือก็ได้จะว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันรำคาญก็เลยไปค้นคว้าซอกหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาซอกวิตามินเออยู่ในพืชมากใหม่บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2 3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอเพราะในแคปซูลนึงนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็เจอระดับใดอยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินซอกนั้นก็ถือว่า30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินใน3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด18 10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็ค่อยมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันพวกตามั่วพวกตาบ่แจ้ขั้นตาน้ำตาหยอดอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปลอดภัยผิดหรือว่าผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดภัยผิดแม่นธรรมศาสตร์ปลอดภัยผิดอันนี้ดีที่สุด

0: สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักแพงทุกท่านนำทางเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านฟังรับชมเป็นประจำทุกๆมื้อเนาะบ่เว้นวันเสาร์วันอาทิตย์อาทิตย์นึงมี7มื้อก็พบกัน7มื้อ 6:30 น 7:00 นนำเอาข่าวๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในประเทศอยู่ท้องถิ่นต่างๆมาเสนอให้เพื่อนมีรายการให้ฟังพบกันวันนี้ก็เป็นมื้อวันพฤหัสขึ้น7ค่ำปีมะเมียพุทธศักราช2569กุมกับวันที่20สิงหาคม2026เดือนสิงหาเข้ามาปึ๊ดเดียวนึงอ้าวมื้อนี้วันที่20แล้วดิอีก11มื้อนี่ก็จะแม่นผ่านพ้นไปแล้วเดือนสิงหาเดือนกันยาก็สิเข้ามาก็แม่นไข่สุกเฮียนใหม่แล้วระยะนี้ก็อีก10กว่ามื้อเนาะให้บรรดาน้องๆนี่แหละนักเรียนพวกเขานักเรียนนักศึกษาเตรียมจิตเตรียมใจการเก็บอุปกรณ์การทำการเรียนเครื่องของต่างๆแล้ววันนี้ก็เดือดฮ้อนถงอันฮอดถงเงินของพ่อแม่ละอะไรเงี้ยบัดฤดูกาลมันเด้ฤดูเข้าสุกเรียนใหม่เนาะฉะนั้นก็ตั้งอกตั้งใจการศึกษาก็เป็นเรื่องงานใจกลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เหตุใดตัวเองจะมีความรู้ความสามารถก็ให้ตั้งอกตั้งใจทำเรียนให้สมกับทุนฮ้อนที่พ่อแม่ได้ลงใส่ในการศึกษาของลูกเพราะว่าฤดูกาลนี้ก็แม่นการเกี่ยมปึ้มและปึ้มสออุปกรณ์การเรียนเสื้อซื้อเครื่องนุ่งใหม่พ่อแม่ก็สิเบิดเงินไปหลายและระยะนี้ก็ได้เนาะฉะนั้นก็ขอให้คิดถึงเงินคำกำแก้วที่พ่อแม่ได้ลงทุนลงฮอนใส่ตัวเองในการศึกษาทำเรียนเพื่ออนาคตของตัวเองฉะนั้นก็ต้องตั้งอกตั้งใจทำเรียนให้สมกับเป็นนะพ่อแม่ที่ได้ลงทุนลงฮอนใส่ตัวเองก็สมกับเป็นผู้สืบทอดอนาคตของประเทศชาติอีหลีก็ฝากไว้เนาะน้องนุ่งลูกหลานของพวกเฮาก็ให้เกียมจิตเกียมใจเพื่อเข้าสู่ศกเรียนใหม่ศก2026 2027เนาะก็ถือว่าอยู่มหาวิทยาลัยศาสตร์ที่มันก็มีการสอบเซ็งทั้งออนไลน์แด่ทั้งซึ่งหน้าแด่ก็มีนักศึกษาเข้าไปเซ็งหลายเด้ปีนี้ก็ได้เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนเด้ปีก่อนปีก่ายเนาะก็ดีใจนำส่วนบางคนมีงานไขก็ได้ส่งลูกส่งหลานไปเรียนอยู่ต่างประเทศก็มีแต่นักเรียนก็ตามเนาะก็ให้เอาใจใส่ในการศึกษาทำเรียนแหละสมกับที่ได้เว้าไปแล้วว่าพ่อแม่ได้ลงทุนลงฮอนเมื่อเงินเมื่อค้ำไปบักหลายก็ไม่ได้ว่าเพิ่นก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าขอเพียงแต่ลูกเขามีการศึกษาขอเพียงแต่ลูกตั้งใจเรียนเพิ่นก็ดีใจแล้วเนาะอันนี้ก็ได้เนาะสำหรับข่าวคราวมื้อนี้ก็มีหลายข่าวที่จะมาเล่าสู่ฟังเนาะมาเว้าสู่ฟังทําอิดกันแม่นข่าวการเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีเพิ่นไปเคลื่อนไหวอยู่ทางภาคเหนือไปทางแขวงหลวงน้ําท้าไปทางบ่อเต้นแดนงามมื้อวานนี้เพิ่นก็ไปทางเขตพิเศษสามเหลี่ยมคำแต่ว่าอันนี้ก็แม่นในโอกาสเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แขวงหลวงน้ำท่าในตอนเช้าวันที่18สิงหาคมนี้ท่านสอนไซสิปันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ให้เกียรติผู้ป่าอลมบรรดาการนำพนักงานรักแรงของแขวงหลวงน้ำท่าซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นนักให้คณะพักคณะนำแต่ละขั้นของแขวงหลวงน้ำท่านี้เอาใจใส่เติมบางด้านเป็นต้นก็แม่นการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้รับประกันได้เสถียรภาพด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยการสุ่มใส่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงทางออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์นี่แหละปัญหายาเสพติดการเก็บกู้อาวุธศึกและอื่นๆพร้อมทั้งหันลงกองสังหารฐานการเมืองอย่างนักแน่นและนอกจากนั้นเพิ่นก็ให้เอาใจใส่ในการสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จะตั้งขยายมติเลขที่04ทับกมสพและมติ02ทับรบเราบอกกันเป็นรัฐบาลเลยเนาะในการพันขยายมติ04ของกมสพกับกรมการเมืองส่วนกลางพรรคในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ให้เป็นแผนการแผนงานละเอียดมีโครงการมีคาดหมายสำเร็จเพื่อลดพรการเพิ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและการเกี่ยมจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสุขภาพและแก้ไขความทุกข์ยากที่พันกระเวงงานสามสั่งและนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็แนะนำให้เอาใจใส่ในการหันการเก็บรายรับเป็นทันสมัยการเก็บรายรับของงบประมาณจากฐานที่มีแล้วให้ครบถ้วนพร้อมทั้งเอาใจใส่ขยายฐานรายรับใหม่ให้มีความมั่นคงยกสูงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการลงทุนคุ้มครองการกุดค้นแห่ธาตุตามคำสั่งเลขที่06ทับนยและคำสั่งเลขที่46ทับนยโดยมีการติดตามกวดกาและมีมาตรการอย่างเด็ดขาดและนอกจากนั้นเพิ่นก็แนะนำให้เอาใจใส่ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีการเกี่ยมความพร้อมให้แก่การนำใช้หลักสูตรสามัญศึกษาระบบใหม่แม่น6 บวก 3 บวก 3 ก็หมายถึง6ก็แม่นประถมมีป.6เนา 3กับแม่พระนิยมตอนต้น3ปีมัธยมตอนปลาย3ปีพร้อมทั้งเฝ้าระวังพยาธิตามฤดูกาลเพิ่มทวีการติดตามครับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันการแล้วก็ส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้เข้าสู่ระบบแล้วก็สืบต่อใจใส่พอพันหัวมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศใกล้เคียงเพื่อญาติแรงงานเหลือและดึงดูดเอาการลงทุนและในโอกาสนี้ท่านคำกิ่งผุยลามณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงลำทาเปิ้นก็ได้รายงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีครับฮู้เกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติงานฮอบด้านของแขวงหลวงลำทาว่าทั่วแขวงก็มีเสถียรภาพด้านการเมืองอย่างหนักแน่นเศรษฐกิจก็สืบต่อขยายตัวสังคมมีความสงบปลอดภัยโดยพื้นฐานและยัง6เดือนต้นปีนี้สามารถเก็บรายรับของงบประมาณได้ทั้งหมดแม่น2,210ตึกกว่ากิฟเท่ากับหลายกว่า58ส่วนน้อยของแผนการปีและก็การปฏิบัติรายจ่ายได้220ตึกกว่ากิฟเท่ากับหลายกว่า26ส่วนน้อยของแผนการปีและพร้อมกันนั้นก็ได้เอาใจช่วยส่งเสริมการปลูกข้าวนาแซงนาปีและผลิตเสบียงอาหารส่งเสริมการผลิตกิจกรรมเป็นสินค้าเด่นกับหมู่กับแผนการปลูกอ้อยอยู่เมืองสิงห์และเมืองรองได้ผลผลิตเกือบ1ล้านต้นและเก็บกู้อย่างพาราได้ 77,485 ต้นส่วนเรื่องงานอุตสาหกรรมและการค้าก็มีการขยายตัวพื้นฐานโครงสร้างได้ทำการผู้พักษาก่อสร้างและซ่อมแปลงพร้อมกันนั้นยังได้เอาใจใส่ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาการบริการด้านสาธารณสุขให้ดีขึ้นกว่าเก่าแล้วโอกาสเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบทุนและเครื่องช่วยเหลือแก้ไขผลกระทบจากภัยน้ำท่วมให้องค์การปกครองแขวงหลวงลำทาจำนวนหนึ่งเนาะอันนั้นก็เป็นการเคลื่อนไหวเวียดงานอยู่ท้องถิ่นอยู่ทั้งแขวงหลวงลำทาของท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีส่วนท่านนางเวียงท้องสีพันดอนคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคของประธานประเทศพร้อมด้วยคณะก็ได้ไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่โครงการห้วยทรายของบริษัทภูเบียร์ไมนิ่งในวันที่17สิงหานี้ก็มีท่านบัวพันธ์อินทปัญญาห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์ห่วมติดตามไปนำโดยได้รับการต้อนรับจากท่านเดวิดริสผู้อำนวยการใหญ่บริษัทภูเบียร์ไมนิ่งจำกัดพร้อมด้วยพนักงานของบริษัทท่านเดวิดริสได้รายงานสภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทภูเบียร์ไมนิ่งจำกัดระยะผ่านมาซึ่งบริษัทได้ดำเนินการร่วมมือกับรัฐบาลลาวมาเป็นเวลาโดยนานภายใต้สัญญาว่าด้วยการสำรวจและผลิตแร่ธาตุมาฮอดปัจจุบันภายในขอบเขตสัมปทานของบริษัทได้ดำเนิน2โครงการคือโครงการห้วยทรายบ้านห้วยทรายและโครงการภูคำบ้านน้ำย้อนซึ่งโครงการห้วยทรายได้ปรุงแต่งคำเงินแทงผสมเริ่มดำเนินมาแต่ปี2012คาดว่าจะขยายไปถึงปี2034ตามแผนอายุการของโครงการส่วนโครงการภูคำผลิตคำทองได้เริ่มดำเนินมาแต่ปี2008บริษัทได้ประกอบส่วนเงินจำนวน1ตื้อ250ล้านดอลลาร์ในการเสียพนักอากรค่าทรัพยากรแห่ธาตุและเงินปันผลให้แก่รัฐบาลลาวกระเด็บกอบส่วนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยทางอ้อมด้วยการจัดซื้อหลายกว่า3ตื้อ800ล้านดอลลาร์พัฒนาชุมชนทางด้านการศึกษาสาธารณสุขพื้นฐานโครงสร้างและชีวิตการเป็นอยู่โดยผ่านกองทุนพัฒนาชุมชนที่ได้เซ็นสัญญาร่วมกับองค์การปกครองแขวงไซสมบุญเป็นเงิน 750,000 ดอลลาร์ต่อปีและนอกนั้นยังได้ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้คะแนนการบ่แฮ่ของลาวโดยผ่านการฝึกอบรมและถอดถอนบทเรียนจากต่างประเทศสู่พนักงานคนลาวและปัจจุบันนี้พนักงานภายในบริษัทภูเบียร์ไมนิ่งนี้มีทั้งหมด 3,000 กว่าคนเป็นคนลาวกว่า 93 ส่วนห้อยของจำนวนพนักงานทั้งหมดท่านนางเวียงท้องสีพันดอนห้องประธานประเทศกระเฮียข้องมายังบริษัทภูเบียร์ไมนิ่งจำกัดจงสืบต่อสุขยู่ช่วยเหลือแขวงไซสมบูรณ์เพื่อให้ประชาชนบรรดาภาคในทั่วแขวงได้เข้าถึงการศึกษาและเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขและก็สืบต่อการพัฒนาอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมซอกหาพลังงานทดแทนคืนเส้นดินน้ำอะไรอื่นๆแล้วก็ยกระดับคุณภาพของแรงงานลาวเนาะและครับเอาคนท้องถิ่นเข้าเป็นพนักงานของบริษัทให้หลายขึ้นเพื่อให้เขาเจ้ามีเลยครับแล้วก็พัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเถื่อละก้าวนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวของท่านนางเวียงทองสีพันดอนห้องประธานประเทศได้ไปเยี่ยมยามโครงการห้วยทรายของบริษัทภูเบียร์ไมนิ่งในวันที่17สิงหานี้ส่วนท่านบุญจมอุบลประเสริฐกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงไปติดตามไปเยี่ยมยามมอบเครื่องช่วยเหลือให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เขตจุดสูมลาดห่อเมืองเสปุ่นในวันที่18สิงหานี้และสภาพภัยน้ำท่วมอยู่เมืองเสปุ่นโดยเฉพาะจุดสูมลาดห่อแมนเก เกิดน้ำเสาะทางเว้นขวาที่พร้อมก่อสร้างเหตุให้ทางขาดรถบ่สามารถเดินทางเข้าหาประชาชนได้ในนั้นมีบ้านที่ถูกตัดขาดบ่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์เส้นทางบ่สามารถไปมาได้ก็มีบ้านลาดนาโทนและวังไหเสียงห่มสำหรับบ้านที่สามารถเที่ยวไปมาได้จะมีบ้านสแวดปางาลาดห่อและน้ำทนสำหรับเครื่องที่เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสมณเขตนำไปช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้จะมีเครื่องอุปโภคบริโภคเนาะโดยสมทบกับกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและก็สาวหนุ่มอาสาสมัครนำเอาไปให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและพร้อมนั้นเพิ่นก็จะได้มอบเงิน10ล้านกีบให้ทางจุดสุ่มลาดห่อเพื่อนำไว้ใส่แห่สุขเสริญในเวียกงานแก้ไขภัยพิบัติเติมอีกเนาะสำหรับพิธีเซ็นบุญบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือระหว่างกลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกับบริษัท HTH การค้าขาเข้าเข้าออกจำกัดผู้เดียวและกับบริษัทแมสจำกัดผู้เดียวและศูนย์การศึกษา LS จะจัดขึ้นในวันที่18สิงหาคมนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการร่วมลงนามระหว่างทานนางมณีสาครธรรมวงศ์ไสหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวทานนางแสงอรุณศิลาวันอำนวยการบริษัท HTS การค้าขาเข้าออกจำกัดผู้เดียวทานวิทยาวังสับมังกรประธานบริหารบริษัทแมทจำกัดผู้เดียวและทานฮัทวาดวานีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา LS ก็มีทานคำภูเพียรสาขาหัวหน้ากลุ่มแผนการการร่วมมือกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในลาวก็เป็นแขนงการเศรษฐกิจปลายแหลมและก็เป็นกำลังแห่งสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมเพื่อให้สามารถบรรลุแผนพัฒนาวิธีการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนับแต่2026ถึง2030หากประกันให้แขนงการท่องเที่ยวของลาวเติบใหญ่ขยายตัวอย่างมีคุณภาพมีความเข้มแข็งตามทิศสีเขียวและยืนยงจำเป็นต้องมีการหันเปลี่ยนและพัฒนาวิธีการการท่องเที่ยวมีความทันสมัยยืนยงและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมโดยเฉพาะกระแมนการประสานงานอย่างกลุ่มเกี่ยวและต่อเนื่องของทุกภาคส่วนเกี่ยวของทั้งภาครัฐเอกชนนับแต่ขั้นศูนย์กลางถึงขั้นท้องถิ่นทานวงเดือนแก้วสุริวงศ์ของหน้ากลุ่มส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวก็ได้มีคำเห็นว่าการลงนามครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวสำคัญเป็นขีดหมายหนึ่งของการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเพื่อยกระดับเรื่องงานส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวซึ่งประกอบมี3นาเวียกใหญ่คือการส่งเสริมเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมผ่านผลิตภัณฑ์พวกเขาร่วมมือกับบริษัท HTH การค้าขาออกขาเข้าจำกัดผู้เดียวในการพัฒนาและผลิตเครื่องที่ระลึกโดยนำใส่สัญลักษณ์สร้างเพือกที่ปุ่นปุ่นเสื้อดีงามของชาติซึ่งบ่เพียงแต่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจหากยังเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นลาวให้นักท่องเที่ยวภายในต่างประเทศได้รับรู้อย่างกว้างขวางและการหันการท่องเที่ยวไปสู่ระบบทันสมัยหรือว่าดิจิตอลทัวริสต์ก็ได้ร่วมมือกับบริษัทแมสจำกัดผู้เดียวเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลรวมถึงเว็บไซต์เนาะเว็บไซต์มีกูล่า .com และแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวและโครงการนี้จะช่วยในความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวสามารถทำผู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวได้อย่างวงไวถูกต้องทันสภาพการและเป็นการสร้างช่องทางให้ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวอยู่ในลาวสามารถโฆษณาการบริการของตนแบบโปรเสียค่าใช้จ่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความเป็นมืออาชีพเปิ่นก็ได้ร่วมมือกับศูนย์การศึกษา LS หรือว่า LS Education ในการยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศและการตลาดการท่องเที่ยวให้พนักงานพร้อมทั้งช่วยปรับปรุงเนื้อในโฆษณาการท่องเที่ยวของลาวให้มีความดึงดูดใจมีในเลือกซึ่งและก็ได้มาตรฐานในระดับสากลนั่นเองเนาะขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับชมครับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขาก็มีเสนอให้ทานได้รับชมมาฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อกับพบกัน7มื้อ 6:30 7:30 นาทีพวกเขาอยู่กับทานมีทั้งภาพทั้งเสียงทานสามารถติดตามรับชมภาพได้กับแมนทั้งเพจ Facebook ลาวนาสุนันเรดิโอเสียงกับแมนติดตามได้ทั้งระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองและระบบโทรคมทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศที่ได้ถ่ายทอดรายการข่าวตามเหตุการณ์โดยเฉพาะระบบเสียงออกอากาศให้เพื่อนรายการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้ด้วยไปรับฟังข่าวกันต่อข่าวนี้เกิดขึ้นระหว่างวันที่18และ19สิงหาคมนี้ที่กรมแผนการและการร่วมมือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านนางภควันพิสมัยหัวหน้ากรมแผนการและการร่วมมือ ในนามเจ้าหน้าที่อาวุโสกสิกรรมและป่าไม้อาเซียนพร้อมด้วยผู้แทนจากบรรดากรมสถาบันเกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมกองประชุมทางไก่สมัยพิเศษเจ้าหน้าที่อาวุโสกสิกรรมและป่าไม้อาเซียนครั้งที่47กองประชุมสมัยพิเศษเจ้าหน้าที่อาวุโสกสิกรรมป่าไม้อาเซียนบวก3ครั้งที่25แล้วก็กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกสิกรรมและป่าไม้อาเซียนญี่ปุ่นครั้งที่3รวมทั้งกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกสิกรรมอาเซียนรัสเซียครั้งที่11แล้วกองประชุมทางไก่สมัยพิเศษเจ้าหน้าที่อาวุโสกสิกรรมป่าไม้อาเซียนครั้งนี้ก็ดำเนินไปภายใต้การเป็นประธานของเจ้าหน้าที่อาวุโสกสิกรรมและป่าไม้อาเซียนของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งได้ตีราคาสูงและทบทวนคืนสภาพการจัดตั้งปฏิบัติงานในช่วงปีผ่านมาและก็แผนการต่อหน้าในขอบการของมือด้านเสบียงอาหารกสิกรรมและป่าไม้อาเซียนอาเซียนบวก3ก็ประกอบมีสหรัฐเกาหลีญี่ปุ่นและจีนอาเซียนญี่ปุ่นอาเซียนรัสเซียและอาเซียนกับบรรดาคู่ห่วงพัฒนาต่างๆที่เกี่ยวข้องและในกองประชุมบรรดาผู้แทนเจ้าหน้าที่อาวุโสกสิกรรมและป่าไม้จากบรรดาประเทศที่เข้าร่วมได้รายงานพิจารณาและรับรองเอาผลการจัดตั้งปฏิบัติขอบการร่วมมือด้านเสบียงอาหารกสิกรรมและป่าไม้การร่วมมือด้านเสบียงอาหารพืชสัตว์เลี้ยงประมงเวียกงานสหกรณ์ส่งเสริมค้นคว้าดินป่าไม้และการร่วมมือกับบรรดาองค์การจัดตั้งคู่ห่วงพัฒนาต่างๆสำหรับทิศทางในต่อหน้าผลสำเร็จและสิ่งที่ต้องได้รับจากกองประชุมครั้งนี้แม้จะนำไปผ่านขยายและจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าเพื่อการเกี่ยมให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีกสิกรรมป่าไม้อาเซียนครั้งที่18และกองประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาปีนี้อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ในรูปแบบซึ่งหน้านั่นเองเนาะนั่นก็แม้นเข้าร่วมกองประชุมสมัยพิเศษเจ้าหน้าที่อาวุโสกสิกรรมป่าไม้อาเซียนแบบทางไก่ของหัวหน้ากลุ่มแผนการและการร่วมมือกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมในนามเจ้าหน้าที่อาวุโสกสิกรรมและป่าไม้อาเซียนของลาวส่วนอีกข่าวหนึ่งแม่นคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดผลทั้งแตกที่ตกข้างอยู่ลาวเพิ่นก็ได้รายงานให้ฮู้ว่าอิงตามอัตราเฉลี่ยต่อหัวคนนี่ก็ฮู้ว่าประเทศลาวนี่ถือเป็นประเทศหนึ่งที่ถูกทิ่มระเบิดใส่นักหน่วงที่สุดอยู่ในโลกระหว่างสงครามอินโดจีนในปี1964หา1973ในนั้นสหรัฐอเมริกาได้ทิ่มระเบิดใส่ลาวหลายกว่า 580,000 เถือรวมน้ำหนักหลายกว่า2ล้านต้นมีระเบิดย่อยหลายกว่า270ล้านลูกเนาะระเบิดบอมบี้และเนาะระเบิดลูกวานและในนั้นมีประมาณ80ล้านลูกยังบ่ทันแตกและตกข้างกระจายอยู่ตามพื้นดินในประเทศลาวและนับตั้งแต่ปี1964เป็นต้นมาก็มีผู้ถูกข้อหาหลายกว่า 50,000 กรณีในนั้นเสียชีวิตแล้วแม่นน่าเศร้าใจที่สุดแม่น 30,000 กรณีโดย 20,000 กรณีเกิดขึ้นหลังจากสงครามมาแต่ปี197340ส่วนห้อยของผู้ถูกข้อให้กับแม่นเด็กน้อยอันนี้ก็แม่นน่าเศร้าใจดีได้เนาะแต่ปัจจุบันนี้42เมืองจาก46เมืองทุกย่างในทั่วประเทศลาวยังเป็นเขตที่มีระเบิดบ่ทันแตกตกข้างเป็นจำนวนหลายก็กลายเป็นอุปสรรคหลักต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและนับตั้งแต่ปี1994เป็นต้นมารัฐบาลลาวก็ได้สุ่มใส่แก้ไขปัญหาระเบิดบ่ทันแตกตกข้างอย่างต่อเนื่องผ่านแผนยุทธศาสตร์เส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยภายใต้การสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติการพัฒนาบรรดาผู้ให้ทุนผู้ดำเนินงานเก็บกู้ระเบิดบ่ทันแตกและองค์การจัดตั้งทางสังคมก็ได้ร่วมกันพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การโฆษณาศึกษาความเสี่ยงจากระเบิดบ่ทันแตกระหว่างปี2027ถึง2030เพื่อเป็นแผนแม่บทระยะยาวในการสร้างความปลอดภัยให้ชุมชนทั่วประเทศและนอกจากนั้นจะเน้นใส่การเสริมสานเรื่องงานศึกษาความเสี่ยงเข้าใน3ภาคส่วนหลักคือแขนงการศึกษาการแม่นเสริมสานเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนชั้นประถมมัธยมและวิทยาลัยครูสื่อมวลชนและวัฒนธรรมก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ผ่านวิทยุโทรภาพวิทยุชุมชนการแสดงละครและหุ่นเสิร์ชเนาะองค์การจัดตั้งชุมชนก็เป็นการดึงดูดเอาศูนย์กลางสาวหนุ่มสหพันธ์แม่หญิงเครือข่ายอาสาสมัครบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารความเสี่ยงอยู่เขตอ่าวไก่ซอกลีกสำหรับการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์2027ถึง2030เพิ่นว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์การโฆษณาศึกษาความเสี่ยงจากระเบิดบ่ทันแตกก็ถือเป็นบัตรก้าวสำคัญในการปกป้องชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเด็กน้อยจากภัยอันตรายของระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างและฝังดินอยู่ในพื้นที่ของประเทศลาวและความมุ่งมั่นปรารถนาของรัฐบาลในการช่วยจากทุกฝ่ายจะช่วยให้ประเทศลาวนี้สามารถหลุดพ้นออกจากอุบัติเหตุจากระเบิดบ่ทันแตกมุ่งสู่การพัฒนาที่ปลอดภัยและยืนยงและกระเดือนหน้านี้เนาะลาวก็จะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมเกี่ยวกับระเบิดบ่ทันแตกนี่แหละเนาะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เวลาก็ยังเหลือบ่หลายพวกเฮาไปฟังข่าวจากท้องถิ่นข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำทาในวันที่14สิงหาคมนี้ครอบครัวกันน้ำแขวงหลวงน้ำทานำโดยทานนางบัวนินอินใจพร้อมด้วยคณะ ได้นำเอาเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ไปมอบให้ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่บ้านน้ำดีและบ้านป่าปั๊วหนอจะมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงหลวงน้ำทารายงาน
1: เครื่องช่วยเหลือที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบมีผ้าห่มจำนวน58ผืนและสาด51ผืนรวมมูลค่าทั้งหมด24ล้านกว่ากีบในนี้มอบให้บ้านน้ำดีผ้าห่ม34ผืนสาด18ผืนรวมมูลค่า14ล้านกีบมอบให้บ้านป่าปั๊วผ้าห่ม24ผืนสาด23ผืนรวมมูลค่า10ล้านกว่ากีบให้เกียรติแก่มอบของท่านนางบัวนิ่มอินใจตั้งหน้าครอบครัวการนำของแขวงและให้เกียรติแก่หับของท่านในบ้านของทั้งสองบ้านโดยส่งหน้าการนำเมืองและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานทั้งนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นห่วงเป็นใยของครอบครัวการนำแขวงที่มีต่อพ่อแม่ประชาชนที่กำลังประสบกับความยุ่งยากเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นและเป็นกำลังใจให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและกลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวปิ่นแก้วสอนใส่แก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่า
0: จากเมืองหลวงน้ำท้าพวกเขามาทั้งแขวงขมวนทานอึ้งซิดนิมิตบัญชาห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเซบังไฟแขวงขมวนทั้งเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นเมืองก็ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวแขวงขมวนเมื่อวันที่17สิงหาคมนี้ว่าเซบังไฟเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในนับแต่วันที่12สิงหาคมเป็นต้นมาเฮ็ดให้หลายบ้านเนื้อที่นาตลอดทอดสายเลี้ยงของประชาชนได้รับผลกระทบนักข่าวแขวงขมวนมีรายงานเกี่ยวกับข่าวนี
2: ้ฐานอึ่งซิดนิมิตบัญชาห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองได้รายงานสภาพน้ำท่วมอยู่เมืองเซบังไฟซึ่งบางตอนท่านได้กล่าวว่า
3: วันนี้มีเพียงไฟเริ่มเติมขึ้นหนึ่งมาวันที่14น้ำเซนทะลุขึ้นท่วมอยู่ในเขตอันตรายน้องสาเหตุเมตรจุด74ซมปัจจุบันท่านเป็นกระทบชาวบ้านเนี่ยมันกระทบไปแล้วท่วมขังในที่บ้านนี่ครับในเดือน19บ้านอยู่ในตาแสงสีเมืองนี่ก็ท่วมมาอยู่อัน10บ้านและกับตาแสงก็ไปใต้2บ้านอันนั้นมันกระทบสำหรับบ้านเนาะและเนื้อที่หน้านี่ก็มันว่าท่วมมาอยู่3 15บ้านและเนื้อที่หน้าทั้งหมดนี่มันว่าถูกท่วมไปแล้วท่วมออกไป30กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะสําหรับเนื้อที่หน้าและสําหรับการช่วยเหลือและการเข้าเนี่ยก็ได้เรียกร้องให้ประชาสังคมมาแล้วในปัจจุบันนี้กระทั่งแขวงก็ได้มอบมาแล้วเนาะใน2 3ครั้งนะครับตกเป็นเงินประมาณ140ล้านครับ
2: พร้อมเดียวกันนั้นท่านวันดีวันมีไซห้องนายบ้านบรรณาพกทายังให้หูตื่มอีกว่า
4: คือว่าน้ำเสียงไฟเฮานี่ไหลไหลเข้าท่วมบ้านนี่ตอนเช้าวันที่9เนาะประมาณเพราะวันที่14นี่ก็คือว่าแล้วครับน้ำท่วมยังบ่ทันลดลง

0: ก็ขอบใจนักข่าวแขวงข้อมูลรายงานมาให้ฮู้ไปทางไซยบุรีต้นเดือนสิงหาคมนี้เมืองเพียงแขวงไซยบุรีจัดกองประชุมติดตามกฎกาและสุงยุการจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายและมติของประชุมสภาประชุมแขวงโดยการเป็นประธานของท่านนางไก่ยะสอนศรีดากรรมการประจำพรรคแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่7ห้องประธานสภาประชาชนแขวงไซยบุรีมีภาคส่วนเกี่ยวข้องของความนักข่าวแขวงไซยบุรีมีรายงาน
1: นายกองประชุมท่านคำพันธ์คำพบัวประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้รายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด่านของเมืองเพียงในระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ซึ่งได้ยกให้เห็นผลงานที่พ้นเด่นในหลายด่านด้านป้องกันสาธป้องกันความสงบก็ได้ซุ่มใส่การเคลื่อนไหวลาดตระเวนตามชายแดนและแก้ไขบัญหาปรากฏการย่อท้อที่ติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขบัญหายาเสพติดด้านเศรษฐกิจสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ 6.95 ตือกีบเท่ากับ 80 กว่าส่วนหอยของแผนการปีการผลิตกสิกรรมเข้าหน้าแซงเก็บกู้ได้ 4,230 กว่าตนปฏิบัติได้ลืนแผนการพืชฤดูแล้ง 26,125.91 ตนปฏิบัติได้ลืนแผนการและการปักดำเข้าหน้าปีก็ได้สำเร็จหอยส่วนหอยการพัฒนาสร้างทางเบตงอยู่14บานภายในเมืองซึ่งมีลวงยาว 2,723 เมตรมูลค่า3ตือกว่ากีบโดยทุนของประชาชนด้านวัฒนธรรมสังคมนักเรียนเก่งยัดได้รางวัลที่1คันแขวง3น้องและรางวัลสมเสยระดับศาสตร์1น้องทั่วเมืองมีบานสาธารณสุขแบบอย่าง51บานเท่ากับหอยส่วนหอยประกาศรับรองบานพัฒนาด้านแห่งงานและสวัสดิการสังคมได้47บานด้านการปรับปรุงกลไกบริหารได้สำเร็จการประกาศสร้างตั้ง5ตาแซงคือตาแซงหน้าสวรรค์อาศัยภูมิมีไสยสนะโฮมไสและทงหน้าเพียงแต่ถึงยังได้ก็ตามเมืองเพียงยังมีบางข้อคงค้างที่จะต้องได้ซืบต่อปรับปรุงแก้ไขในต่อหน้าเป็นต้นเมนการเอาสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงไกลเขตชายแดนปรากฏการย่อท้อเรื่องยาเสพติดและนำกระท่อมโครงการลงทุนของรัฐจำนวนหนึ่งยังรอท่าแรงทุนสำระราคาสินค้าและปุ๋ยน้ำมันเพิ่มขึ้นสูงรวมทางวินัยการเรียนการสอนของครูและนักเรียนแสงสุดาเก่งสวัสดิ์รายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงไซยบุรี
0: จากไซยบุรีพวกเขาลงไปทางใต้สละวันพิธีพบปะแรกเป็นบทเรียนระหว่างคณะผู้แทนสวรรค์กวาบาลแขวงสละวันกับคณะสหพันธ์แรงงานนครเวยของเวียดนามจัดขึ้นในวันที่11สิงหาคมนี้อยู่สโมสรแขวงสละวันนักข่าวแขวงสละวันมีรายงาน
2: พิธีพบปะในครั้งนี้เพื่อทบทวนคืนมากผลของการความเมินในระยะผ่านมาตามบทบันทึกความกันในครั้งวันที่27กันยา2022อยู่ที่นครเวย์เป็นต้นศึกษาอบรมความสำคัญเกี่ยวกับสายผัวพันมิตรภาพความสามัคคีแบบพิเศษและการความมือหอบด้านดาวังสองศาสตร์ลาวเวียดนามแน่ใส่เพื่อยกสูงความหาพิสอบในการปกปักรักษาเพิ่มพูนค้นสร้างและพัฒนาสายผัวพันแบบพิเศษระหว่าง2ประเทศก็คือ2การจัดตั้งให้นับมือนับขยายตัวยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นก็ได้โฆษณาเผยแพร่เสื่อมซึมวันเกิดของประธานโฮจิมินห์ครบรอบ136ปีวันสั่งตั้งสายผัวพันการทูตลาวเวียดนามครบรอบ64ปีวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพลาวเวียดนามครบรอบ49ปีและวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครบรอบ81ปีในสุขโนสหพันธ์กรรมบันเมืองสมวยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีสายแดนติดจอดกับสหพันธ์แห่งงานตาแสงอาเลยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้มีการพัวพันหอมมือได้แลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันนอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เครื่องหับใส่ของการจากนครเวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเซ็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน2เครื่องรวมมูลค่า20ล้านกว่าเกียบการพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนในครั้งนี้นับเป็นอีกบัดก้าวสำคัญในการสืบต่อเสริมสร้างและพัฒนาสายผัวพันร่วมมือระหว่างองค์การสหพันธ์กรรมบันแขวงสละวันกับสหพันธ์แห่งงานนครเวย์ให้นับมือนับแน่นแฟนและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นเวียงนครราชสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสละวันรายงาน
0: ขอบใจนักข่าวแขวงสระวันแล้วก็ขอบใจนักข่าวจุฬาท้องถิ่นเขตแขวง

ที่รายงานข่าวของวันยังรายการข่าวตามเหตุการณ์ของพวกเฮาเวลาในรายการกะใกล้จะหมดลงแล้วอวยไซพรแก่ผู้รายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบความสำเร็จในหน้าที่และงานทุกประการมื้อนี้ปองไตเจริญสุขผู้ดําเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ในมื้ออื่นเวลาเดียวกันนี้สําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเส้นฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้สวรรณเขตประกาศหับหองสั่งตั้งตาแสงทั่วแขวงจำนวน67ตาแสงสำเร็จสมณะกวนไก่ประสานงานแหลกคนครัวคำห้องขอความเป็นธรรมมอบภาพโครงการฟื้นฟูซ่อมแปลงสลับประทานห่วยเดือและห่วยหมักเหี้ยวการค้ากัมพูชีอาเซียนเจริญเติบโตหลายกว่าเสาส่วนห้อยเมียนมาปรับลดค่าไฟฟ้าสุกยูแขนงอุตสาหกรรมและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: สภาประชาชนแขวงสวรรณเขตได้หับพองเอากันสร้างตั้งตาแสงทั่วแขวงจำนวน67ตาแสงและนี้10เมืองมี4ตาแสง4เมืองมี5ตาแสงและ1เมืองมี7ตาแสงการค้นคว้าซับซ้อนบุคลากรเข้าในกงจักตาแสงแม่นปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคเลขที่02และคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคเลขที่431ท่านบุญจมอุบลประเสริฐเลขาพรรคแขวงแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าการค้นคว้าซับซ้อนและจัดวางบุคลากรแม่นอิงใส่จุดพิเศษของท้องถิ่นโดยเฉพาะหากท่านที่ขึ้นกับตาแสงซึ่งกำหนดอยู่3ประเภทคือบรรดาบ้านหรือหักฐานบ้านที่ขึ้นกับตาแสงที่หักฐานการเมืองออนแอร์ติดพันกับปรากฏการณ์ยอท่อเป็นต้นหลักขายไม้ป่าสงวนหลักขายดินแมนโฮมบ้านเข้ากันเป็นกลุ่มบ้านหรือบ้านที่ขึ้นกับตาแสงแล้วหมายแดงสำหรับบรรดาบ้านหักฐานการเมืองที่ขึ้นกับแผนพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากแมนจัดสรรเป็นประเภทหนึ่งส่วนหักฐานบ้านที่ขึ้นกับตาแสงที่ติดพันกับการพัฒนาผลิตเป็นสินค้าแมนจัดเป็นประเภทหนึ่งซึ่งบ้านใดที่ระบบการเมืองมีความอ่อนแอตาแสงใดที่มีความบอบบางจะเกิดปรากฏการณ์ย่อท่อแมน